0: รัฐบาลโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2ประจำปี69วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทซึ่งพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย1บาท80สตางค์ต่อปีและรุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ย2บาท80สตางค์ต่อปีแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่การออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เริ่มตั้งแต่100บาทเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่8โมงครึ่งของวันนี้ไปจนถึงบ่าย3โมงไปจนถึงวันที่15กันยายนเวลาบ่าย3โมงหรือจนกว่าจะครบวงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้จำนวนหลายครั้งจุดสำคัญของการซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคือผู้ที่มาก่อนจะได้ก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะลงเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการแสดงดีให้เกียรติกับลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมฟ้าขาวหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งนาทีที่10ถูกเลือกเพื่อสื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของเมสซี่ตลอดเส้นทางเกมฟาดแข้งร่วมกับทีมฟ้าขาวผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลซอซิดาดเสมอเซลตาบิโก้0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสตูลูสแพ้เรล0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบแรกปาเลโมชนะมันโตวา5-2กายารีแพ้เวโรนา1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพแพ้ฮาร์ท1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กFC โคเปนเฮเกนชนะนอร์ซีแลนด์2-0ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2เฟลิกซ์อูเกอร์อาริอัสซิมนักเทนนิสมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากแคนาดาพลิกล็อกพ่ายคาร์เรนคาชนอฟคู่แข่งมือ50ของโลกจากรัสเซีย1-3เซต7-6ไทยเบรก7-5 3-6 2-6 และ2-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
3: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง

0: ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: นี่ในช่วงเวลานี้นี้เส้นทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านี่ก็ติดหนักเหมือนกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ยิ่งด้านบนในช่วงของสะพานนะคะสะพานต่างระดับนะคะถึงแม้จะมีการเปิดช่องทางพิเศษก็ตามแต่วันนี้นะคะในช่วงเช้าณเวลานี้เลยนะ 7:13 คือนิ่งทุกช่องทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงในช่องทางพิเศษด้วยนะคะคือติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของเพชรบุรีไหมคะเนี่ยเพราะว่าถ้าดูนะเวลานี้เนี่ยนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของช่วงของแยกคลองตันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะวันนี้เพชรบุรีเนี่ยนะคะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะตอนนี้คือนิ่งนะคะนิ่งมากๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ต้องใช้เส้นทางนี้ก็เผื่อเวลากันเพชรอุทัยเองก็มีผลกระทบหนักนะคะในเรื่องของการจราจรแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทฝั่งที่เลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทเข้าอโศกสุขุมอันนี้คือติดหนักค่ะก็ต่อเนื่องจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สอบถามในพื้นที่ของสน.บางพลัดค่ะพันตำรวจโทสุภกิจสมรักสาวจราจรสวัสดีค่ะสาว
2: สวัสดีครับ
0: สาวตอนนี้เป็นไงบ้างคะล่าสุดเลยในพื้นที่ค่ะ
2: วันนี้ล่าสุดตอนนี้สะพานกรุงทนอยู่บนถนนสิรินธรประมาณ200เมตรครับ
0: ค่ะก็คือติดก่อนถึงช่วงของแยกบางพลัดขึ้นตัวได้เรื่อยๆคือไม่ได้นิ่งใช่ไหมคะสาว
2: ไม่นิ่งครับไม่นิ่งครับตอนนี้สะพานกลับปรับเป็น22อยู่อีกประมาณ15นาทีเดี๋ยวจะดีขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมเส้นอื่นไม่มีปัญหาครับจะรันเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผม
0: ค่ะก็จะเป็นปกติในช่วงเช้าๆในพื้นที่ของทางส
2: าวใช่ครับ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวจะมาคลี่คลายประมาณตั้งแต่ประมาณสัก8โมงกว่าๆไหมคะหรือ
2: ใช่ครับประมาณ8โมง20 8โมงครึ่งก็จะเริ่มดีขึ้นครับ
0: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรวจสอบบนทางด่วนกันค่ะที่คุณวิชยาภักดีโชตินะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวิชยา
3: ครับผมสวัสดีครับคุณปีโนสวัสดีฝั่งจะสลอยทุกท่านครับ
0: ตอนนี้เป็นไงบ้างมีเส้นทางไหนสายทางไหนที่รถเริ่มมากแล้วบ้างไหมคะ
3: ครับผมตอนนี้ก็มีหลายสายทางนะครับก็เริ่มมีประมาณแล้วก็เติมมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจากทางพิเศษเฉลิมพระคอนนะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่ถนนเปลี่ยนจิตฝั่งเหนือนะครับในช่วงนี้เริ่มมีประมาณนะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันไปนะครับตอนนี้ไปที่ถนนเปิดจิตฝั่งเหนือนะครับช่วงนี้ยังลงก็ได้ช้าๆอยู่นะครับผ่านไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ถนนเปิดจิตฝั่งใต้แล้วออกไปทางด้านของพระรามสี่ไปกันได้ดีนะครับผ่านพ้นช่วงพระรามสี่แล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของท่าเรือนะครับออกไปทางด้านของบางนาก็ไปกันได้ดีครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับหน้าด่านบางนาในช่วงนี้รถยังน้อยอยู่นะครับผ่านไปแล้วก็เริ่มมีชะลอกันตั้งแต่ช่วงทางราชพงศ์กลางเข้ามาครับทางขึ้นศูนย์ทางสองขึ้นอารมณ์เข้ามาวันนี้มีประมาณนะครับไปกันได้ช้าๆนะครับลงท่าเรือในช่วงนี้ยังลงได้ดีนะครับในส่วนของเหนือถนนพระราม4ออกไปจนถึงช่วงทางราชบอนไก่นะครับก็จะมีประมาณอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไปถึงถนนเพชรบุรีนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเลยลงนี่แดดก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนดาวคนน้องเข้ามาที่สะพานพระราม9นะครับหน้าด่านวันนี้หนาแน่นมากเลยนะครับผ่านมาแล้วก็จะมีชะลอกันในทั้งช่วงของบริเวณเหนือวัดสะร้อเข้ามาครับตอนนั้นเข้ามาที่สะพานพระราม9นะครับผ่านพระราม9เข้ามาที่ถนนพระราม4ในช่วงนี้ยังลงกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษศิราชนะครับจากทางของแจ้งวัฒนาเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามต่างประชาชื่นออกจากนั้นของคู่กันทางราชดาช่วงทางออกราชดาในช่วงนี้ออกก็ได้ช้าอยู่นะครับสะสมกันออกไปประมาณสัก8เมตรได้นะครับผ่านด่านประชาชื่นมาแล้ว มีพลังมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณขึ้นรัชดาเข้ามานะครับตัวนั้นเข้ามาที่ตลาดเปรตไทยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่พรหมพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับในช่วงทางลงในช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือคลองแสนแสบเข้ามานี่มีสะสมอยู่นะครับผ่านต้นช่วงพรหมพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชมาแล้วมาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศกสี่นะด่านก็สะสมเล็กน้อยนะครับมุ่งหน้าไปที่มังกรสันไปกันได้ดีนะครับลงอนุสรีชัยสมรภูมิในช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับเพื่อท้ายไปทางด้านของตลาดบางโคร่นะครับในช่วงของเหนือโรงพยาบาลรามานะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงทรงยมราชในช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านบนจุดนี้แปลเนี่ยเริ่มไปกันได้ดีนะครับลงหัวลำโพงลงสีลมยังลงกันได้ดีนะครับฐานวิเศษศิรัตทำให้ใส่ฉลองร้านนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าด่านจริโชติวันนี้สะสมก่อนเข้าประมาณสัก500เมตรได้นะครับผ่านแล้วก็ทำความเร็วกันได้ดีเลยนะครับมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณขึ้นด่วนโยธินพัฒนาเข้ามานะครับเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นเท่านั้นเองนะครับคุณปิณฑ์เลยทางลงลาดพร้าวมาเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่1ช่องทางนะครับก็เลยทำให้ด้านขาเข้าช่วงเวลานี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปทางด้านของทงประชาชนและก็ช่วงของบริเวณทงพระรามเก้าวันนี้ยังลงกันได้ดีนะครับแต่พิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนาตรงช่วงของบริเวณกลางสะพานก็จะมีรถกระบะตู้ทึบนะครับจอดเสียอยู่ลินยุกเชิญนะครับก็เลยทำให้ช่วงเชิญนักเรียนก็จะมีชะลออยู่นะครับแต่ว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็มากันได้ดีนะครับเจ้าที่รับทราบแล้วกำลังมาที่จุดนี้อยู่นะครับในส่วนของทางพิเศษบุรพาวิถีเนี่ยจากบางนาออกไปที่ชลบุรีวันนี้ทั้งไปและกลับไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะครับทางพิเศษปรจิมรัตยานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นพระรามเจ็ดเข้ามานะครับมาที่ทางร่มตรงบางซื่อเริ่มมีรถมานะครับยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงทางร่วมบางซื่อก็มากันได้ดีนะครับในส่วนของทางพิเศษอุดรธานีนะครับภาพรวมช่วงนี้ถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับรถจะเสียให้นั่งรอในรถนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณปิโนครับผมครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณนิชยาขอบคุณค่ะ
3: ผมยินดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในอุโมงค์ลอดแยกสุทธิสารนะคะรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าที่ก่อนหน้านี้คุณนกแจ้งบอกว่ามีรถแท็กซี่จอดเสียคือรถแท็กซี่คันนี้น้ำมันหมดแก๊สหมดนะคะก็จอดนิ่งๆอยู่ภายในอุโมงค์ลอดแยกสุทธิสารซึ่งถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงซอยรัชดาภิเษก36ค่ะนะคะคือดูเนี่ยท้ายแถวยาวแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้มนิ่งมากเหมือนกับตอนช่วงที่คุณนกแจ้งมานะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถคันนี้แล้วไหมคะนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของรถซึ่งติดสะสมเนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.รถเนี่ยคือไหลตามกันได้โดยตลอดคือไม่ได้นิ่งนะคะเหมือนกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าท้ายสะสมยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเรียกว่าไหลตามได้โดยตลอดนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างในซอยรัชดาภิเษก30นี่ก็มีผลกระทบเพราะว่าออกมาเส้นทางหลักไม่ได้ด้วยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ลาดพร้าวสำหรับในช่วงเช้าวันนี้โอ้ก็รถเต็มพื้นที่โดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงซักลาดพร้าว112ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยนะคะเต็มพื้นที่เลยถึงตรงช่วงของแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ได้แล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงให้แยกลาดพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของพัฒนาการต่อเนื่องเข้าถนนเพชรบุรีต้องบอกเลยว่าณเวลานี้ตอนนี้ต้องเผื่อเวลาแล้วล่ะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้าด้วยคือเรียนเปิดดูกล้อง CCTV ของทางกทม.แล้วตกใจ ใหญ่เลยเพราะว่าทางเส้นรามคำแหงนี่นิ่งมากเดี๋ยวเราไปที่คุณจตุพรนะคะสวัสดีค่ะคุณจตุพรเจ้าอุบัติเหตุวิภาวดีในช่วงไหนอะคะ
4: ก่อนถึงขาหนักวิภาวดีขาเข้าครับผมเลนขวาสุดนะครับขวาสุดกับเลนกลางของทางด่วนอันนี
0: ้ค่ะ
4: เป็นรถเก๋งนะครับกับรถเก๋งสองคันและมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคร
0: ับ ชนกันสามคัน
4: ทำให
0: ้ค่ะ
4: ใช่ทำให้จราจรติดยาวอยู่ครับช่วงนี
0: ้
4: ท่านเลยที่เกิดเหตุมาก็คล้องตัวมาจีดีที่ป้ายรถเมล์แถวสนามบินดอนเมืองครับ
0: อ๋ออยู่ช่วงก่อนถึง
4: ทาง
0: ท่ามากาใช่ไหมเอ๊ะเราตรงจุดนี้มีคนเจ็บด้วยไหมคะคุณจตุพรถ้าดูจากสภาพของรถ
4: ค่ะมองดูภาพรถก็ไม่น่าเจ็บน่าจะเป็นเฉียวกันนะครับ
0: ค่ะแล้วสภาพรถอย่างเกี่ยวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงนี่คือน่าจะขับน่าจะเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว
4: น่าเคลื่อนย้ายครับแต่ไม่มียังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับน่าจะรอประกันนะ
0: อ๋อประกันอ๋อเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นไม่พอดีในฝั่งขาเข้านี่คือชะลอมาจากตรงจุดนี
4: ้ได้ครับชะลอจุดนี้ยาวอยู่ครับผม
0: อืมแต่ปกติก็ติดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคุณจตุพรพอมีอุบัติเหตุจุดนี้เข้าไปอีกมันก็เลยยิ่งเพิ่ม
4: ได้ครับ
0: ค่ะ
4: ย
0: ัง
4: ติดยาวแล้วคร
0: ับแล้วคุณจตุพรใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนยังไงคะกว่าจะผ่านตรงจุดนี้ไปได้อ่ะค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อมา30 นาทีครับผม
0: 30 นาทีปกติแล้วไม่ถึงใช่ไหมคุณจตุพร
4: ไม่ถึงครับถ้าเลยข้ามคลองตรงแถวพิเจอร์มาแล้วจะไม่ติดนะครับจะมาติดที่ดอนเมืองจะมาติดที่หน้าดอนเมือง
0: แต่อันนี้คนนี้
4: มันติดยาวไปนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่มาปกติแล้วต้องเผื่อเวลาแล้วล่ะ
4: นะครับต้องเผื่อนิดนึง
0: ยิ่งถ้าว่าค่ะ
4: เลยดอนเมืองมานี่ก็คล่องตัวแล้วครับตอนนี้ผมมาเลยเจลิงก็คล่องต
0: ั
4: วด
0: ี
4: คร
0: ับ คล่องตัวนะคะโอเคแต่ว่าตรงจุดนี้ถ้าหากว่าเขาเคลื่อนย้ายช้าก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นในเรื่องของการจราจรหวังว่าจะเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วคุยกันได้รวดเร็วนะคะ
4: น่าจะรอบังคับเพราะว่านั่งมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กนักเรียนขับนะคร
0: ับ อ้าวนักเรียนผู้หญิงหรือผู้ชาย
4: ผู้ชาย
0: น่าจะเป็นชั้นไหนอันนี้ดูมปลายหรือมต้นม
4: น่าจะ
0: มปลาย
4: มปลาย
0: อ๋อแต่น้องเขาปลอดภัยแต่น้องเขาปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆได้ทราบกันนะคะจะได้เบี่ยงน่าจะเลนซ้ายเลนเดียวไหมที่ใช้ได้ถ้าอย่างนี
4: ้ได้เลนซ้ายเลนเดียวคร
0: ับ โอเคค่ะ
4: จะออกหรือไม่ก็ออกคู่ขนานไม่ได้ครับออกคู่ขนานไปหน่อยหนึ่งได้ครับไปกระจกกัน
0: คือคู่ขนานนี้ก็ใช้ได้ดีมาโดยตลอดเลยใช่ไหมคุณจตุพรกระทั่งผ่านสนามบินดอนเมือง
4: ได้ครับมันสนามบินมาพูดถึงทักปั๊บติดเลยครับตอนนี้เข้าเลยเจลิงมา
0: โอเค
4: ติ ดยาวแล้วคร
0: ับ อ้าวพอถึงเลยเจลิงมานี่เริ่มติดแล้วเหรอคะ
4: เริ่มติดแล้วครับเนี่ยเริ่มทักแล้วครับติดทักครับเดี๋ยวทักครับตอนนี้รถติดจะทักเยอะ
0: เดี๋ยวตรงเนี้ยมันคือเป็นจุดที่รถติดเดิมๆไหมหรือว่าบอกติดแล้วมันไม่ติดที่เลยจากเจลิงมา
4: ก็มันก็เป็นทางช่วงจังหวะนะครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณจตุพรอุบัติเหตุเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะค
4: ่
0: ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมการกรณีของอุบัติเหตุบริเวณปากซอยนางลิ้นจี่ซอย2ที่จริงเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 2:50 นะคะแล้วจุดนี้มีผู้เสียชีวิต1คนเก๋งชนกับรถสับล้อเครื่องค่ะแล้วรถสับล้อเครื่องนี่คือพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะคะแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นจากตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะพ้นจากตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะทางหลวงหมายเลข125อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะนี่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะบอกว่าบริเวณแยกตานเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเมื่อตอนช่วงเกือบ5:00ค่ะเป็นลักษณะของอุบัติเหตุเป็นรถอุบัติเหตุที่ชนกันนะคะ SUV ชนกับรถกระบะลักษณะของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะสภาพของรถนี่คือเสียหายนะคะเสียหายหนักมากเลยนะคะจุดนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือหลายคนนะคะก็ทั้งหมด8คนด้วยกันถือว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมา7คนแล้วมีคนไทย1คนนะคะคือสภาพของรถนะรถคันหนึ่งเนี่ยที่เป็นรถกระบะ นะคะคันนี้เป็นกระบะตู้ทึบนะด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยคือลักษณะของฝากระโปรงหน้ารถนี่คือเปิดออกเลยนะคะแล้วก็ตัวของรถคันนี้เนี่ยคือพลิกตะแคงนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องดึงนะคะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายดึงให้ตั้งตรงก่อนที่จะเคลื่อนย้ายส่วนอีกคันหนึ่งอ่ะที่เป็นรถ SUV โอ้อันนี้ก็ชนเสียหายน่ะคือดูจากสภาพแล้วไม่มั่นใจว่าคันไหนชนคันไหนเพราะว่าอย่าง SUV เนี่ยนะคะคือเสียหายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างค่ะด้านข้างประตูด้านข้างเนี่ยนะคะทางด้านหลังของคนที่นั่งอยู่ทางด้านหลังคนขับแล้วถ้าดูจากในรูปเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่ด้านหลังคนขับนะคะก็ลักษณะของการชนมีคือถ้าบอกเป็นการชนท้ายก็ไม่น่าจะหมุนนะคะแต่ลักษณะของรถนี่อย่างอีกคันหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นรถกระบะตู้ทึบนี่ก็เรียกว่าเสียหายหนักมากSUV พอเห็นอีกมุมหนึ่งนี่มันเสียหายทั้งรอบคันเลยหรือว่าชนกันแล้วหมุนหรือเปล่านะคะที่แน่ๆจุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บถึง8คนด้วยกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีของรถที่จอดเสียในอุโมงค์สุทธิสารนะคะที่เราถามอัปเดตล่าสุดก็ยืนยันว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางเรียบร้อยนะคะแต่ก่อนหน้านี้นี่รถติดสะสมแถวๆยาวมากในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงปุษปวณิชค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
6: ้
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษบง
6: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวในค่ะวันนี้กันนะคะวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะก็เริ่มต้นด้วยปัญหาการจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในใจกลางเมืองเนี่ยแหละค่ะมันกลายเป็นต้นต่อหรือเปล่าหรือว่าการเป็นการทั้งกักตุนน้ำมันทั้งมีมลพิษด้วยหรือเปล่านะคะในประเด็นการกักตุนน้ำมันเนี่ยทางด้านของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็แจ้งความกับบริษัทที่มีการเก็บกักน้ำมันสูงเกินกว่า 200,000 บาร์เรลนะคะโดยในส่วนของการควบคุมดูแลเรื่องผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันที่ซอยพระราม9ที่พระราม9ซอย6นะคะถนนพระราม9เขตห้วยขวางนะคะซึ่งประชาชนบอกว่ามีกลิ่นแสบจมูกทำให้เกิดอาการคันตามตัวค่ะซึ่งประเด็นนี้ค่ะทางด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะคะบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดร้องเรียนพบว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
0: อ
6: ยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันแล้วก็มีกลิ่นคล้ายกับน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและก็ตรวจสอบแหล่งกำเนิดต่อไปนะคะเบื้องต้นค่ะผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมได้จ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นแล้วก็ไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษจะต้องตรวจสอบผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและความเชื่อมโยงของมลพิษนะคะนอกจากนั้นยังได้มีการไปตรวจสอบท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าอาคารซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกก็พบลักษณะน้ำขุ่น มีตะกอนมีคราบมีกลิ่นคล้ายน้ำมันก็เก็บตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งจุดเพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์และคาดว่าจะทราบผลได้ภายใน7วันนะคะนอกจากนั้นค่ะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษยังตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดนะคะในน้ำด้วยนะคะโดยใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบพกพาภายในบริษัทนะคะแล้วก็บริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะนอกบริษัทด้วยพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำจึงต้องติดตามแล้วก็ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขนะคะขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการกำจัดคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งแล้วก็จัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้เสร็จภายใน7วันค่ะนะคะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ นายพรพรมวิกิตเศษนะคะก็รองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปที่เทเลเฮาส์ไทยแลนด์นะคะซึ่งอยู่ที่เขตห้วยขวางแล้วก็ไปที่ดาแม็กดิจิตอลไทยแลนด์ซึ่งอยู่ที่เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center ตรวจสอบประเด็นสำคัญที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายธุรกิจของ Data Center ในประเทศไทยด้วยค่
0: ะ
6: มาดูกันในส่วนของกำลังพลของอับราฮัมลิงคอนนะคะขึ้นฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะจังหวัดชลบุรีแล้วก็นั่งรถต่อเข้ามาที่พัทยานะคะกำลังพลสื่อต่างประเทศเนี่ยก็รายงานข่าวนี้อย่างคึกโครมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะการ์เดียนไปเป็นรอยเตอร์เป็น AP นะคะก็มีสัมภาษณ์ลูกเรือด้วยลูกเรือก็บอกว่าดีใจที่ได้ขึ้นฝั่งในไทยหลังจากที่ปฏิบัติการมาภาพรวมทั้งหมดเนี่ย286วันนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยไม่ได้พักท่าเรือเลย264วันนะคะก็เกือบ300วันเลยนะคะลูกเรือนะคะก็บอกว่าขึ้นฝั่งที่ไทยโดยบอกว่าตอนนี้มันมีความหมายว่าเหมือนฝันเลยบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะได้ลองอาหารไทยเป็นครั้งแรกพบปะกับผู้คนใหม่ๆหลังอยู่กลางทะเลมาเป็นเวลานานนะคะก็บอกว่าสื่อรายงานว่าลูกเรือได้รับคำแนะนำมาให้พูดเกี่ยวกับประเด็นความเป็นอยู่บนเรือ ทำให้กำลังพลที่พบในไทยส่วนใหญ่ไม่ให้รายละเอียดเรื่องนี
0: ้
6: นะคะขณะที่ผู้บังคับเรืออับราฮัมลินคอนค่ะก็ให้ข้อมูลกับเดอะการ์เดียนนะคะบอกว่าปัญหาเสบียงในบางช่วงเวลามันก็มีปัญหาว่างค่ะและผลไม้สดหาได้ยากมีช่วงหนึ่งที่ไม่มีอาหารสดเลยส่วนสิ่งของจำเป็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันนะคะก็มีการบริหารจัดการให้กำลังพลทุกคนมีใช้โดยหนึ่งสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอรวมไปถึงผู้บังคับการแดนพีเลอร์ที่รอมาถึงพัทยาประเทศไทยก็คือสลัดสดสดสลัดสดสดนะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของเรืออับราฮัมลินคอนก็เปิดให้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะนายนริศนิรามัยนะคะพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่14นายอำเภอในพื้นที่เข้าพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมชมบนเรืออับราฮัมลินคอนด้วยค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของกองทัพเรือสหรัฐขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องทำให้ปฏิบัติการและเดินทางได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีความจำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งตัวเรือความยาว333เมตรเปรียบเทียบได้กับสนามฟุตบอลประมาณ3สนามต่อกันความสูงเทียบเท่ากับอาคาร20ชั้นรองรับลูกเรือเจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันแล้วมากกว่า 5,000 นายและยังสามารถรองรับอากาศยานได้มากกว่า80ลำทางเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์อากาศยานสำหรับภารกิจแจ้งเตือนภัยทางอากาศด้วยค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าสภาพของเรือนี่ก็โหมันอยู่กลางทะเลมานานเหมือนกันนะ
6: มันก็เป็นไปตามสภาพแต่ว่าที่ภาพที่เขาให้ผู้ว่าเราเข้าไปดูเนี่ยก็ยังต
0: ้
6: องทำความสะอาดแล้วล่ะก็สะอาดสะอ้านดีนะคะเขาก็ว่าให้จุดไหนที่ให้ชมได้เขาให้ชมนั่นแหละนะคะขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนนี้จากการที่สหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้กันไปมานะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็บอกว่ามีแนวคือไม่ได้พุ่งทะลุมากเพราะว่าทางด้านของปูตินผู้นำรัสเซียเนี่ยพร้อมที่จะเจรจาสันติภาพกับยูเครนแล้วนะคะขณะเดียวกันน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น29เซนต์ปิดที่ระดับ91เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็ส่วนเบนซ์ทะเลเหนือลดลง11เซนต์อยู่ที่95เหรียญ52เซนต์ต่อบาร์เรลอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐทั่วอิหร่านเมื่อวันที่1กันยายนนะคะทำให้มีผู้คนเสียชีวิตมากกว่า18รายบาดเจ็บ108คนในนั้นมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเป็น4รายและบาดเจ็บ67คนซึ่งระเบิดในโจมตีไปที่งานแต่งงานใกล้กับชายฝั่งช่องแคบฟอร์มูสนะคะอย่างไรก็สุดท้ายด้วยความเห็นของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่ชี้ว่าเขาเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับยูเครนช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเชื้อเพลิงของรัสเซียถ้ายูเครนลดการโจมตีโรงงานและการผลิตเป็นไปตามปกตินะคะส่วนหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะก็ติดปรับตัวเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้ง3ตลาดดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 624.16 จุดค่ะปิดที่ 53,686.11 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 81.11 จุดนะคะปิดที่ระดับ 7,747.71 จุดแล้วก็นัสแดกเพิ่มขึ้น 366.23 จุดปิดที่ระดับ 26,584.06 จุดนะคะก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนทำให้ราคาทองคำกลับมาปิดบวกได้มากขึ้นกว่า 2% นะคะโกลด์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้น 125.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะปิดที่ระดับ 4,539 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะโดยโจชัวหว่องค่ะทางด้านของนักการทูตต่างชาติตะวันตกไม่กี่คนนะคะที่ปรากฏตัวในศาลฮ่องกงค่ะโดยโจชัวหว่องรับสารภาพนะต่อผู้พิพากษาวิลเลียมแฮมในคดีสมคบกันคิดต่างชาติโทษสูงสุดขั้นจำคุกตลอดชีวิตภายใต้กฎหมายใหม่นะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าผู้พิพากษาสูงฮ่องกงวิลเลียมแฮมประกาศว่าคำพิพากษาการลงโทษของแกนนำกลุ่มร่มเหลืองโจชัวหว่องจะมีกำหนดขึ้นในภายหลังซึ่งการรับโทษของเขานะคะก
0: ่
6: อนหน้านี้มีกำหนดจะสิ้นสุดในปีถัดไปนะคะโจชัวหว่องปรากฏตัวต่อหน้าศาลสูงฮ่องกงแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงชัดเจนยอมรับผิดต่อข้อหาที่จะมีศาลอ่านข้อหาทั้งหมดโดยรายละเอียดเนื่องมาจากความสนใจของสาธารณะเป็นจำนวนมากยอมนับเป็นแนวหน้าการเคลื่อนไหวร่มเหลืองปี2014และประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงครั้งใหญ่ในปี2019ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของอำนาจซื่นเติมนะคะอดีตแชมป์โลกแชมป์มวยโลกของไทยค่ะก
0: ็
6: เข้าบำบัดนะเมื่อคืนนี้ตำรวจแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวที
0: ่
6: บ้านนะคะโดยดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์อดีตตำรวจคนดังร่วมกับทีมงานพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวอำนาจซื่นเติมนะคะอย่างละม่อมเจ้าตัวมีอาการคล้ายมึนเมาแล้วมีอาการทางประสาทกำเริบจนควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
6: นะคะหลังเดินทางกลับบ้านที่ชลบุรี
0: ก็เห็นจากในข่าวเมื่อวันก่อนคือเขาเมาแล้วคนก็เป็นห่วง
6: แล้วก็ขี่จักรยานปวดไปหมดเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็นำตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนะคะเพื่อประเมินแล้วก็ระงับอาการในเบื้องต้นหล
0: ัง
6: จากนั้นจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธินะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอาการระบบทางประสาทอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
0: คือไม่นึกเหมือนกันนะว่าจะมาเป็นแบบนี้
6: เสียความหวังหมดเลยนะแล้วก
0: ็
6: เป็นเพราะอยากเสพติดชัดๆเลยนะคะก
0: ็
6: ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
6: ค่ะค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
8: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
10: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: จริญจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: ยันไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของรถจอดเสียนะคะซึ่งจะอยู่ตรงช่วงมาซักซอยประชาชื่น12นะคะประชาชื่นในฝั่งขาเข้าเป็นรถบัสจอดเสียค่ะคือมันรถบัสคันนี้กำลังจะเลี้ยวนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วปรากฏว่าคือมันไปค้างนะคะไปค้างคาใหญ่ตรงช่วงของเนี่ยค่ะนะคะมันเหมือนกับว่ามันท้ายท้องของรถเนี่ยมันไปติดคาอยู่นะคะกับในส่วนของตัวของใต้สะพานคือบอกว่าเป็นติดคอสะพานก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีผลในเรื่องของการจราจรนะแต่ช่วงมาสัก7 นาฬิกาที่รับแจ้งในเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีผลกระทบหนักมากสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนประชาชื่นในฝั่งขาเข้าตอนนี้ท้ายแถวก็ประมาณกิโลเมตรกว่าๆนะคะขณะหากว่าใครที่กำลังใช้ในเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยให้ทราบไว้เป็นข้อมูลคือรถบัสคันนี้กำลังจะเลี้ยวคือลักษณะเป็นรถทัวร์ไม่ไปจำทางอะค่ะ

0: านจะเลี้ยวเข้าไปในซอยประชาชื่น12นะคะแล้วตรงนั้นมันเป็นช่วงสะพานนะคะมันเป็นจุดที่มันเป็นเนินแล้วไอ้ใต้ท้องของรถนี่ก็เลยไปติดคาอยู่นะคะไอ้ตรงช่วงของเนินตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานไปต่อไม่ได้ค่ะก็ทำให้มีผลนะคะคือถ้าณเวลานี้ตอนนี้ก็บอกว่ารถติดไม่ขยับนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุถนนพัฒนาการในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของซอยพัฒนาการ35ตรงจุดนี้ค่ะบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งเลยมีอุบัติเหตุแต่คือมองไม่เห็นเป็นอุบัติเหตุอะไรยังไงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณพงษ์นี้นะคะเ มื่อตอนช่วง7:16 น.เนี่ยแจ้งมาทาง SOS บอกว่าใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ตรงช่วงกิโลเมตรที่10.900มีรถเข็นคือลักษณะคือเป็นเหมือนกับเป็นรถเข็นที่ใช้ตามสายงานก่อสร้างอ่ะหล่นอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะก็เลยฝากเตือนเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันแต่ว่าเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุนภูมิไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของทางมอเตอร์เวย์เองตอนนี้ก็ทราบแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่10.900นะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วไม่อัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณชัยวัฒน์ค่ะบอกว่าใช้เส้นยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้นะคะช่วงก่อนถึงแยกผังเมืองมีรถกระบะตู้ทึบยางล้อหลังซ้ายแตกจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายฝากเตือนเพื่อร่วมทางให้ระมัดระวังกันแต่ว่าในตอนช่วงที่คุณชัยวัฒน์ผ่านมาในช่วงเวลานั้นรถก็ชะลอแล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านอัปเดตล่าสุดกันหน่อยว่าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างเราก็มีแจ้งนะคะของคุณหัวโต99ใช้ถนนทหารบกค่ะช่วงของกรมการสัตว์ทหารบกมุ่งหน้าถนนหน้าพระช้าสลับหยุดติ้งส่วนฟังกับการนะคะเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุอันนี้ย้ำนะคะในฝั่งของเส้นทางทางด้านของวิภาวดีไม่มั่นใจว่าที่คุณจตุพรเจ้าอากาศไปตอนนี้มีการดำเนินการล่าสุดยังไงบ้างก่อนถึงฐานทัพอากาศนะคะที่ชนกัน3คันมีเก๋ง2แล้วก็มีรถจักรยานยนต์1นะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็จะกว้างไปในช่วงของเลนกลางกับเลนขวาของช่องทางด่วนนะคะไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าตอนที่คุณจตุพรคุยฟังแล้วออกอากาศตอนนั้นบอกว่าน่าจะรอประกันซึ่งเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะคะถ้าไงจุดนี้เดี๋ยวใครผ่านก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าดูเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สะพานพระราม3นะคะในช่วงเวลานี้ก็รถมากนะคะรถมาก แต่ว่าคือเต็มพื้นที่เลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนะก็เรียกว่ายังตามกันได้โดยตลอดนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพณเวลานี้ตอนนี้ก็รถก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบกันสะพานกรุงเทพดีกว่านะคะดีกว่าสะพานพระราม3นะคะแต่มันพระราม3เองก็ถือว่าไม่ได้นิ่งแต่ท้ายแถวนู้นเลยตลาดพลูไปรัชดาท่าพระเนี่ยนะคะต่อเนื่องยาวข้ามสะพานพระราม3ลงมาจากสะพานก่อนนะถึงจะดีขึ้นนะคะรถถึงจะน้อยลงแล้วก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงใกล้ๆแถวทางด้านของอายากนารันหองนะคะซึ่งตรงจุดนี้เราก็จะชะลอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถนนวงแหวนทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะก็เดิมๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้ก็คือติดตั้งแต่ในช่วงทางขาขึ้นนะคะข้ามสะพานภูมิพลยาวต่อเนื่องถึงช่วงของทางลงถนนพระราม3นะคะก็จะต้องเลยจากตรงช่วง ประมาณสักเนี่ยเลยทางลงไปนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องนะคะมาถึงตรงช่วงของห้าแยกนาระนองตรงจุดนั้นน่าจะชะลอนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเลย ตรงช่วงของห้าแยกนาระนองเข้ามาสุนทรโคสาวันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะอาจจะมาชะลอกันก็คือตรงช่วงของแยกคลองเตยสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าดูเส้นพระรามสี่ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตั้งแต่สามแยกคลองเตยไปวันนี้ดูดีแบบผิดปกติเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่ได้สัญญาณไฟจราจรนะคะในช่วงเวลานี้ไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวัจราจรสนวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับคุณยนต์คร
0: ับ รองสาวัจนี่เป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
2: ครับของวิภาวดีก็ดูดีเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับการจราจร
0: ทำไมวันนี้ดูดีใช่วันศุกร์อย่างวันนี้ดูเขาดูพระรามสี่ยังงงๆอยู่เลยว่าทำไมวันนี้ดูดี
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ทางนี้ก็ดูดีรถน้อยคล่องตัวนะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาจะชะลอตัวช่วงหน้าฐานทัพอากาศเท่านั้นนะครับเมื่อผ่านพ้นหน้าฐานทัพเท่านั้นใช้ความเร็วได้ดี
0: แต่ว่าอุบัติเหตุตรงหน้าฐานทัพนี่ขึ้นยายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ถึงฐานทัพ30เมตรในช่องทางด่วนนะครับเรียบร้อยแล้วคร
0: ับ
2: ผมก็จากหน้าท่าเข้าหลักสี่ใช้ความเร็วได้ดีนะครับจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีนี่ก็รถเบาบางมากเลยนะครับดูบางตา
0: วันนี้ไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมรองสาวัตรวันทำงานใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็น่าจะเหนื่อยมา4วันแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันรีแลก
0: ซ์อาจจะออกสายหน่อย
2: รถน้อยใช่ครับจากหลักสี่เข้าบางเขนในช่องทางด่วนก็ไม่มีท้ายแถวนะครับไปชะลอตัวแถววิภาวดี58นะครับยังไม่ถึงสโมสรตำรวจนะครับชะลอตัวช่วงสะพานกลับรถยาคูนิดนึงนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจากบางเขนเข้าลาดพร้าวยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับปริมาณมากเฉพาะช่องทางด่วนนะช่องทางขนานก็สบายสบายข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารเนี่ยใช้ความเร็วนะครับตามกันไม่ทันนะครับสุทธิสารเข้าใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็ท้ายแถวก็ใกล้ๆทางลงสุรศักดิ์มนตรีนะครับช่องทางขนานจะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ก็ปิ่มๆมาแค่นิดไม่ดีแล้วก็ยุบหายตามจังหวะสัญญาณไฟนะคร
0: ับ ก็ถือว่าดูดีก็ถือว่าดูดีคือท่าแถวไม่ได้ยาวมากค่ะ
2: ใช่ครับผมวิภาวดีขาออกตลอดเลยนะครับก
0: ็
2: มีชะลอตัวเลี้ยวซ้ายวัดเสมียนเลี้ยวซ้ายหลักสี่แจ้งวัฒนะเท่านั้นเองนะครับออกทางหลังสิทธิ์ก็คล่องตัวบนทางยกระดับอุตราพิมุกด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีนะครับรอชำระค่าผ่านทางเล็กน้อยนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วจะใช้ความเร็วได้นะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับคุณยนต์ครับ
0: อันนี้เซอร์ไพรส์ว่าวิภาวดีนะคะพระราม4พระราม4นี่ตลาดคลองเตยนี่ดูรถน้อยมากเลยค่ะรอสาว
2: ค่
0: ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแต่พัฒนาการต่อเดือนเพชรบุรีไม่ดีรามคำแหงไม่ดีค่ะคุณหนวดโต99สวัสดีค่ะค่ะอยู่ที่ไหนนะคะ
3: ที
0: ่
3: น
0: ั
3: ่นเยอะจะเป็นทหารบกนั่นแหละที่เข้าไปครับพอดีวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยให้ทางรถไปก็เลยติดพิเศษหน่อยธรรมดาก็จะมีเจ้าที่กันดูสัญญาณมือก็ยังดีนิดวันนี้ตักกันวุ่นวายไปหมดเลยก็เลยท้ายแถวยาวเป็นพิเศษออกมา375มุ่งหน้าดอนตูมก็โล่งๆนะครับเอ็มแปดกิเลสก็สบายๆนะครับเข้าออกไม่เป็นปัญหาครับโล่งๆผลไม่จบนะครับครึ้มๆนะครับขณะรายงานก็เกือบจะถึงดอนตูมแล้วอ๋อดอนตูมต้องอำเภอนักเรียนเข้าเกือบหมดแล้วพึ่งการพอใกล้แปดโมงแล้ว
0: โอเคแล้วใช่ไหม
3: โอเคแล้วครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างตรงช่วงของทางยมราชปรามคำแผนนี่บอกแต่เมื่อตอนช่วงเช้าว่ามันติดหนักมากติดแบบผิดปกติมากๆนะคะในช่องทางปกติแล้วก็ช่องทางพิเศษคือเนื่องจากว่าตรงช่วงทางลงอ่ะมันมีเรื่องของรถซึ่งจอดน้ำมันหมดแต่ว่าล่าสุดอ่ะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเคลื่อนย้ายคนขีดขวางแต่ก็ยังมีรถสะสมถึงว่าวันนี้นะดูผิดปกติมากๆนะคะในเส้นทางในด้านของรามคำแหงบนทางยกระดับคือบอกเตือนแล้วเปิดดูกล้องCCTVของทางกทม.นะมันจะไม่นิ่งนะคะคือจะดูถ้าจะรถเจอก็จะเยอะเฉพาะแค่ช่องทางพิเศษแต่ว่าในช่องทางปกติ ติอ่ะคือจะดูว่ารถน้อยแต่ว่าวันนี้พอเปิดดูตรงจุดนั้นปรากฏว่านิ่งทั้งช่องทางปกติแล้วก็ช่องทางพิเศษนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของรถซึ่งจอดเสียนะคะน้ำมันหมดตรงช่วงของอุโมงค์สุทธิสารนี่ก็น้ำมันหมดแก๊สหมดนะแล้วเนี่ยตรงช่วงของทางลงยกระดับรามคำแหงอันนี้ก็น้ำมันหมดยังไงตรวจสอบกันนิดนึงนะคะความพร้อมของรถของเรานะคะก่อนที่จะขับออกมาจากบ้านในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลายเรื่องให้ติดตามนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิต

0: 0.07% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: ร่างทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือร่างทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือร่างจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลๆก็

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับที่เร่งหารือและก็ปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ส่วนที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทนายตั้มร้องตรวจสอบการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังและอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งแรกที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ 8:30 น.ซึ่งต้องติดตามประเด็นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายปิดช่องโหว่ควบคุมกิจการ Data Center ขณะที่เวลา 9:00 น.คณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีพิธีมอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย11:00 น.ที่กระทรวงมหาดไทยทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการดำเนินการการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เวลา 13:30 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณการกุศลและเครือข่ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้เพิ่มทางเลือกการออมของประชาชนโดยดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จูนน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูงไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์ได้แจ้งอุบัติเหตุพุทธมณฑลสาย5บริเวณจุดกลับรถหน้าปั๊มบางจากหรือว่าช่วงก่อนตรงข้ามก่อนถึงตรงข้ามตลาดเสรีคือเยื้องๆกับตลาดเสรีอะค่ะเห็นบอกว่าเป็นจักรยานยนต์3คันชนกันแล้วจุดนี้มีคนเจ็บผู้ชาย1คนนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะพุทธมณฑลสาย5นะคะเป็นช่วงจุดกลับรถหน้าปั๊มบางจากนะคะจะอยู่ช่วงระหว่างที่จะตัดถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีนะคะนั้นตอนนี้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปที่สายของทางพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารสวัสดิ์จราจรสอนอปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดิ
2: ์ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่การจราจรค่ะ
2: ครับตอนนี้พระราม4และพระราม4ก็คือช่วงเช้านี่สลับกับช่วงเย็นก็ได้ละแต่ว่าช่วงเช้านี่จะมีปัญหาลงด่วนจารุเมืองนะครับเพราะว่ารถจะมาจากเส้นที่หนีจากรถไฟฟ้ามาลงจารุเมืองช่วงเช้าจะเยอะมากตอนนี้จะเป็นช่วงคนทำงานช่วงเช้าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่จะมาโรงเรียนนะครับตอนนี้สาวัดก็เร่งที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อน8โมงเช้าเลยนะครับก็ถือว่าตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวคนทำงานตอนนี
1: ้
2: ที่จะเมื่อสักครู่สารวัตรสอบถามทางแยกมหานครที่จะลงจารุเมืองว่านครทั้งสองด้านเนี่ยตอนนี้ท้ายนี่เลยข้างฟ้านิดหน่อยนิดหน่อยครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ว่าพอมหานครลงมาแล้วเนี่ยท้ายพระรามสี่ขาออกพอเลยสามย่านสะพานเหลืองนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีเบี่ยงเข้าขึ้นไปญี่ปุ่นนะช่วงนั้นน่
1: ะ
2: รถจะหนาแน่นแล้วบนช่องทางแล้วก็จะมีรถแทรกขึ้นไปญี่ปุ่นเพราะว่าช่องจราจรเดียวที่จะไปลงฝั่งสันลุมที่จะต่อใจเป็นเยี่ยมแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าถ้าลงสะพานเหลืองแล้วเนี่ยพยายามมา1 2ช่องซ้ายนะครับ2ช่องซ้ายนี้ประมาณนั้นแล้วมาขึ้นที่3ย่านจะมีช่องขึ้นเลนนึงเพื่อขึ้นไปญี่ปุ่นที่จะไปลงตรงหน้าสันลุมหรือไปต่อเป็นเยี่ยมได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่สามย่านมาลีดูนังเนี่ยมาสาแดงเลยคุณลาบมันจะดีมากนะครับแล้วก็ขึ้นไปญี่ปุ่นก็ดีในตรงช่วงสามย่านนะครับแต่ว่าจะหนาแน่นนิดเดียวก็คือช่วงสะพานเหลืองเพราะทุกคนจะแย่งตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลงมาหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้จะพยายามให้สามย่านเปิดปิลล่าไปเยอะๆนะครับเพราะว่าท่านจะได้สะดวกที่ขึ้นที่สามย่านและไปเจอที่ข้างบนพอดีนะจะสะดวกกว่านะครับก่อนอยู่พระรามสี่ขาออกครับส่วนกาเข้าเนี่ยกาเข้ามาจากสาแดงมาจากวิญญูขึ้นไปญี่ปุ่นมาลงที่สามย่านและตะพานเหลืองนี่ขึ้นตัวได้ดีครับไม่เป็นปัญหาทางจรนะครับถือว่าสะดวกครับแล้วก็พญาไทเ
1: ป็นไงครับ
2: พญาไทขาออกไม่เป็นปัญหาช่วงเช้าลาดตีนีมุ่งหน้าตุ้มบันนี่ถือว่าไม่มีปัญหารถน้อยนะครับถือว่าได้ตามรอบที่ราตรีอัดมาก็คือปล่อยหมดทุกไฟครับแต่ขณะนี้นิดนึงก็คือช่วงเจริญผลตรงรามมาเนี่ยทุกวันเนี่ยมีตอนนี้รถจะเลี่ยงเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีก็มาจากกระตัดศึกมาจากสะพานขาวมาจากอะไรที่จะมุ่งหน้ามาปทุมวันแล้วก็จะใช้ตรงรามเจริญผลเที่ยวทุกวันมาเจริญเผ่าเนี่ยถือว่ารถตรงไหนแน่นอยู่ตรงนี้แต่ว่าพยายามเพิ่มเวลาให้คือไม่หยุดวิ่งงานนะครับก็ไหลได้ตลอดนะในช่วงนี้ก็เหลือเหมือนที่เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าคนทำงานนะครับก็จะมีปัญหาพระรามหนึ่งขาออกด้านเดียวในช่วงเช้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวประมาณสักไม่เกิน8-9โมงน่าจะเป็นปกตินะครับแต่ว่าปทุมวันก็จะควบคุมตลอดนะครับตั้งปทุมวันเฉลิมเผ่าถือว่ารถจะมาตลอดในช่วงคนทำงานด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับ
1: ก็แปลว่าควรไปใช้ทางด่วนเลี่ยงตรงจุดที่มีรถติดตรงการทางการก่อสร้างกันเพิ่มมากขึ้นแล้วมาลงตรงแถวหัวลำโพงกันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะในช่วงหลังๆสาวัต
2: คือตอนนี้ทุกเช้าแล้วทุกเช้าตรงจารุเมืองเนี่ยที่มาที่นี่มาจากยมราชไปยับไทยเนี่ยรถจะหนาแน่นเลยช่วงเช้าว่าทุกคนก็จะมาลงตรงนี้สะดวกกว่าเพราะลงมาแล้วเนี่ยต่อได้เลยนะครับก็คือจะไปแต่ญี่ปุ่นไปวงเตยไปด้านอื่นก็ได้นะก็เลยคิดว่าช่วงนี้มันจะมีช่วงไหนนั่นอยู่สองช่วงแล้วช่วงเช้าประมาณ7 โมงตา6 โมง7 โมงเช้านี่จะแน่นเพราะว่ารถตู้รถสายจะเข้าเรือแล้วของพื้นที่ตั้งใกล้เคียงของของลุมพินีอะไรด้านโน้นอเมริกาอะไรเนี่ยก็จะใช้ผ่านเส้นนี้มานะครับก็ถือช่วงเช้าจะไหนนั่นอยู่สองช่วงของปทุมวันก็จะมีช่วงเช้า6 โมง7 โมงพอ8 โมงกว่าจะเหลือคนจะมาทำงานแล้วก็จะเน้นอีกช่วงนึงอันนี้จะช่วงนี้ก็จะหนาแน่นอยู
1: ่
2: แต่เมื่อกี้ถามแยกมหานครแล้วว่า ตอนนี้เลยข้างฟ้าตลอดนะครับพยายามหมุนทางจารุเมืองและมหานครในด้านหลังนะครับมันจะมี2ด้านที่จะลงมาพระราม4
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่ายังไม่เป็นปัญหาครับยังถือว่ายังได้ตลอดถือว่าไม่หยุดนิ่งนานแล้วแต่ว่าเมื่อเลี้ยวซ้ายตรงมหานครแล้วเข้าสะพานเหลืองเนี่ยขอให้มา1 2ช่องซ้ายนะครับที่จะสะดวกกว่าถ้าท่านจะใช้ไปญี่ปุ่นเนี่ยมาขึ้นที่3ย่านจะดีกว่าเพราะ3ย่านเนี่ยรถจะน้อยในขึ้นที่ไปเจอที่ไต้หวันแล้วก็ไปเป็นเที่ยมอ่ะ
1: แ
2: ต่จะหนาแน่นตรงช่องสะพานเหลืองมาขึ้นไต้หวันเนี่ย111เนี่ยจะหนาแน่นมาก
1: ค่ะค่ะ
2: โอเคนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสด
2: ีครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สั่งทางร้อยตำรวจเอกเมธีวงมังมีรองสาวัจจาจรสพพุทธมณฑลนะคะสวัสดีค่ะรองสาวั
2: สดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะรองสาวั
3: สวันนี้ปกติดีครับไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
3: จะประชาสัมพันธ์นะครับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
3: มีงานโอเพนเฮาส์ของมหิดล
1: โอ้ปีนึงผ่านมาเร็วมากเลยเนี่ย ติดแน่นอน ใช่ไหมวันเสาร์วันแรกทุกปี
3: ใช่ครับ2วันครับ
1: ค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์เลย
1: โอ้แต่ส่วนมากจะที่ติดก็คือจะติดวันแรกวันเสาร์มีแนะนำยังไงไหมคะกับน้องๆหรือผู้ปกครองที่จะพาน้องๆไปที่นี่ค่ะ
3: พรุ่งนี้นะครับถ้าลานจอดรถจะมีจัดให้จอดอยู่บริเวณหอนาฬิกานะครับเลี้ยวซ้ายมานิดนึงจะมีของมหิดลแล้วก็จะมีทางรถมารับตรงนั้นให้เข้าไปในงานได้เลยครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ปีนี้น่าจะสะดวกขึ้นไม่ต้องไปอยู่ดังตรงบริเวณหน้ามอประตู3นะครับให้มาใช้ประตูด้านข้างได้เลย
1: ประตูด้านข้างได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับผม
1: ถ้าน้องเขาไปรถไฟสะดวกไหม
3: ครับรถไฟก็สะดวกนะครับตอนนี้พอลงจากรถไฟข้ามสถานีเขาจะไม่โดนจะทำช่องทางไว
1: ้
3: ให้เดินเข้าไปทะลุเข้าไปได้เลยครับข้างโรงเรียนนานาชาติครับผม
1: ก็จะสะดวกปลอดภัยนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งแต่ต้องดูตารางเวลาดีๆด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ช่วยฝากประชาสัมพันธ์นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีพวกวิชาชีพเรื่องรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเกิดทุกปี
1: ค่ะ
3: โอ้ค่ะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่มาดูเนี่ยครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เรียกรถที่เป็นวินของพุทธมณฑลอะไรเงี้ยของในเขตที่เราได้ร่วมตกลงกับทางมหาลัยกับทางวินว่าราคาเนี้ยให้คิดตามเรทซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะปกติอะครับ
1: โดยปกติแล้วราคาเท่าไหร่คะรองสาวัตร
3: มันแล้วแต่ครับไปใกล้ไปไกล
1: ค่ะ
3: จะเริ่มตั้งแต่20บาทถึงประมาณ70บาทไม่เกินนั้นครับ
1: ตั้งแต่20ถึงไม่เกิน70ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: น้องๆจะได้ทราบผู้ปกครองจะได้บอกน้องๆสำหรับใครที่ต้องแบบเดินทางกันไปเองหรืออะไรเนี่ยนะคะ
3: ครับ
1: แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนี่คืออย่างทุกปีนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่จากในกรุงเทพใช่ไหมมาจากที่อื่นด้วยต่างจังหวัดหรือว่าอะไรก็มาใช่ไหมคะ
3: มาทั่วประเทศนะครับมาจากไกลๆที่มารถบัสด้วย
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อว่าสำหรับคนที่ต้องเดินทางเผื่อเวลาใครที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเปิดท้ายกับน้องๆหน่อยนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เป็นประจำทุกปีเลยนะงาน Open House ของมหิดลเนี่ยรถติดหนักมากๆในเฉพาะในช่วงของวันแรกนะคะก็คนที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยนะคะเชื่อว่าทราบแล้วเขาก็จะวางแผนในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแต่ว่าถ้าว่าสำหรับใครต้องไปที่งานนี้ก็ให้ทราบเลยว่า ติดจริงๆค่ะตั้งแต่เช้านะคะถึงช่วงเย็นๆเลยล่ะสำหรับในส่วนของงาน Open House ของมหิดลนะคะมี2วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์แต่ว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยวันแรกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่มีผลกระทบหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรก็วางแผนกันนะในเรื่องของการเดินทางนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของกรมทางหลวงกันค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ทางแขวงทางหลวงอยุธยานะคะฝากจ้างประชาสัมพันธ์คนที่ใช้เส้นทางนะคะให้เด็กเลี้ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางนะคะเนื่องจากว่าในช่วงวันที่14กันยายนถึง4ธันวาคมในพื้นที่ทางหลวงหมายเลข308ช่วงทางเข้าบางปะอินนะคะกิโลเมตรที่3บวก200ถึงกิโลเมตรที่3บวก520ด้านขวามือนะคะตรงจุดนี้เขามีการก่อสร้างพื้นผิวถนนนะคะซึ่งเป็นสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยนะคะสำหรับในเรื่องของการเช็คนะคะเป็นจุดเช็คอยุธยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการทำงานแล้วก็มันจะมีผลนะคะในเรื่องของการเดินทางคือเขาจะมีการกำหนดเอาไว้ค่ะถ้าเป็นในช่วงเวลาที่1นะคะเขาก็จะมีการทำงานกันในช่วงวันที่14กันยายนถึง26ตุลาคมตรงนี้จะมีการปิดช่องจราจรช่องจราจรที่2และช่องจราจรที่3นะคะด้านขวามือนะคะตลอด24ชั่วโมงย้ำว่าตลอด24ชั่วโมงแล้วพอถึงในช่วงเวลาที่2ก็คือตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง4ธันวาคมนะคะเขาก็จะมีการปิดช่องจราจรที่1แล้วก็ไหลทางนะคะด้านขวาทางตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็จะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ทำการก่อสร้างในช่วงเวลาที่1แล้วเสร็จคือเวลามันอาจจะมีการเลื่อนหรืออาจจะเร็วขึ้นหรืออะไรต่างๆได้แต่คือกรอบเวลามันจะอยู่ในช่วงนี้นะคะทั้งนี้ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้กับประชาชนคนที่ใช้เส้นทางและผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะให้ทราบล่วงหน้าให้ทราบโดยทั่วกันนะคะจะได้วางแผนนะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ในช่วงนี้เราไปที่สายคุณพิษณุสวัสดีค่ะคุณพิษณุบอกว่าใช้เส้นรามอินทราใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างค่ะ
5: ลงมาจากมอเตอร์เวย์สาย9ครับกำลังจะเข้ารามอินทรากำลังจะไปบางบัวทองตอนแรกเปลี่ยนใจไม่ไปมอเตอร์เวย์ดีกว่ามาลงรามอินทราดีกว่าเพราะว่าพอดีเมื่อกี้วิ่งมาจากแยกลำสาลีแล้วรามอินทราโล่งมากเลยครับไม่อย่างที่อย่างไม่ใช่อย่างเป็นเมื่อวานนี่แบบโอ้โห
1: อันนี้คือผิดคาดแปลว่าผิดคาดใช่ไหมคุณพิษณุ
5: ผิดคาดครับ
1: ผิดคาด
5: ว่าจะไปบางบัวทองแบบวิ่งรามอินทราสบายสบายอันนี้ไม่สบายแล้วจะเริ่มลดแน่นเลย
1: เริ่มตั้งแต่ตอนช่วงไหนยังไงคะ
5: มาเริ่มพอเลี้ยวแยกลงมาครับก็จะเห็นท้ายในท้ายแถวเลยครับ
1: เจอท้ายแถว
5: แต่ฝั่งตรงข้ามนี่รถโล่งเลยครับวิ่งนี
1: ่
5: วิ่งเต็มสปีด80ได้เลยอะไรประมาณน
1: ี้แต่ฝั่งขาเข้าก็จะเป็นก็จะมีติดเป็นระยะเป็นช่วงๆเลยนะเนี่ย3เส้นรามอินทราคุณผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวคุณจะมาชะลอกันอีกช่วงนึงประมาณกิโลเมตรที่4คือถ้าเกิดว่ารถก็เต็ม
5: ตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าคิดผิดหรือเปล่าหรือจะกลับไปดีกว
1: ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ลาวินทราต่อเนื่องเจ้าธนาเข้าหลัก4มันก็ใช้เวลานะคุณพิษณุ
5: คร
1: ับ ค่ะ
5: เพราะปกติแค่ช่วงพีเรียดกาญจนาลงไปก็มันครึ่งชั่วโมงก็จะเข้าบางปะอินได้เลย
1: โอ้แต่วันนี้ไม่ใช
5: ่วันนี้น่าจะชั่วโมงนึง
1: มันมีอะไรไหมครับมันมีอะไรพิเศษไหมคะถ้าดู
5: ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุอะไรนะคร
1: ับ
5: แต่ว่ารถมันเยอะจริงๆแต
1: ่
5: ปกติถ้าติดแบบเนี้ยถ้าเป็นทุกครั้งที่เคยลงที่รามอินทรามามันจะต้องมีอุบัติเหตุหรือไม่ก็รถจอดอยู่เลนซ้ายสักหนึ่งเลนอะไรประมาณ
1: แต่นี่คือไม่มีเลย
5: แต่วันนี้ยังไงถ้ามีจุดไหนที่มีอุบัติเหตุหรือมี เหตุที่ทำให้มันติดเยอะอะไรครับจะแจ้งกลับไปอีก
1: ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเอ๊ะเดี๋ยววันนี้รามินทามีอะไรไหมเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้มีคุณสุภวัฒน์แจ้งมาด้วยเหมือนกันใช้รามินทราฝั่งขาเข้าแต่เป็นช่วงของแยกถนนรัชดารามินทรามุ่งหน้าแฟชั่นไอแลนด์บอกว่าตรงจุดนี้ก็ชะลอตัวเคลื่อนตัวช้ารถเต็มพื้นที่คือถ้าอย่างเนี้ยนอกเหนือจากตะกี้คุณพิษณุใช่ไหมมีคุณสุภวัฒน์แปลว่าวันนี้ฝั่งรามินทราไม่ปกตินะคะแปลว่าไม่ปกติแน่ๆนะคะคือถ้าปกติเนี่ยจะไม่มีสายที่แจ้งในเรื่องของการจราจรที่แบบว่าติดเข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวใครที่ใช้เส้นรามินทรามาเพิ่มเติมสาเหตุกันหน่อยนะคะรบกวนด้วย1137หรือไม่ก็ดอกจาน188ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีแจ้งของคุณวิชัยรักคุณวิชัยรักนี่แจ้งอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข315นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกเฉลิมไทยประมาณสัก400เมตรเป็นพื้นที่ของตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีชนกันทั้งหมด3คันมีเก๋ง2มีจักรยานยนต์1แต่ว่าในเบื้องต้นไม่ได้มีแจ้งของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรในพื้นที่ด้วยนะคะคุณวิชัยรังที่แจ้งทางหลวง315สุภยูนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็แจ้งอุบัติเหตุอีกจุดนึงช่วงก่อนถึงช่วงตรงข้ามนะคะบอกว่าคือก่อนที่จะถึงโฮมโปรอมตะในประมาณ400เมตรนะคะในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่ก็ชนกัน3คันเป็นเก๋ง2เป็นกระบะ1แล้วชนกันในช่องทางด้านขวาเป็นถนนสุขประยูนเช่นเดียวกันนะคะก็คือแจ้งมา2จุดนะคะแต่ว่าอย่างจุดที่2นี่เป็นรถเก๋ง2กระบะ1จุดแรกเนี่ยเขาจะเป็นชนกัน3เหมือนกันแต่เป็นเก๋ง2จักรยานยนต์1แต่ทั้ง2เคสอ่ะไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะทั้ง2เรามีการประสานแจ้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุถนนสุขประยูรนะคะแล้วก็ที่คุณวิทย์แจ้งกรณีของอุบัติเหตุพุทธมณฑลสาย5นะคะที่บริเวณจุดกับรถหน้าปั๊มบางจากเนี่ยจักรยานยนต์3คันชนกันบาดเจ็บ3คนนะบาดเจ็บ1คนทางเราก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าจริงๆแล้วจุดนี้เจ็บถึง3นะไม่ใช่1นะคะบาดเจ็บถึง3คนนะคะซึ่งในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3ส่งโรงพยาบาลแล้วจักรยานยนต์3คันบาดเจ็บ3คนนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้รถชะลอนะคะมายังไงเนี่ยถึงได้มาชนกันถึง3แต่ว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นช่วงจุดกับรถเลยนะคะตรงหน้าปั๊มบางจากนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นพุทธมณฑลสาย5ส่วนกรณีที่มีรถจอดเสียนะคะที่เป็นรถบัสไม่ประจำทางอะค่ะที่จอดเสียตรงช่วงของบริเวณปากซอยประชาชื่น12นะคะก็ก่อนหน้านี้ที่เราสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ของสน.ทุ่ง2ห้องนะคะทางสิบตำรวจเอกทวัชชัยคงอ่อนนะคะที่เราสอบถามไปในช่วงก่อน 8:00 นคือตอนนั้นบอกว่าอยู่ระหว่างรอรถยกมาดำเนินการในการที่จะเคลื่อนย้ายนะคะไม่มั่นใจว่าตอนนี้ยังไงบ้างนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนประชาชื่นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มีผลกระทบหนักนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยจากกรณีของรถคันที่จอดเสียนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดฝากด้วยแล้วกันถ้าว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยเดี๋ยวเราไปที่คุณแป๊ะพระประแดงค่ะบอกว่ามีรถจอดเสียเส้นวิภาวดีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณปิยนุชสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านเลยครับ
1: ค่ะคุณแป๊ะพระประแดงตรงจุดไหนคะที่มีรถจอด
6: ก่อนจะถึงเจริญประมาณสัก50เมตรนะครับเป็นรถจอดเสียอยู่เลนถนนเลนขวาเลยครับตรงกลางขวาสุดเลยครับ
1: ค่ะค่ะเป็นรถอะไรคะ
6: เพราะตรงนั้นไม่มีช่องคู่ขนานนะครับ
1: อืมค่ะ
6: จอดอยู่จอดรถจอดเสียอยู่เลนขวานะครับเพราะตรงนั้นมันมีคู่ขนานครับ
1: เป็นรถอะไรคะคุณป้า
6: เป็นคล้ายรถตู้ครับ
1: คล้ายร
6: ถตู้แต่เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ
1: ไม่เป็นไรแต่คนขับเขามีการเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่ายังไงไหมหรือว่า
6: เขาก็นั่งอยู่ในรถนะครับไม่เปิดหรอกเขานั่งในรถนะครับเขาก็นั่งโทรศัพท์ในรถนะครับ
1: คือไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินเลยว่าอะไรด้วยใช่ไหม
6: ใช่ครับ
1: อยู่เลนขวาเดี๋ยวคนไปต่อแถวยิ่งติดไปมากขึ้นตอนนี้ภาษาทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้
6: ก็เลยรถจอดเสียมาล่องรับจะมาติดตรงแถวทีนึงแถวไอ้ตรงคลองหลักสี่อะไรเนี่ยโรงแรมนะครับเลยจากนั้นมาก็จะคลองครับ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าเลยจากตรงจุดที่รถจอดเสียไปก็ไปได้ใช่ไหมคะ
6: ครับก็ใช่ครับก็จะมาติดอีกจุดนึงแถวยาคูนี่แหละครับ
1: ยาคูนี่แหละครับค่ะรถเยอะอย่างเดียวใช่ไหมคุณป้าไม่ได้มีสาเหตุอื่น
6: ใช่ครับรถเยอะอย่างเดียวครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณป้า
6: ครับผม
1: ใช่
6: เดินมาติดวิ่งออกซ้ายเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตอนแรกก็คิดว่ามันติดอะไรคิดว่ารถติดธรรมดาแต่ไหนได้รถจอดเสียครับพอวิ่งเลนซ้ายวิ่งผิวเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
6: เพราะเมื่อกี้คุณแป๊กก็วิ่งจี้ขวามาขวาไม่ขยับแต่ซ้ายวิ่งผิวๆก็คิดว่ามันติดธรรมดาครับ
1: ว่าก่อนเอาวิ่งรถจอดเสียอยู่เลนขวานะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณแม่คร
1: ับตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะกรณีที่คุณป้าพ่อแดงแจ้งมาคุณวิชัยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณบุญยนุชคร
1: ับ ค่ะคุณวิชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุนะคะเส้นสุขุมวิทค่ะ
7: ครั้งแรกมาจากไก่พนัสนี่ผมก็มาอีกคู่นึงแล้วก่อนถึงแยกไอ้เฉลิมไทยก็อีก3คันเหมือนกันแล้วก็มีผมเลี้ยวเข้ามาจากทางเข้ากรุงเทพฯแล้วก่อนจะถึงไอ้กรมขนส่งของเมืองชนน่ะมันมีรถปาเจโร่ชนท้ายรถตู
1: ้ชนแรงไหมคะ
7: ไม่แรงเราเห็นคุณกำลังลงออกจากรถปาเจโร่
1: อืมคือที่คุณวิชัยรักแจ้งมาก็คือเรียกว่าทั้งหมดทั้ง3จุดตรงจุดนี้ก็คือเป็นในพื้นที่อำเภอเมืองทั้งหมดเลยใช่ไหมอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแต่ว่าตอนนี้คือข้ามาตรงเส้นของสุขุมวิทแล้ว
7: ครับ
1: อ๋อแบบจริงๆเส้นในตัวอำเภอเมืองนี้รถก็เยอะรถก็ติดใช่ไหมคุณวิชัย
7: ร
1: ัก
7: ติดเลย
1: ค่ะก็การชนค่ะ
7: ตอนมาตรงโรบินสันขาเข้า
1: ค่ะ
7: ชนแล้วก็รถติดยาว
1: แต่การชนของเขาไม่ชนแรงมากใช่ไหมหรือว่ามันก็แรง
7: ไม่ได้แรงมาก
1: ค่ะ
7: แต่คันแรกอะชนแรงมากคันหน้าหัวเย็น
1: อันนี้คือตรงไหนตรงย่าเฉลิมไทย
7: ครั้งแรกก่อนรอดใต้มอเตอร์เวย์มาแล้วก่อนจะถึงโรบินสันมันนิดเดียว
1: อ๋ออันนี้คืออยู่ช่วงออกมานอกเมือง
7: ครับแต่ขาเข้าเมือง
1: ค่ะแต่ขาเข้าเมืองโอเคแล้วตรงเนี้ยที่บอกว่าชนแรงอ่ะดูแล้วน่าจะมีคนเจ็บไหมคะ
7: ตรงนั้นน่าจะมีมอเตอร์ไซค์ก็มีรถเอสนาว
1: ี
7: ชนท้ายชนมอเตอร์ไซค์ด้วยชนรถเชฟโรเล็กด้วย
1: อันนี้ตกลงชนกันกี่คัน
7: 3เหมือนกัน
1: 3เหมือนกันคือที่คุณวิชัยรักแจ้งมาจุดแรกเนี่ยตรงแยกเฉลิมไทยเป็นเก๋ง2จักรยานยนต์1
7: คร
1: ับ แล้วอีกจุดนึงเก๋ง2กระบะ1ตรงจุดนี้ใช่ไหมที่บอกว่ารุนแรงน่าจะมีคนเจ็บ
7: ครับไอ้ตรงนู้นไอ้ตรงที่รถใต
1: ้ค่ะ
7: ทางมอเตอร์เวย์มาแล้วอ่ะแรงหน่อย
1: เอาแรงหน่อยแอบบอกว่าเป็นที่เก๋ง2กระบะ1
7: คร
1: ับ ค่ะสภาพรถก็เสียหายค่อนข้างเยอะ
7: ครับเยอะอันนี้เยอะ
1: ต้องยกอ่ะในใช้เวลาแต่ว่าตรงช่วงแถวๆแยกเฉลิมไทยอันนี้น่าจะเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว
7: ครับ
1: ค่ะแล้วมาถึงตรงสุขุมวิทอันนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้หนักมาก
7: ไม่หนักมากก็เลยคนกำลังเปิดประตูลงออกมา
1: ค่ะค่ะ
7: คร
1: ับ โอ้โหนี่เจอหลายจุดเลยแล้วนี่คือกำลังเข้ากรุงเทพใช่ไหมหรือว่ายังไง
7: ผมก็ไปส่งกาแฟให้ลูกสาวที
1: ่ค่ะ
7: ชนเออำเภอพานทองแต่จะกลับมา
1: อืมค่ะค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยค่ะ
7: ค
1: ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปที่สถานร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองสาวัตรจราจรสน.ยานนาวาค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
8: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
8: ยังไม่ดีนะครับเจริญกรุงมีหนาเจริญกรุงอัสสัมมัธยมก็มีกิจกรรมแต่กิจกรรมติดที่นะครับตอนนี้เริ่มรับเจริญกรุงได้แล้วเจริญกรุงท้ายยาวคร
1: ับ
8: เอแยกดอกจันครับผมตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับกิจกรรมเริ่มเสร็จแล้ว
1: อ๋อกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะรองสาวัตร
8: ถูกต้องครับเสร็จสิ้นแล้วครับเริ่มเพิ่มเวลาเจริญกรุงขาเข้า
1: ค
8: ่
1: ะ
8: น่าจะดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
8: ค่ะสายตอนเหนือปริมาณรถมากนะครับท้ายสะสมเลยลอยข้ามแยกนะครับ
1: ค่ะ
8: รับรถสายตอนเหนือได้ยาวๆครับ
1: ค่ะ
8: สีลมห้องตัวครับนราธิวาสประมาณ106นะครับ
1: ค่ะ
8: ครับผมสายตอนใต้ห้องตัวไม่มีรถวอ18 40ครับไม่มีคนตกครับ
1: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ตรวจสอบในพื้นที่ของทางสน.มักกะสันค่ะร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ภูลสำราญรองสาวัตรจราจรสวัสดีค่ะรองสาวัตร
9: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะรองสาวัตรตอนนี้ดีขึ้นไหมคะในพื้นที่อะค่ะ
9: ก็เชียงบุรีขาเข้าก็เริ่มเคลื่อนตัวได้รอบยาวขึ้น
1: ค
9: ่
1: ะ
9: ได้อย่างต่อเนื่องสุริชัยประมาณก็ไหลตามกันได้ตลอดครับช่วงนี้จะมีรถสะสมอยู่สะพานคลองตันครับ
1: ค่ะ
9: ส่วนพระรามเก้าขาเข้าก็ยังหนาแน่นอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ค่ะที่ตรงสะพานคลองตันนี้มันจะเป็นจุดที
9: ่
1: สะพานคลองตันนี้คือจะเป็นจุดที่เห็นแล้วจะมีรถสะสมมาโดยตลอดมากตลอดตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยมันมาจากอะไรคะสภาพถนนหรือว่าอะไรยังไงคะตรงจุดนั้นเนี่ยรองสาวัตร
9: ก็ขึ้นสะพานมาสองเลนเป็นลาดอีกสองเลนก็มาเบียดแล้วสามเลนก็มาช่วงนั้นแหละครับงานแน่นเลยตลอดทำให้รถขึ้นตัวช้า
1: ด้วยลักษณะทางกายภาพใช่ไหมคะ
9: ครับครับ
1: อ๋อถึงว่าตั้งแต่เช้า
9: ช่วงซอยวิจัยนี่ก็
1: ค่ะ
9: ช่วงเช้าเร่งด่วนก็จะมีรถไฟผ่าน
1: ค่ะ
9: ช่วงเร่งด่วนบ่อยครั้งก็ทำให้ชะลอตัว
1: อ๋อก็คืออ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าขบวนนี้ก็คือเป็นขบวนที่ต่อเนื่องมาจากตรงช่วงอโศกใช่ไหมอโศกเพ
9: ชรใช่ครับใช่อ๋อ
1: แล้วมาตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งอืม
9: คือมันจะผ่านตลอดนะครับตรงรถไฟมันผ่านพื้นที่มันก็สั่นตลอด
1: ทางเข้าทางออก
9: มันจะคู่กับถนนเพชรบุรีไปตลอดสาย
1: อ๋อมันก็เลยพอๆกันเลยนะคะ
9: คร
1: ับ ค่ะค่ะโอเคแต่ตอนนี้ก็คือยังไหลได้ดีขึ้น
9: ดีขึ้นครับ
1: ด
9: ี
1: ขึ้น
9: รถเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้ว
1: ค่ะค่ะ
9: คร
1: ับ ก็ถือว่าภาพรวมดีขึ้นนะคะอย่างเพชรอุทัยอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะรองสาวัตร
9: ก็ดีขึ้นครับช่วงเช้าก็หนาแน่นช่วงเช้าช่วงประมาณสัก8โมงนิดนิดแปดโมงก็เริ่มคลายตัวแล้วครับ
1: อืมนี่จริงๆถ้าจะผ่านเส้นนี้ต้องผ่านตั้งแต่ช่วงก่อน7นาฬิกาก่อน6นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นแน่นละเต็มพื้นที่แล้วค่ะค่ะ
9: คร
1: ับ โอเคค่ะขอบคุณมากๆให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเข้าใจเพราะว่าอย่างนั้นเมื่อตอนช่วงเช้าสงสัยเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยนะคะแต่ทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันตรงจุดนี้มันดูแบบแน่นเร็วมากเลยพอๆกับตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะเข้าใจสาเหตุละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรียาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรนะคะสาเหตุเดียวกันเลยนะคะในเรื่องของลักษณะทางกายภาพแล้วก็เรื่องของรถไฟผ่านด้วยนะคะวันนั้นส่งกำลังใจให้สำหรับทุกคนเลยค่ะที่ใช้เส้นทางนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเลยนะที่จะต้องรีบออกมาตั้งแต่เช้าคือถ้าใครออกมาในช่วงสายนิดนึงนี่คือเจอท้ายแถวติดยาวมากๆแล้วในช่วงนี้ค่ะเราจะไปที่สามทางร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์สิงหาชาลีรองสาวัตรจราจรสน.พญาไทสวัสดีค่ะรองสาวัตร
10: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะการจราจรในพื้นที่ค่ะ
10: ในพื้นที่ยังไม่มีปัญหานะครับหมดปัญหาแล้ว
1: หมดปัญหาแล้ว
10: รอบการวิจัยก็เตรียมตัวได้ดีแล้วครับ
1: ค่ะ
10: สะสมที่ในแดนใต้ด่วนแดงเองครับ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: ปรับสียาก็ดี
1: ค่ะ
10: ปรับจะมีตึงๆเลยก็เลี้ยวซ้ายแยกเลี้ยวไทยนะครับจากไปพิษนะครับ
1: ค่ะ
10: ครับผมแล้วก็รับประลบก็รับประลบขาออกที่โล่งเลยครับ
1: ขาเข้ายังเต็มอยู่ใช่ไหม
10: จะตรวจพิษเลี้ยวซ้ายลงเนี่ยก็ยังได้อยู่ครับ
1: เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างถ้าเราจะเข้าราชปรารภหรือว่าพญาไทนะเวลานี้ตอนนี้อะไรดีกว่ากันคะรองสาวัตร
10: พอกันเลย
1: พอกันคือติดพอกันใช่ไหม
10: ถ้าอยู่โซนนู้นก็ลงแล้วก็ลบได้เลยครับ
1: ครับ
10: ถ้าครับผมแล้วลงนี่ก็คือลงมาแยกพญาไทก็คือต้องเข้าไปทางสยามเข้าไปทางพระบรมนะครับครับไปตอนนั้นเลยรับลบครับ
1: คืออย่างตอนแรกนี่คือพญาไทยอ่ะไหลได้ดีกว่าราชปาลบปรากฏว่าคนเลี่ยมาใช้ฝั่งพญาไทยมากขึ้นตอนนี้ก็เลยไม่ต่างกัน
10: ครับครับตอนนี้ก็พอๆกันนะครับ
1: พอๆกันก็แบบว่า
10: ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ราชปาลบเลี้ยวซ้ายนะ
1: ค่ะค่ะ
10: เพราะว่าช่องเมื่อก่อนนี่ช่องแคบมากแต่นี้เขามี
1: ขยายเพิ่ม
10: สวนกันได้ดีมันกว้างขึ้นนะฮะช่องมันกว้างขึ้น
1: ค
10: ่
1: ะก็เลยทำให้ไหลได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน
10: ไปมันได้หนึ่งเลนหน่อย
1: ๆ
10: ว่างขึ้นเลยนะ
1: ขา
10: เข้าออก
1: แต่ขาเข้าก็ยังเหลืออยู
10: ่ใน
1: ช่องทาง
10: ครับ
1: แต่มันยังดีที่ว่าในแง่ที่ว่ามันไม่แน่นทั้งสองอย่างเมื่อก่อนมันแน่นทั้งสองใช่
10: ครับผม
1: นะเพราะฉะนั้น
10: เลือกไปหลาดเที่ยวพิษสะดุดไปหลาดแล้วก็ฝั่งขาเข้าเนี่ยจักรยานยนต์ก็ยังจะไปติดหมดเลยประมาณนี้นะเพราะว่าไม่มีขาออกมาเขาก็จะกินเลนไปเกือบหมดนะ
1: แล้วตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
10: ครับผมยังได้นะครับ
1: ยังได้อยู่
10: ก่อนสะอาดนะครับตรงนี
1: ้ตาค่ะเข้าใจเลยถึงว่ามันดูช่วงหลังๆเนี่ยมันดูมันมีมันติดก็จริงแต่มันก็สั้นลงกว่าเดิมสำหรับฝั่งของถนนราชปรารภแต่ฝั่งขาออกไปเนี่ยดีกว่าเยอะชัดเลยค่ะ
10: ค
1: ่ะขอบค
10: ุ
1: ณค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะรองสาวัตรต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่เหนื่อยนะคุณผู้ฟังยิ่งตรงจุดไหนที่เป็นเส้นทางที่แบบรถติดหนักๆมากๆแล้วต้องส่งกำลังใจให้มากๆจริงๆเดี๋ยวเราไปที่รองสาวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะคะร้อยตำรวจเอกแมนมิตรม่งแสวงสายหลุดไปแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะ
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
13: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
14: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
15: อัมพลฟู้ด
16: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมงให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: การเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
4: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS Roy แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แล้วไปที่คุณกู้มหาชัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดียามเช้าครับ
0: สายแล้วค่ะคุณกุ้งแจ้งอุบัติเหตุนะคะพระรามสอง
1: ที่เลยขาเข้าพระรามสองช่องหลักนะครับเลยศาลเจ้าแม่งู400เมตรเป็นพิฆาตเฉียวชนกับรถเก๋ง
0: โอ้ชนกันตายนะครับ
1: ขาเข้า
0: ค่ะ
1: ธรรมดาก็ติดอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมาจองคิวลำดับรออยู
0: ่
1: ตรงข้ามเซ็นทรัลพระรามสอง
0: แล้วชนกันรุนแรงไหมคะดูแล้วมีคนเจ็บ
1: ไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับคงจะเดี๋ยวสักพักหน้าคงจะเคลียร์ได้แหละครับ
0: ค่ะ
1: แต่ผมมาวันนี้วันศุกร์
0: จราจร
1: ตั้งแต่เป็นท่านเลย
0: โอ้แต่เมื่อวานก็ดูติดหนักมากเหมือนกันนะคะ
1: เมื่อวานไม่เข้าครับ
0: เมื่อวานไม่ได้เข้าใช่ไหมเมื่อวาน
1: ทิ้งข้างนอก
0: เมื่อวานดูแล้วเนี่ยช่วงเวลาอย่างเนี้ยเมื่อวานติดกว่าวันนี้
1: ทีแรกเข้าใจว่าติดมาจากทางด่วนอ๋อคงมีติดจากทางด่วนเหมือนกัน
0: ส่วนหนึ่ง
1: ตรงนั้นเขาบีบก่อนขึ้นด่วนพระราม2เขาบีบไปเลนเพราะฉะนั้นรถที่จะเบี่ยงไปทางถนนสุขสวัสดิ์ก็จะแบบชะลอกันอยู่ที่ตรงก่อนขึ้นสะพานทางด่วนครับ
0: ค่ะอ๋อใช่เพราะเมื่อวานดูนิ่งๆอย่างเนี้ยอย่างตอนนี้ก็เหมือนกันรถที่จะขึ้นทางด่วนได้โอเคว่าถึงจะเยอะแต่ไหลตามไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกัน
1: เริ่มสายแล้วมั้งครับ
0: ค่ะ
1: ว่าผมวิ่งพระราม2นี่วันหนึ่ง 4-5 รอบแล้ว2วันวิ่งบนทางด่วนโอ้โหดีใจ
0: ค่ะ
1: มีแต่รถท้าแข่งกันอยู่เรื่อยเราวิ่งตามกฎแต่สึกน้อยแต่ก็
0: ตาโล่ง
1: มันเจอรถมันไอ้กระบะเนี่ยโอ้โหมาไม่ต่ำกว่า120ทั้งนั้นครับ
0: ระหว่าง
1: แต่ผมเคยถามเด็กที่ทำงานว่าถามว่าวิ่งเขาบอกว่าวิ่ง

0: ข้างล่าง
1: ตรงเลยบางกะดีด่านเยอะทั้งสองฝั่งวิ่งข้างบนไม่มีด่านวิ่งชิว
2: แต่ก็คือต้องตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: แต่ถ้า80นะระดับนี้ไม่ต้องเลยข้างล่างวิ่งเร็วกว่า
2: ค่ะโอเคตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วกรณีของอุบัติเหตุนะคะพื้นที่ของทางสน.บางมดค่ะคุณกุ้งขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมคร
2: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกแมนมิตรโมงสว่างรองสาวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะล่าสุดเป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
3: ในพื้นที่ตอนนี้รถยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกแยกนะคร
2: ับตอนนี้คือดีทุกแยกค่ะ
3: มีอยู่คนด่วนพื้นที่ลงด่วนมาช่องซ้ายซ้ายสุดก็เสียนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
2: แต่วันนี้โดยภาพรวมในโซนของทางพื้นที่ของรองสาวัตรก็ถือว่าโดยรวมไปได้ดีตั้งแต่เช้า
3: ใช่ครับผมตั้งแต่โรงเรียนเลิกมาแล
2: ้
3: วเร
2: ีย
3: นเข้าหมดก็เคลื่อนตัวได้ดี
2: ค่ะค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวต่ออีกช่วงหนึ่งช่วงเย็นค่ะ
3: น่าจะเป็นช่วงเย
2: ็
3: น
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่
2: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะถนนบางกรวยไซน้อยค่ะตรงช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนราชพฤกษ์เล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม7เป็นฝั่งขาเข้ารถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วชนกันในช่องทางด้านซ้ายซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตอนนี้มีการประสานคือทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่ของทางสภ.ชัยพฤกษ์นะคะแต่ก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะรถเนี่ยชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้แล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะคะอันนี้ก็อัปเดตกันได้เลยนะคะในส่วนของข้อมูลการเดินทางข้อมูลการจราจรนะคะก็ขอบคุณในส่วนของคนที่แจ้งมานะคะอย่างทาง X นะคะย้ำไม่แน่ใจว่าตอนนี้ล่าสุดเป็นไงบ้างนะคะกรณีของรถบัสล่าสุดที่เราสอบถามไปนะคะตอนนี้รถยกมาแล้วค่ะอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะกรณีที่เป็นรถบัสซึ่งกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยประชาชื่น12แล้วปรากฏว่าตกลงแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องของระบบเบรกระบบของเครื่องยนต์นะคะแล้วไปคาอยู่แต่ว่าในส่วนของท้ายของรถเนี่ยก็จะมาขวางอยู่ในเส้นทางหลักช่องทางหลักของถนนประชาชื่นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือรถยกมาแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายต้องมีการปิดการจราจรด้วยไหมเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของประชาชื่นในฝั่งขาเข้านะคะแล้วอาจจะชะลอนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งกำลังมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถคันที่จอดเสียนะคะแต่ถ้าดูการจราจรเส้นถนนประชาชื่นณเวลานี้ตอนนี้ดูทายสั้นลงนาทายสั้นลงแปลว่าน่าจะการจราจรโดยภาพรวมดูดีขึ้นไหมคะฝากด้วยละกันใครผ่านแล้วมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าตอนนี้ที่เราสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะกำลังดำเนินการขึ้นอย่างเจอละเดี๋ยวดูคนละช่วงนะคะตอนนี้ยังมีท้ายแถวนะคะท้ายแถวอยู่ที่ 1.06 กิโลเมตรนะคะก็ยังหนักอยู่ยังแน่นอยู่แล้วตอนนี้กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะอาจจะมีผลมากขึ้นในเรื่องของการใช้เส้นทางเพราะว่าต้องใช้พื้นที่นะคะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายดังนี้บอกว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตก็มาเพิ่มเติมกันได้ค่ะนี่มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวชวนในเรื่องของคนที่ใช้รถนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์กันในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะ ซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร.ค่ะจัดทำโครงการนี้เป็นประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1และประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และมีสิทธิประโยชน์ค่ะที่จะได้รับก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะก็ในส่วนของรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 นะคะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าสำหรับกรณีของคนที่ทำประกันภัยประเภท3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้เช่นเดียวกันค่ะ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888 ค่ะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่ปมลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนสั่งคุมเข้มห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสบอ16เชียงใหม่นะครับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาเฟ่เหตุลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวจีนพร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยห้ามสัมผัสใกล้ชิดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
4: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการคาเฟ่และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมณคาเฟ่ตำบลช้างคานอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกสิงโตกัดบริเวณใบหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเอกสารทางราชการลูกสิงโตกลุ่มดังกล่าวได้รับการเคลื่อนย้ายมาอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงและถ่ายภาพสอบถามผู้จัดการสถานประกอบการทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการถ่ายรูปกับลูกสิงโตซึ่งร้านได้มีกระบวนการคัดกรองเบื้องต้นแจ้งข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าพื้นที่อย่างไรก็ตามในระหว่างการเข้าชมนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอุ้มและนำใบหน้าเข้าไปใกล้ชิดกับลูกสิงโตทำให้สิงโตหันกลับมากัดร้านได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งนำตัวส่งโรงพยาบาลและตกลงคืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดและจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมเป็นเงิน 4,000 บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้คำแนะนำและข้อกำหนดที่สำคัญกับผู้ประกอบกิจการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องยกระดับความเข้มงวดห้ามมิให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกอุ้มหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยเด็ดขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญของผู้ประกอบกิจการที่แม้จะมีมาตรการเบื้องต้นแล้วแต่การปล่อยให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าดุร้ายมีความเสี่ยงสูงมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและตรวจสอบการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่าครึ่งปียังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องและกดดันให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายด้านการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือสงครามยูเครนและที่อินโดนีเซียในช่วง3วันที่ผ่านมามีนักเรียนและครูประมาณ 2,000 คนทั่วประเทศล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีสาเหตุเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลส่วนที่เนปาลทีมกู้ภัยยังทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเพื่อพยายามช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,280 คนและมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์หน้าโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์06102603700610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
6: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: นี่ต้องบอกว่าเราต้องเริ่มนับถอยหลังสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะซึ่งงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะจะจัดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ค่ะช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยและมีการตั้งคำถามอย่างแรกเลยค่ะก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีนะคะทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆเลยค่ะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการเรียกว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่คือเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดนะคะสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่จะสมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะก็จึงจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่านี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook AM 2026 Thailand นะคะก็จะเข้าไปดูแล้วก็ไปอัปเดตกันได้นะคะในส่วนของ การติดตามในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยอย่างนี้เข้าไปใน Facebook นะอย่างนึงค่ะที่ทำให้เราได้รับรู้เลยเครื่องหมายสัญลักษณ์นะคะหรือว่าโลโก้งานนะคะของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะคือชัดเจนถึงการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยนะคะอ่ะไปดูไปหาคำตอบกันได้นะไปดูรูปกันได้นะคะใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์นะคะของทางอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือ AM 2026 Thailand นะคะอย่าง LINEที่เป็นโลโก้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยลายประจำยามอันนี้เขาบอกว่าใช้เป็นลวดลายที่ประดับอยู่ตามเสาขอบประตูหน้าต่างของสถานที่สำคัญใช้ป้องกันอันตรายจากผู้ที่คิดร้ายนะคะแล้วก็จะมีลายพระแสงจักรนะคะอันนี้เป็นสัตราวุธประจำองค์พระนารายณ์แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์คือองค์นารายณ์อวตารเพราะฉะนั้นลายประทับบนเงินพดด้วงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือตราประจำแผ่นดินนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยของโลโก้ของการประชุม นะคะเขาก็จะนำเอาในส่วนของนี่แหละค่ะ2ลายนี้เนี่ยนะคะเข้ามาเป็นองค์ประกอบกันแล้วก็ปรับให้ดูเรียบง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโลโก้นะคะของงานประชุมอันนี้คือเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเลยที่จะเจอได้นะคะใน Facebook แล้วก็ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการประชุม AM 2026 Thailand ค่ะก็เข้าไปดูเข้าไปอัปเดตได้นะคะแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสำหรับงานประชุมใหญ่ครั้งสำคัญในครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะล่าสุดคุณสมคิดเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุนะคะที่พระราม3 ตรงนี้เป็นฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9เป็นรถจักรยานยนต์ค่ะไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บมีเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้ทำไมจุดนี้นี่ต้องถามทางเจ้าหน้าที่ละเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้านี่ก็มีแจ้งมาด้วยเหมือนกันจุดเดียวกันเลยนะคะจุดเดียวกันนะคะไม่มันมีสภาพถนนหรือว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเมื่อตอนช่วงเช้านี่ก็รับแจ้งอุบัติเหตุตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะแต่นี่อันนี้รายล่าสุดเลยนะนะคะรายล่าสุดนะคะเนี่ยเมื่อตอนช่วง6นาฬิกา9นาทีนี่ก็มีคุณสนอแจ้งมาเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9จุดเดียวกันเลยเป็นกระบะกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วชนกันเลนกลางแล้วมีคนเจ็บแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีอุบัติเหตุตรงจุดเดิมเลยนะคะซึ่งจุดนี้เป็นรถจักรยานยนต์แต่ไม่เห็นคู่กรณีนะคะแต่มีคนเจ็บเหมือนกันนะคะมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวใครผ่านยังไงก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างนึงเลยนะคะใครที่ใช้เส้นทางตรงจุดเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆล่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงไม่งั้นมันไม่เกิดเหตุซ้ำขึ้นมานะคะ2จุดในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันนะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนบางกรวยไซน้อยนะคะที่บอกว่าก่อนถึงแยกตัดถนนราชพฤกษ์เล็กน้อยที่มีคนเจ็บนะคะเป็นเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แต่ว่าตอนนี้นะคะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรถก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วค่ะคุณรสุคนชัยเส้นติวานนท์นะคะแล้วก็บอกว่าตรงหน้ากรมชลประทานนะคะมีรถบรรทุกเทเลอร์จอดอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายเป็นฝั่งขาออกนะคะไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรไหมเพราะว่ารถที่ผ่านตรงจุดนี้จะต้องมีการเบี่ยงหลบกันนะคะซึ่งเราได้มีการประสานแจ้งนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะคุณสมคิดยังอยู่ไหมอ่ะคุณสมคิดคะสวัสดีค่ะคุณสมคิดคะคือแจ้งอุบัติเหตุหน้าจอมันเลื่อนขึ้นไปคุณพันสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณบุญยนุชครับ
2: ค่ะคุณพันใช้เส้นพระราม3ทำไมอะคะคุณพัน
3: มันเป็นสะพานครับแล้วก็สะพานสูงด้วยครับข้ามไปสะพานพระราม9ครับเขาไม่ยอมติดไฟแดงไงครับคุณบุญยนุช
2: ค่ะ
3: แล้วรถเมย์บางคนก็วิ่งเข้าช่องรถเมย์ใช่ไหมครับมีอาร์ทีก็ต้องเบี่ยงออกมาครับตรงนั้นแต่มันสองเลนด้วยครับ
2: ค่ะ
3: เกิดอุบัติเหต
2: ุ
3: บ่อย
2: อ๋อแปลว่าตรงจุดนี้มันเกิดบ่อยจริงๆใช่ไหมคุณพัน
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขาเข้าด้วยเขาชิดขวาขึ้นสะพานเลยไงครับเขาไม่ยอมติดไปในข้างล่างครับ
2: คือวันนี้มันมี2จุดอ่ะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงสภาพของพื้นที่มันเป็นยังไงช่วงเช้า
3: แก้ด้วยครับคุณไปยืนรถสองเลน
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าเขาติดไฟแดงเนี่ยข้างล่างจะปลอดภัยกว่าครับติดไฟแดงไม่ก็รอดไปข้างล่างจะดีกว
2: ่
3: า
2: ค่ะ
3: บางคนเขาบิดมาแต่รถวิ่งองเบียร์ก็จะวิ่งไวไง
2: อ๋อแปลว่าคือมันก็อันตรายกับรถทุกชนิดเลยใช่ไหม
3: ใช่
2: ไม่ใช่แค่จักรยานยนต์อย่างเดียว
3: อันตรายครับ
2: ค่ะ
3: กับรายงานตอนนี้อยู่แยกอ้อมน้อยนะครับเพื่อเกษมขาเข้าครับคุณบรรยนุชเจ
2: ้
3: าหน้าที่มีการซ่อมสัญญาณไฟนะครับผม
2: ค่ะ
3: อยู่ตรงแยกอ้อมน้อยเลนซ้ายครับ
2: มีแปลว่ามีรถหลายคันจอดไหม
3: มีคันเดียวครับ
2: รถ
3: แล
2: ้
3: วก็มีกลวยยาง 2-3 อันเองครับ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายเข้าสาย5นะครับการจราจรไม่มีปัญหาครับผม
2: ค่ะ
3: แต่ว่าแดดรู้สึกจะ32เลยนะครับตอนนี
2: ้แต่วันนี้มีแนวโน้มมีฝนเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุ
3: เมื่อวาน สงสารพี่เสียมาอุตส่าห์พูดบอกว่าไม่โดนผลไม่โดนเต็มเมื่อวาน
2: ตอนเลิกใช่ไหม
3: ใช่ครับช่วงต้นเลิกงานครับ
2: อืมค่ะ
3: โทรไปพอดีข้างหลังเขาชอบใจใหญ่เลย
2: อ๋อคุณเสมามากับฝนค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณพาน
3: ค
2: ่ะขอบคุณขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสภาพของพื้นถนนนะตรงช่วงของพระรามสามเนี่ยอันตรายคุณทวัชสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับคุณยันโ
2: ทค่ะคุณทวัชใช้เส้นวงแหวนตะวันออกนะคะ
4: ครับสาย9มุ่งหน้าบางปะอิน
2: ค่ะ
4: แล้วที่รถจอดเสียเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณโรงเรียนป้อมปักหลักอ่ะตรงสะพานลอยพอดีเลย
2: ค่ะ
4: คือรถกระบะป้อมสูงเนี่ยเขาบรรทุกอะไรมาทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ทันได้มองเพราะผมออกซ้ายมา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ
4: พอดีแล้วมาดูว่ามันติดเพราะอะไรแต่ตอนนี้มีทางผู้ภัยกรมทางเขามาแล้วนะ
2: ค่ะ
4: เขาก็มาเอาป่วยมาบล็อกซ้ายขวาแล้วก็เขาบล็อกข้างหลังไว้แต่รถมันก็ยังติดเพราะว่าถ้าไม่เคลื่อนย้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าตอนนี้ติดไปเกือบกิโลแล้วนะ
2: โอ้จากรถคันที่จอดเสียคันนี้เหรอ
4: ใช่ใช่ก็อยู่เลนที่สองจากซ้ายไงก็คือยังไปได้ซ้ายขวายังไปได
2: ้
4: แต่ที่รถที่มาเลนเขาเนี่ยพอถึงนั้นน่ะเขาก็ต้องเบี่ยงกันเราก็ต้องเบากันเดี๋ยวก็จะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนพอน้องกู้ภัยก็ยืนโบกโบกกันอยู่ข้างหลังด้วย
2: อันตรายผมว่าใช่ใช่มีเผื่อว่าคนที่เป็นกู้ภัยของพวกทางพิเศษต่างๆนี่เสี่ยงมาก
4: ใช่ใช่แล้วดูจากทรงนะรถคันนี้น่าจะไปดัดแปลงมาแล้วก็บรรทุกให้ได้เกินถึง2-3ตันเนี่ย
2: พ
4: อรถธรรมดาเนี่ยมันจะได้แค่1ตันรถกระบะทั่วไปแ
2: กค่ะ
4: ซึ่งพวกเนี้ยเขาก็ไปคุมเขาไงเขาวิ่งทีก็2-3 ตัน
2: อ๋อวันนั้นเดี๋ยวต้องใช้รถยกหรืออะไรยังไงไหมเน
4: ี่
2: ย
4: น่าจะต้องมีรถมาลากออกครับเพราะว่าดูเขาจะมีปัญหาด้านเกี่ยวกับยางพวกอะไรของเขาล้อหลุดหรือล้อขาดอะไรล้อหน้าเนี่ย
2: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่
4: เรื่องใหญ
2: ่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆได้ทราบว่าที่มีผลกระทบจราจร
4: ดูทรงแล้วน่าจะ
2: เลนที่2จากซ้ายนี่มันไอ้คำที่2ไม่ใช่มาจากไหลทางใช่ไหมรวมไหลทางหรือยัง
4: ยังไม่รวม
2: อ๋อยังไม่รวมก็เท่ากับค่อนข้างเป็นเลนกลางเลยนะคะอย่างนั้นเนี่ยค
4: ่
2: ะ
4: ก็เนี่ยผมวิ่งไหลซ้ายไหลซ้ายมาเพื่อจะมาดูว่ามันติดเพราะอะไรครับตอนนี้อันนี
2: ้
4: ตอนนี้ครับเห็นกู้ภัยมาแล้วก็เลยโล่งใจหน่อยว่าอย่างน้อยเขาก็ยังไม่เดียวดายได้ยินเสียงเรื่อง
2: เอาเป็นว่าเดี๋ยวใครที่ตามหลังมาอย่างน้อยทราบสาเหตุ
4: ครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเริ่มติดแล้วแต่ตอนเนี้ย
2: อ้าวอีกฝั่งหนึ่งมาได้ไหมเป็นยังไงบ้าง
4: ได้ฝั่งนึงได้เขาก็ยังวิ่งของเขากันจรุยจรุยขณะรายงานเนี่ยผมจะเข้าด่านทับช้างแล้วเนี่ย
2: ค่ะ
4: ก็เลยตรงนั้นมาแล้วก็โล่งเหมือนกันไม่ติดเท่าไหร่
2: ค่ะ
4: วันนี้แดดดีแต่เช้าแล้วครับ
2: นี่ดิฉันก็สงสัยเนี่ยดูจากในกล้อง CCTV มอเตอร์เวย์เห็นนิ่งๆแน่นๆมานี่น่าจะมาจากรถที่จอดเสียที่คุณบอกแน่ๆ
4: น
2: ี่
4: แหละสาเหตุน่าจะใช่เลยคร
2: ับ
4: อ๋อ
2: แล้วเห็นอ๋อตอนนี้มีไฟมีรถของทางเจ้าหน้าที่เปิดสัญญาณไฟเพราะว่าใช่ไหมจุดนี้เลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่จุดนั้นเลย
2: ถ้ามันมองไกลๆอ๋อค่ะค่ะ
4: ถ้าน่าจะเป็นสะพานลอยข้ามของเด็กนักเรียน
2: นี่แปลว่าต้องใช้เวลาเลยล่ะไม
4: ่ดูแล้ว
2: เนี่ยค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยคุณธวัชผ่านมาแล้วใช้ได้นะคะ
4: ครับแล้วก็ฝั่งนู้นตอนเข้าหน้าด่านนี้ก็ยาวอยู
2: ่ค่ะ
4: ตรงข้ามกันนะฮะ
2: ค่ะ
4: ตอนเข้าหน้าด่านทับช้างเนี่ย
2: ค่ะ
4: รถเยอะอยู
2: ่ค่ะ
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากแต่ข้างนอกแสงแดดค่อนข้างที่จะแรงมากแต่ว่าวันนี้อุตุนะที่คุยกันเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้มีฝนนะคะมีฝนดูแลเรื่องสุขภาพกันนะคะแต่ว่าใครที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันออกค่ะก็ย้ำเลยกิโลเมตรที่61+100ที่มีรถกระบะที่แบบเป็นมีข้อกับจอดเสียแล้วก็ฝางเลนที่2จากซ้ายมีรถของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีผลนะในเรื่องของการจราจรนะคะก็เพราะฉะนั้นพยายามใช้ในช่องทางทางด้านขวามาอันนี้จะไปได้ดีสุดแต่ถ้าใช้ในช่องทางเลนซ้ายมาเดี๋ยวก็ต้องเบียดนะคะเบียดออกส่วนใครที่ใช้ไหลทางอันนี้อย่าเ พราะว่าข้างหน้ามีรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจอดเปิดไฟสัญญาณกระพริบแล้วคุณจะต้องมาเบียดเข้าในช่องทางปกติแล้วทำให้เป็นปัญหาและเป็นผลกระทบในเรื่องของการจราจรไม่ใช่ตีเห็นจากในกล้อง CCTV เนี่ยมีคันหนึ่งเนี่ยมาใช้ไหล่ซ้ายเลยขับมาเร็วสุดท้ายก็ต้องเบี่ยงออกนะก็ไปตัดกระแสรถทำให้ช้าขึ้นในคันที่สองเก่งในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงเดินตลาดกับทางจสเดินตลาดกับจสร้อยค่ะ
5: เดินตลาดกับจสร้อย
2: วันนี้เป็นคุณบุษบงนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
6: ก็ต้องดิฉันเนี่ยจะไปนำเสนอเดินตลาดวันนี้เนี่ยเพื่อคุณโดยเฉพาะคุณน่าจะชอบนะคะเราก็เป็นพวกลำมุดลำใหญ่ใช่ไหมปลากรูดมะนาวมะนาวส้มโอใช่ไหมตั้งแต่แตงโมชโยโหยี
2: ่
6: แต่ว่าไม่มีที่อ่านไปก่อนหน้านี้เลยเขากำลังจะเริ่มด้วยทุเรียนมังคุดอย่างเงี้ย
2: ทุเรียนเนี่ยผ่านแต่มังคุดอะชอบ
6: ยายจำได้ไหมมันมีประเด็นทุเรียนลูกละร้
2: อ
6: ยตอนที่ช่วยกันจะแก้ปัญหาราคาตกน
2: ะ
6: ที่มีใบเตยอาศัยการทำจูนเตอร์ให้ขายแล้วปรากฏว่าขายจูนไม่มีราคาลูกละร้
2: อ
6: ยเลย
2: ใช
6: ่แต่คุณไม่ต้องเกลัวค่ะมาแล้วค่ะทุเรียนลูกละร้อยมีอยู่จริง
2: อันนี้ของจริงเลยใช่ไหม
6: เพราะว่าอธิบดีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะคุณกีรวุฒิสุวรรณอาจค่ะออกมาบอกว่ากรมการค้าภายในนะคะจับมือกับศูนย์การค้าทั้งพารากอนทั้งเซ็นทรัลน็อตวิลล์ค่ะนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าจัดงานพรีเมียมทุเรียนเฟส2026ครั้งที่2
2: คือ
6: ตอนแรกเนี่ยจากที่เซ็นทรัลน็อตวิลล
2: ์
6: นะคะอันนั้นสร้างมูลค่าได้ถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวก็ครั้งที่2เนี่ยเริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้จากที่ไหนใจกลางกรุงเทพฯนะคะสยามพารากอนค่ะ
2: โอ้ค่ะ
6: นะคะคุณค้าภายในเนี่ยได้รวมทุเรียนผลไม้คุณภาพจากแหล่งผลิตสำคัญทั่วประเทศไทยส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อเอาใจคนรักผลไม้ไทยโดยเฉพา
2: ะ
6: ทุเรียนค่ะมีการนำทับทุเรียนคุณภาพนะคุณภาพด้วยนะราคาถูกลูกละ100บาท
2: เ
6: ขาย้ำเลยนะเพราะตอนคราวที่แล้วที่โปรโมทไปไม่ได้บอกนะว่าคุณภาพเป็นยังไงอ่อนแก่ยังไงใช่ไหมแต่คราวนี้เขาย้ำเลยนะอันนี้ข่าวนี้ที่แนะนำมาจากกรมการค้าภายในโดยตรงนะ
2: คืออันนี้จะได้เห็นรูปแบบเป็นๆเลยด้วยตาของเราใช่ไหม
6: ใช่เป็นจริงแล้วก็ผลไม้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ราคาลูกละ100บาทจำกัดวันละ 1,000 ลูกเท่านั้นนะคะ
2: โอ้มันจะทานไหม
6: วันละ 1,000 ลูกนะแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนราคา699บาทต่อ1คนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีผลไม้สดตามฤดูกาลก็มีมังคุดมาด้วยสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรไทยมาให้เลือกซื้อเป็นอย่างจุใจนะคะก็เชิญมาได้ตั้งแต่วันนี้แหละค่ะไปจนถึงวันที่7กันยายนที่ลานพักพารากอนนะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะอุดหนุนกันได้นะคะเมื่อกี้พูดถึงมังคุดตอนนี้มันเป็นช่วงของมังคุดที่ออกเริ่มออกเยอะแล้วเป็นมังคุดภาคใต
2: ้
6: นะคะผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 93,293 ตันคิดเป็น167นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเดินหน้าด้วยการใช้มาตรการเชิงรุกจ
2: ับ
6: แล้วก็กระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตได
2: ้
6: ประมาณวันละ 20,000 ตันเพื่อที่เหลือเกษตรกรแล้วก็พยุงราคาในช่วงที่ผลผลิตกระตุกตัวนะคะซึ่งทางกรมการค้าภายในเองก็มีการขับเคลื่อนนะคะผ่านแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Food นะคะกระจายสินค้าไปยังห้างค้าส่งค้าปลีก6รายตลาดกลาง3แห่งก็คือตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดมรดกนะคะรวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่และก็จุดจำหน่ายในท่าอากาศยาน20แห่งทั่วประเทศที่เราคุยกับทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในไปเรื่องการจำหน่ายผลไม้เอาขึ้นเครื่องบินได้
2: ใช่เดี๋ยวว่าฟรีไม่เกิน10กิโลกรัม
6: ผลไม้ฟรี10กิโลกรัมต่อเด็กจากการบินพันธมิตร
2: ค่ะ
6: และยังมีการจ่ายบรรจุพันทั้งกล่องทั้งตะกร้าผลไม้380,000ใบเพื่อรองรับการจัดส่งผ่านช่องทางออนไลน์นะคะและยังมีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานในราคานำตลาด8จุดนะคะโดยตั้งลานประมูล3จุดในแหล่งผลิตสำคัญเพื่อเร่งระบายมังคุดตกไซส์นะเบอร์ดำออกจากพื้นที่นะคะโดยอธิบดีกรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะให้ช่วยควบคุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพ มังคุดตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในช่วงความต้องการของตลาดจีนค่ะเดือนที่8กันยายนนี้มีว่าจะจันนะปลายเดือนกันยายนมังคุดก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงนะคะถ้าเรารักษามาตรฐานคุณภาพไว้ได้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดแล้วก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยค่ะ
7: งั้นลงใต้ลงใต้
6: มีช่องทาง
7: งั้นต้องลงใต้แล้วก็ไปหิ้วมังคุดขึ้นเลย
6: ดิฉันว่าเดี๋ยวพี่ชาวพี่ใต้ที่เขาฟังเราอยู่เดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้ค่ะให้เราช่วยแจกจ่ายจำหน่ายกันต่อก็มีมาก็เคยมีมาบ้างนะคะแล้วก็ประสานกับบริษัทน้ำมันใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็มีวางขายตามปั๊มน้ำมันด้วยนะคะเพื่อช่วยกระจายผลผลิตเพราะว่าของพวกนี้ถ้าไม่ได้แปรรูปเนี่ยมันมีอายุนะอยู่ไม่ได้นานนะแต่ยิ่งกินสดใหม่ๆเนี่ยมันก็อร่อยแล้วก็ได้รสชาติอีกแบบ
7: ใช่ยิ่งถ้าสดจากต้นนะ
6: เดี๋ยวไม่เหลือจะกินเดี๋ยวแล้วก็ไปเดินใต้ต้นมังค
7: ุ
6: ด
7: ใต้ต้นมังคุดใต
6: ้ลูกร่วงใส่หัวมันก็ไม่ได้สูงนะก็ต้องระวังด้วยนะคะเราจะหยิบได้แต่ลูกย้อยๆถูกล้อมย้อยๆอ่ะที่กินได้แล้วก็ไหวอยู่
7: จริงช่วงนี้ทั้งงอทั้งมังคุดทุเรียนเลยนะทางใต้
6: มันเป็นช่วงฤดูเป็นฤดูกาลของผลไม้อร่อยของประเทศไทยเลยนะก็อย่างที่บอกไปเงาะมังคุดทุเรียนลำไยก็มีนะเดี๋ยวนี้ลำไยก็ไม่ได้ออกเฉพาะหน้าหนาวแล้วก็ออกทั้งปีนะก็มีตลอดแล้วก็ที่เราได้กินทุกวันอยู่แล้วหากินง่ายๆมากๆฝรั่งอย่างเงี้ยแล้วมะม่วงก็มีนะแต่ตอนนี้มะม่วงอาจจะยังไม่อร่อยส้มก็มีนะแต่ไม่ใช่ฤดูกาลเขามันก็อาจจะเปรี้ยวหน่อยนะก็ชวนกันแหมกินกันหลายคนซื้อปากกันใหญ่เลยอยากกินใหญ่เลย
7: อยากกินมะม่วงเปล่า
6: อยากกินมะม่วงดีๆกินไม่ไหวเปรี้ยวมาก
7: อุ้ยคุณเอามาปั่นเอามาปั่นเอามาปั่น
6: ถามประสานงานคุณสิว่าเอามาปั่นเอามาให้ดิฉันบอกกินไม่ได
7: ้เอามาปั่นเอามาปั่นเอามาชาอิ่มเอามาปั่นนะแล้วก็ใส่พริกเกลือ
6: ชาอิ่มก็มันจะสอบท้องไหมอ
7: ่
6: ะ
7: ไม่ไม่ไม่
6: ปั่นกันนะเขาตัวน้ำตาล
7: อืมอ๋องั้นก็เอามาปั่นก็ได้
6: นะคะ
7: ปั่นเปรี้ยวๆ
6: ปั่นคือเป็นฟู้ดตอนเช้าเป็นน้ำผลไม้ตอนเช้าสร้างความสดชื่น
7: แหมทั้งวัน
6: ก็จริงๆนะเดี๋ยวไม่หยุดนะ
7: อัน
6: สุดท้ายก็สุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการตั้งพร้อมขบวนพระยายาตราทางชลมาศ
7: ด้วยจ้าพี่นางใ
6: ช่พิธีจริงจะมีในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้
7: อม
6: นะคะของการเตรียมการซ้อมนะกระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมาศแล้วก็ดูเยี่ยมให้กำลังใจฝีพาย 2,000 นายนะคะแล้วก็มีการเดินดูความพร้อมเรือพระที่นั่ง2ลำก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เป็นเรือเต็มนะคะแล้วก็เรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญพระพักตินะคะนายกรัฐมนตรียังได้ขึ้นเรือของกองทัพเรือนะคะไปตลอดแนวเส้นทางก็ติดตามความพร้อมดูกระแสน้ำก่อนที่จะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามนะคะนายกรัฐมนตรีสวัสดิ์ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลนะคะแล้วก็สักการะพระพุทธธรรมมิกราชโรคราชโรคท่าพยศนะคะแล้วก็พระพุทธนฤมิตนะที่อุโบสถวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็มีการทางรองเจ้าวาดวัดอรุณก็มอบครุฑหยุดนาคให้นายกด้วย
7: ครุฑหยุดนาค
6: นะคะครุฑหยุดนา
7: ค
6: ครุฑหยุดนาคแล้วต้องอย่างนั้นเขาบอกว่าการฝึกซ้อมขบวนเรืออยู่เรื่อยๆนะคะก็มีการซ้อมเป็นระยะครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4ก็คือเมื่อวานนี
7: ้
6: แล้วก็ยังมีฝึกหลายครั้งจนถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจนอกเหนือจากการแสดงที่แสดงออกถึงความงดงามความสวยงามของวัฒนธรรมไทยแล้วนะคะซึ่งทำให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะคะส่วนผู้ที่สามารถจ่ายค่าอำนวยความสะดวกได้ก็แนะนำนะว่าไปใช้บริการภัตตาคารคาเฟ่ร้านอาหารริมน้ำได้นะคะเพราะร้านเหล่านี้มีการให้บริการเพื่อได้ชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศได้อย่างเต็มที
7: ่
6: นะคะ
7: เขาเปิดให้จองแล้ว
6: นะคะก็เลยถามว่าระวังไหมกลัวไหมว่าร้านอาหารจะขึ้นราคาเออนายกก็บอกว่าคิดว่าในวันนั้นนะถ้าเป็นเจ้าของร้านก็อยากให้คนมีโอกาสเข้าชม
7: คือราคาอาหารนะราคาอาหารไม่ขึ้นแต่เขาจะมีให้จองเป็นที่นั่งเป็นโต๊ะ
6: ตรงไงใช่ใช่ใช่ว่าจะนั่งระดับไหนใกล้ไกลคิดแค่ไหนหรือมุมกล้องไหนที่สวยอย่างเงี้ยนะคะ
7: มันจะมีแถวหน้าแถวหลัง
6: ค่ะใช่ใช่คงจะไม่มีการเอาเปรียบหรือว่าฉวยโอกาสนะคะแต่ว่านี่ตัวไหนที่ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะจ่ายไ ก็สามารถเขาจัดจุดริมแม่น้ำนะทั้งวัดทั้งโรงเรียนนะคะซึ่งนายกก็กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที
7: ่โอ้แต่คนก็จะไปรอกันเต็มไปหมดเลยนะในช่วงวันซ้อมวัน
6: แข่งก็แน่นแล้วไม่ใช่เหรอ
7: ใช่ใช่ค่ะ
6: แต่ซ้อมก็แน่นแล้วแล้วมันเป็นความสวยงามแล้วมันจะเป็นช่วงบ่ายๆอ่อนๆนะแล้วก็ช่วงมาต่อเนื่องช่วงเย็นเนี่ยคือแสงพระอาทิตย์กับแม่น้ำเจ้าพระยาได้ความงดงามและบรรยากาศเป็นแบบนึง
7: เราจะบอกให้เลยนะว่าอย่างที่นั่งริมแม่น้ำไอ้ริมร้านอาหารต่างๆจองน่าจะเต็มแล้วด้วย
6: จองเต็มหมดแล้ว
7: ใช่
6: ใช่เนาะจองเต็มหมดแล้วนี่แค่กันยายนะงานมีพฤศจิกานะ
7: ใช่ค่ะ
6: ก็นะคะเป็นความงดงามอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน
7: ไม่ได้เห็นกันบ่อย
6: นานนานมาปีเป็นที่นะปีละครั้งแต่ใช่ว่าจะสี่ก็ต้องอยู่ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวเดินตลาดแบบชิวๆในวันศุกร์ที่เดินไปข้างนอกแดดร้อนมากเลยเนี่ย
7: ใช่ข้างนอกก็แดดร้อนมากแต่ตอนนี
6: ้แดดร้อนมากแล้วเดี๋ยวเย็นนะก็มาจัดเต็มฝน
7: ใช่ใช่โอตุบอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้
6: นะเย็นก็มาจัดเต็มแล้วช่วงนี้คือ7-8มันเป็นช่วงที่มีมรสุมพัดผ่านก็มาอย่างเต็มที่เต็มกำลังแม้ไม่มีพายุสักลูกเลยก็ตามนะคะ
7: ค่ะเมื่อวานแถวพัฒนาการแถวสวนหลวงหนักมาก
6: หนักมากยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็พายุไอ้ไม่ใช่ฝนเนี่ยสาดเข้ามาแบบเราอยู่ชั้น10นะแบบฝนเนี่ยสาดแบบกระแทกหน้าต่างแล้วก็มีน้ำขังแยกเป็นขอบๆก็มีแล้วก็ส่องดูอยู่ว่าแล้วฟ้าเนี่ยจะหึมพำเลยดังมากแล้วก็ฟ้าผ่าแรงอยู่เหมือนกันนะคะ
7: ส่งพลังใจให้คนเฝ้าไข้ค่ะ
6: ค่ะขอบคุณมากวันนี้ได้กลับบ้านแล้วดีใจมาก
7: ดีใจ
6: ที่สุดละ
7: ค่ะ
6: ดีใจที่สุดนะคะก็เป็นกว่าไม่ใช่ความเคลื่อนไหวเป็นเดินตลาด
7: เดินตลาด
6: นะคะ
7: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบ
6: ง
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: เดินตลาดกับจส.ร้อย
7: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี่
5: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัด

ใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: มีผู้ฟังจส.ร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
2: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
1: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
3: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

มาช่วงนี้เป็นเรื่องของแม่ๆต้องฟังเลยค่ะนะคะซึ่งเป็นในส่วนของทางโครงการรณรงค์นมแม่ของทางสสส.นะคะซึ่งบอกว่าบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะทางสสส.เนี่ยอยากจะชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วนเลยนะคะ6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนที่อาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอไหมเรื่องนี้สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่ากุมารแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะคะว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกค่ะแถมในนมแม่เนี่ยนะคะยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดค่ะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆค่ะที่เปรียบเสมือนกับวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานด้วยเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรจะป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวค่ะถ้าหากว่าเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยนั่นท้องจนไม่อยากที่จะกินนมแม่แล้วอาจทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะนะคะนี่ก็มาบอกคุณแม่แล้วก็คุณพ่อกันนะคะนี่เป็นโครงการในเรื่องของการรณรงค์นมแม่นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากทางด้านของสสส.ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆล่าสุดนะคะล่าสุดคุณธวัชบอกว่าเส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางปะอินตรงช่วงกิโลเมตรที่40+700มีอุบัติเหตุค่ะเก่ง

กับรถกระบะนะคะซึ่งคันนี้ชนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาย้ายเข้าไปอยู่ในช่องทางฉุกเฉินไหลทางแล้วแล้วเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดที่สองช่วงของต่างระดับนะคะตรงช่วงทางออกรามินทรานะคะตรงจุดนี้เป็นเดลต้าฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงชนกับรถบรรทุกน้ำมันชนกันในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ทำให้รถชะลอตัวนะคะรถชะลอตัวจากกรณีของอุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีแจ้งนะคะในเรื่องของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ให้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่กำลังใช้เส้นทางได้ทราบกันนะคะถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะคะก็มีในส่วนของอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณวีรพลคุณวีรพลเนี่ยแจ้งมาทาง SOS อุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะกลางสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาเป็นรถกระบะ2คันชนกันนะคะเลนขวาของช่องทางด่วนจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนบางขุนเทียนชายทะเลในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงระหว่างสะพานข้ามคลองยายเพียนมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองกลางทุ่งแล้วก็ตรงหน้าร้านอาหารครัวพ่อกำนันซีฟู้ดเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันในช่องทางซ้ายจุดนี้มีคนเจ็บแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะคะว่าในส่วนของคนที่รับบาดเจ็บก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะแล้วก็อีกจุดนึงค่ะทางหลวงหมายเลข309นะคะนี่เป็นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอุบัติเหตุนะอ๋อนี่เป็นตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนนะคะแต่ว่าเพิ่งรับแจ้งนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆก็เรียกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะคือกระบะ2คันชนกันนะแต่ว่าคันนึงอ่ะเป็นรถกระบะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะได้รับบาดเจ็บถึง2คนนะคะส่วนคู่กรณีก็ได้รับบาดเจ็บด้วยอันนี้ชนกันยังไงอ่ะนะคะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่ได้บาดเจ็บแล้วอยู่ตรงช่วงกลางสะพานกลางสะพานเลยล่ะฮะกลางสะพานปรีดีทำรงหรือว่าสะพานแค่แม่น้ำป่าสักนี่ชนประสานงากันหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเผื่อว่าด้านนอกจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะแต่บอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตั้งแต่ช่วงของเมื่อคืนนี้นะคะก็ตรงนี้นี่เป็นเส้นทางที่อยู่บนสะพานกำลังพยายามจะดูรูปมันก็เป็นถนนสะพานมันเป็นสองเลนสวนนะคะสะพานไม่ได้กว้างมากเอาเป็นว่าเป็นเบื้องต้นมีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุจุดนี้ค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะเพิ่มเติมการของคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมค่ะนะคะเพชรเกษมในฝั่งขาออกเป็นช่วงของปากท่อห้วยชินสีมุ่งหน้าปากท่ออันนี้เป็นพื้นที่ของนครปฐมไหมคะหรือไงไม่ใช่บอกว่าตรงจุดเนี้ยรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าบอกข้อมูลยังไม่ครบทางคนที่แจ้งมาตัดสายวางสายไปก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันได้นะคะตรงจุดนี้แล้วพูดถึงในเรื่องของการเดินทางนะเดี๋ยวให้เป็นข้อมูลได้ทราบการอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีการทำงานของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทางประเทศไทยอะค่ะหรือว่ากฟผ.เขามีการจะเขาใช้คำว่าอะไรนะคะขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังสายส่งต้นที่11แต่ประเด็นคือ2ต้นนี้นะคะจะต้องพาดข้ามในส่วนของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะช่วงกิโลเมตรที่114+470ซึ่งเป็นพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เขามีการ
ขึงสายส่งนะคะระหว่างเสาร์ที่10กับเสาร์ที่11ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะในวันพุธที่9กันยายนพุธหน้าในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะถึง10นาฬิกา10นาทีดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยก็เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจรสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้เขาฝากมานะคะให้ได้ทราบกันสำหรับคนที่ใช้เส้นทางอาจจะแจ้งนะคะหรือว่าสอบถามผ่านทางสายด่วน1416ได้นะคะวันพุธหน้านะวันพุธที่9กันยายนนะคะก็ในช่วง10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพุธหน้าเดี๋ยวมาย้ำให้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมบอร์ด Data Center ครั้งแรกนะครับเผยไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งเท่านั้นแต่การลงทุนต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีประชุมวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งนะครับแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมรับฟังและเร่งออกประกาศวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569โดยยอมรับว่าประชาชนยังมีความกังวลต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป้าหมายของไทยไม่ใช่เพียงดึงดูดการลงทุนให้เป็นสถานที่ตั้ง Data Center แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศพร้อมขอคณะกรรมการพิจารณากติกาอย่างรอบด้านทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายมาตรฐาน Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศ AI และ Cloudพร้อมเชื่อว่าหากไทยกำหนดทิศทางได้เหมาะสมจะสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้เต็มศักยภาพและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและจัดเก็บของเก่าอาทิพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับมีเครื่องบดพลาสติกและมีพลาสติกจำนวนมากกองอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งนำรถดับเพลิงนำน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันนะครับระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงทันทีแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีพลาสติกรีไซเคิลจำนวนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมกับเฝ้าระวังจุดที่ยังมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลิสนะครับจากกรมควบคุมโรคการติดต่อและการป้องกันจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: ซิฟิลิสติดทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อและติดจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนักลักษณะเป็นแผลสะอาดไม่เจ็บบริเวณขอบแผลแข็งคล้ายกระดุมซิฟิลิสระยะ2จะมีผื่นแดงตามตัวฝ่าเท้าฝ่ามือมักไม่คันมีผื่นในช่องปากผมร่วงผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการแต่เชื้อนั้นจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษาเมื่อเวลาผ่านไปเชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมองรวมถึงระบบใบหน้าหลอดเลือดได้จึงแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเพื่อป้องกันซิฟิลิสและ คติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆหากไม่มีอาการจะทราบว่าติดเชื้อซิฟิลิสก็ต่อเมื่อไปตรวจเลือดเท่านั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงแม้ไม่มีอาการแนะนำให้รีบไปตรวจคัดกรองและเข้าสู่การรักษาเพราะโรคซิฟิลิสรักษาได้หายขาดพร้อมชวนคู่มาตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่องระหว่างรักษาควรงดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหายเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: ประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเพชรยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้นะครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะฝากมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งมักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะอย่างเช่นหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีถ้าเจอแบบนี้อย่าลงเชื่อเด็ดขาดค่ะถ้าหากว่าพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA นะคะเพื่อให้กระทำการดังกล่าวก็ติดต่อสายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะนี่ก็ฝากมานะด้วยความเป็นห่วงนะคะฝากมาด้วยความเป็นห่วงนะคะสำหรับกรณีของ คนที่อาจจะเจอนะคะในส่วนของกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามีใครแอบอ้างนะคะพบบุคคลต้องสงสัยก็ตั้งสติก่อนนะคะอย่าพึ่งทำตามที่เขาบอกนะคะแต่บอกเลยว่าให้เช็คก่อนเลยก็โทรไปที่1129 PEA Contact Center ค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะล่าสุด ก็เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะที่บอก2จุดด้วยกันเดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดให้สำหรับเส้นวงแหวนตะวันออกในช่วงนี้นี่ยังมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะ2จุดด้วยกันนะคะคือจะเป็นช่วงของกิโลเมตรที่40+700นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นช่วงต่างระดับทางด้านของรามอินทราตรงจุดนั้นนะคะนะคะตอนนี้ก็คือถ้าว่าดูนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินนะคะก็จะติดนะคะนี่ตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่43นะคะกิโลเมตรที่43นี่ก็คือรถเต็มพื้นที่นะคะก็คือตามกันไปได้นะคะยังตามยังใช้ความเร็วกันได้แต่พอมองไปข้างหน้าที่เลยจากกิโลเมตรที่43+000ไปเนี่ยอันนี้จะดูเริ่มจะนิ่งแล้วนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องนะคะจะต้องผ่านตรงช่วงเนี่ยที่เลยจากทางด้านที่จะลงวงแหวนทางด้านของรามินทาไปถึงจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของอุบัติเหตุโอ้โหคือนิ่งๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะพอดูกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่42นะคะตรงจุดนี้เนี่ยโอ้โหแบบนิ่งมากเต็มแล้วก็ตามกันมาแบบช้ามากๆนะคะตามกันมาแบบช้ามากๆอันนี้ก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงต่างระดับรามอินทราที่เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงชนกับรถบรรทุกน้ำมันเราบอกว่าชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะคือตอนนี้มีผลกระทบหนักมากนะคะเพราะว่าเห็นเลยว่ารถจะชะลอตัวแล้วก็ช้ามากๆนะคะถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยเพราะว่าตอนที่คุณทวัชแจ้งมาเนี่ยคือนั้นคือในช่วงเวลา 9:48 ตอนนี้ 10:19 นะคะก็ยังนิ่งยังแน่นแล้วก็ตามมาช้ามากๆทุกช่องจราจรเลยอ่ะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะอันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบกันส่วนในช่วงนี้ค่ะจะไปที่ด่านช้าง180เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีนะคะบอกว่าเมื่อตอนช่วงสายๆมีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยสวัสดีค่ะด่านช้าง180ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะจุดนี้ค่ะ
1: คือเบื้องต้นครับได้รับแจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถเก๋งครับเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณบ้านปงคอมเหนือครับพี
0: ่
1: พอออกตรวจสอบเบื้องต้นก็ในที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้
0: เสียชีวิตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าลักษณะการชนน่ะชนกันยังไงเพราะว่ามีคู่กรณีอีกคันก็รถได้รับความเสียหายกระจกหน้าแตกแล้วก็บริเวณกันชนมีรอยแบบเฉี่ยวกันเล็กน้อย
0: คือหมายถึงว่าสภาพของรถอ่ะถ้าดูในเรื่องของการชนมันไม่ได้ชนกันหนักแต่เนื่องจากว่าการที่มีคันหนึ่งที่มีคนที่เสียชีวิตคือเขาตกลงไปข้างทาง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วสภาพรถของคันที่ตกลงไปข้างทางอ่ะเป็นยังไงอ่ะคะเสียหายหนักมากไหม
1: เละเยอะครับเละเยอะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็อยู่ในรถด้วย
0: คือเท่ากับว่าถ้าฟังก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นการเฉียวกันแบบด้วยความเร็วด้วยไหมคะ
1: ก็มันไม่เชิงว่าชนนะครับเหมือนคล้ายๆเรายังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่ารถเก่งขับมาทางตรงเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นทางตรงยาวใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คือรถเก่งคันนี้มันลักษณะหักขวามาหักขวามาปุ๊บแล้วก็กระเชิดตกคลองไปคลองนึงครับแต่กระเชิดขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะโดนเฉี่ยวรถกระบะเล็กน้
0: อ
1: ยตอนช่วงก็คือเรายังไม่รู้ว่าคันที่ชนเนี่ยหักลบมาหรือว่าหักลบรถอะไรซึ่งข้ามเลนมาทางรถคู่กรณีอีกคันหนึ่งแล้วก็กระเชิดไปชนพวกลุ่มข้างทางอ่ะทำให้รถพังยับแล้วก็ตัวเองก็เสียชีวิตด้วยครับ
0: คือหมายถึงว่าเขาตกจากถนนออกไปไกลเลยเหรอคะใน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะอ๋อแล้วมันเป็นทางที่มันต่างระดับกันระหว่างถนนเส้นหลักกับไปตรงทางที่เขาตกลงไป
1: ใช่ครับเป็นถนนต่างระดับครับ
0: ค่อน
1: ข้างลึก
0: อ๋อค่อนข้างลึก
1: ใช่ครับเรื่องพวกคลองพวกอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างทางนะครับ
0: อ๋อแต่มันไม่ได้เป็นคลองใช่ไหมมันเหลือเอามาตก
1: ไป
0: มันเป็นพื้นที่มันเป็นมีหญ้ามีอะไรอยู่อย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแล้วร่างคนนี้ก็เดี๋ยวมานอกรถเลยอะคะหรือว่า
1: ติดอยู่ก็อยู่ในรถครับพอดูชีพจรอะไรก็ไม่มีชีพจรก็เลยหยุดประสานเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีกับแพทย์เวรเข้าร่วมชันสูตรในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมต่อไปคร
0: ับ แล้วเป็นคนในพื้นที่ด้วยไหม
1: เบื้องต้นดูในบ้านประชาชนเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีครับพี
0: ่อ๋อสิงห์บุรีอันนี้ก็คือทางผ่านใช่ไหม
1: ถ้าสิงห์บุรีจะอยู่บ้านหนึ่งของทางผ่านฝั่งโน้นเลยครับถ้ามาทางเนี้ยจะมาขึ้นทางปักประดูมาทางด้านช้างฝั่งเนี้ยมันจะเอาจากตัวด้านช้างมาประมาณเกือบ30 โลครับ
0: ก็หมายความว่าเส้นเนี้ยไม่ใช่เส้นทางหลักถ้าหากว่าเขาจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าอะไร
1: ใช่ใช่ครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรยังไง
0: แล้วติดต่อทางครอบครัวทางญาติเขาได้ไหมอะคะ
1: อ๋อติดต่อกับท่านญาติเรียบร้อยแล้วครับญาติกำลังมาที่เกิดเหตุครับ
0: อ๋อ
1: นี่จะเดินทางมาจากสิงห์บุรี
0: เท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นญาติออกจากตรงจุดที่เกิดเหตุหรอคะหรือว่านำส่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังเลยหรอคะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อแล้วช่วงเวลาที่เกิดเหตุอ๋อมันประมาณมันช่วงสายช่วงเกือบ9 นาฬิกาคือมันก็ทางมันก็สว่างมากเลยนะในช่วงเวลานั้น
1: ครับครับใช่ครับและทางก็ว่างทางตรงด้วยก
0: ็
1: อย่างที่ผมบอกอะเราไม่แน่ใจว่า
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เขาอาจจะหลับในหรือว่าขับรถอะไรหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยแต่ข้อมูลที่แน่ชัดไม่ได้คร
0: ับ ก็คือเรายังไม่รู้เลยว่าเขาขับรถมาจากที่ไหนแต่ที่นั่นอะบ้านเขาอะอยู่ที่สิงห์บุรี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อายุเท่าไหร่ได้คะคนที่เสียชีวิต
1: เดี๋ยวก็ที่ดูในประชาชนเกิดพ.ศ. 2527นะครับพี
0: ่อ๋อก็คือว่าคนวัยทำงานเลยล่ะ
1: ครับ
0: นะคะค่ะอืมแต่ว่าคู่กรณีที่มีรอยเฉี่ยวอันนี้คือไม่มีใครเป็นอะไรปลอดภัย
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับถนนมันเป็นลักษณะเป
1: ็
0: นลักษณะของถนนนี่มันเป็นเลนสวนหรือว่ามันลักษณะยังไงอะคะถนน
1: ก็เป็นเลนปกติทั่วไปครับช่องเลนวนเวียนปกติคร
0: ับ ไป2กับ2
1: ไป1กับ1ในระดับปกติกัน
0: ก็คือเป็นถนน2เลนถนน2เลนสวน
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นทางตรงๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเป็นทางตรงยาวเลย
0: นี่ถ้าฟังเหมือนกับเป็นเส้นทางที่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ก็จะใช้กันแต่มันไม่ใช่เส้นหลักที่คนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดใช้ใช่ไหมเส้นนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ดูแล้วก็อันตรายเนาะถ้าบอกว่าเป็นถนนเส้นทางตรงๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเขาขับมาแบบระยะเวลานานๆอาจจะแบบหลับในหรือว่าอะไรได้ด้วย
1: ใช่ใช่ครับมันก็มีส่วนก็เลยยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้ว่าอาจจะหลับในหรือว่าหักหลบเพราะว่ามาพวกอะไรช่วงนี้ถนนสุนัขก็เยอะด้วยเราก็ไม่รู้ว่าหักหลบสุนัขหรือว่าหลับในอะไรอย่างงี้ครับ
0: คือเป็นแหล่งชุมชนด้วยเหรอคะตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ใช่ครับ ก็มันชุมชนคนก็บ้านคนตามข้างทางก็ค่อนข้างเยอะ
0: แต่ก็คือมันได้ไปชนบ้านคนนะก็คือตกค่าลงไปข้างทาง
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วแถวนี้จริงๆแล้วอ่ะพอถ้าฟังอย่างนี้แล้วมันเคยเกิดอุบัติเหตุขนาดนี้มั้ยรางขนาด
1: นี้นานมีบ่อยครับม
0: ี
1: บ่อยเพราะมันเป็นเส้นตรง
0: แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเกิดเหตุจะเป็นช่วงไหนช่วงกลางวันหรือว่าช่วงกลางคืน
1: ถ้าปกติเส้นเนี่ยมันเป็นทางตรงยาวไว้จริงแต่มันไม่ค่อยมีแสงสว่างแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะเกิดช่วงกลางคืนมากกว่าแต่เห็นเนี่ยออกมีอุบัติเหตุช่วงกลางวันเนี่ยก็เลยยัง
0: อันนี้ก็เลยดู
1: ยังดูอยู่ว่าหลักๆเลยเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้เดี๋ยวนะไอ้เส้นนี้คือเหมือนกับว่าผ่านบ้านเรือนผ่านหมู่บ้านใช่ไหมผ่านสวนผ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับโอ้จริงๆถนนเส้นนี้สวยนะนี่ไปดูหาเซิร์ชหาดูรูปไปด้วยแต่ว่าอันตรายก็เป็นทางตรงมากๆจริง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถนนก็ดีนะจริงๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ถนนดีมาก
0: ถนนดีมาก
1: เรียบตรงยาว
0: เรียบตรงยาวค่ะแต่มันไม่ได้มีเกาะกลางถนนมันมีแค่เส้นที่แบ่งเกาะกลางกันอยู่นะคะโอ้อ่ะไปอีกหนึ่งเส้นที่ถึงแม้ว่าดูแล้ววิวมันสวยมากเลยนะแถวด่านช้างแต่ว่าอย่างนึงที่ตามมาก็คือในเรื่องของความอันตรายเรียกว่ากลางคืนนี่ดูน่าจะเปรี่ยวไหมเส้นนี
1: ้ครับพอสมควรครับพี่เพราะว่าล่างหกโมงไปพวกชาวบ้านชาวไร่ก็จะเข้าบ้านนอนแล้วก็จะไม่ค่อยมีแบบรถสั้นจอดเท่าไหร่ถ้ามืดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: น้องเหนือจากคนในพื้นที
1: ่ครับ
0: แล้วคู่กรณีเขาบอกอะไรได้บ้างไหมอ่ะ
1: ถ้าที่เข้าเล่าเขาบอกว่ารถเก่งคือบอกว่าไงล่ะยืดดี
0: อ่
1: ะมันคล้ายรถแล้วก็รถตะแข่งแข่งอยู่ข้างทางเลย
0: แล้วก็ตกลงไปข้างทางอีกรอบนึง
1: ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามกลับไปดูเพราะว่าต้องประคองรถตัวเองเพราะว่ารถมันโยกมา
0: เขา
1: ค่อนข้างเร็ว
0: อ๋อเขามากันคนละทางกันเลยใช่ไหมนะมีความเป็นไปได้สูงไหมเรื่องของอาจจะหลับในหรือว่าสภาพของรถอาจจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงโอ้ยต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะยังไงขอบคุณมากมากเลยนะคะด่านช้างศูนย์ขอบคุณค่ะ
1: ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เชื่อเลยว่าคนที่เคยใช้เส้นทางเนี่ยต้องรู้ว่ามันเป็นเส้นทางผ่านทางสวนผ่านทางนี่เป็นจุดภูเขาอะไรต่างๆสวยงามนะแต่ว่าถนนก็ดีมากด้วยแต่มันอันตรายนะครับฝั่งที่ทางด่านช้าง180บอกเสี่ยงมากในการหลับในเดี๋ยวเราไปที่คุณมนตรีค่ะ

0: คุณมนตรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณมนตรีใช้ถนนประดิษฐ์มนุธรรม
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วอยู่ตรงช่วงไหนคะตอนนี
1: ้มาจากทางด้านเกษตรแล้วก็มุ่งหน้าลาดพร้าวนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็พบเจออุบัติเหตุรถชนท้ายกัน3 คัน
0: 3คันเลยเหรอคะมีรถอะไรบ้างอ่ะคุณมนตรี
1: คันหลังจะเป็นรถขยะของกทม.สีเขียวครับแล้วก็คันกลางเหมือนจะเป็น SUV แต่คันหน้านี้จำไม่ได้ว่าเป็นพิกอัพหรือเป็นรถเก๋ง
0: ไม่เป็นไรแต่ชนรุนแรงไหมคะดูแล้วน่าจะมีคนเจ็บด้วยไหม
1: คันบาดเจ็บอาจจะไม่มีหรือมีก็มีเล็กน้อยเพราะว่าแต่ว่าคันกลางท้ายค่อนข้างจะยุบหนักเพราะว่าโดนรถใหญ่ครับรถขนขยะกทม.คันใหญ่ชน
0: แต่รถขนขยะในช่วงเวลาน
1: ี้ท้ายยุบไปเยอะเหมือนกันกระจกหลังน่าจะแตก
0: ค่ะงั้นแปลว่าน่าต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้าย
1: เมื่อกี้ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที
0: ่
1: จอดรถจอดอยู่เลนซ้ายนะครับก็คือจุดที่รถจอดก็คือที่เขาที่ออกมาจากทองซอยลัดจากลาดพร้าว87เลี้ยวซ้ายมาประมาณ30เมตรแถวนี้ครับก่อนถึงที่กับรถจุดกับรถที่ไปกับรถไปเซ็นทรัลอีสต์วิวแต่อันนี้อยู่เลนซ้าย
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวเราประสานทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างปกติแล้วรถขยะนี่เขาจะน่าจะเป็นรถเปล่านะเพราะว่าปกติเขาจะเก็บไปตั้งแต่ช่วงเช้า
1: แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดก่อนตอนเกิดเหตุเขาชนกันเลนไหนนะ
0: เลนไหน
1: แต่ว่าตอนนี้รถเขาจอดอยู่เลนซ้าย
0: ก็คือเขาชิดขอบทางกันทั้งหมดแล้ว
1: ใช่สามคัน
0: โอเคค่ะเดี๋ยวได้ติดตามต
1: ่อรถค่อนข้างจะติดยาวเพราะว่ารถที่ออกมาจากซอยลาดพร้าว87ก็ปกติก็รถออกมาเยอะอยู่แล้วแล้วก็ทำไมต้องเบี่ยงมาเลนซ้าย
0: แปลว่า
1: เบี่ยงไปเลนขวา
0: แปลว่าผลที่จะมีผลกระทบมากก็คือคนที่จะออกจากซอยลาดพร้าว87ใช่ไหมคะ
1: ก็ไอ้ผลกระทบก็มาถึงไอ้ถนนประดิษฐ์มนุธรรมด้วยครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่มาก็ห่างแถวค่อนข้างจะยาวเพราะว่ามันเป็นสองเลนรถต้องพยายามออกเลนขวาไว
0: ้อ๋อโอเคเน้นเลนขวา
1: ครับเลนขวาก็จะดีที่สุด
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยคุณมนตรีแต่ถ้าเลยมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรโล่งเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คือจริงๆแล้วเป็นห่วงถ้าเป็นรถขยะที่มีทางเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเขาเก็บขยะนี่ชนเจ้าหน้าที่เขาจะยืนอยู่ด้านหลังแต่ไม่น่าจะนะไม่น่าจะเป็นช่วงเก็บขยะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไงได้ตรวจสอบเพิ่มเติมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ฝากด้วยเดี๋ยวใครที่ตามหลังมานะอาจจะมีเพิ่มเติมยังไงก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้มีแจ้งของคุณอัศดากรใช้ในซอยสุขุมวิท11เห็นบอกว่าในซอยอ่ะมันมีอยู่2เลนสวนนะคะไปกับแล้วปรากฏว่าคือพอเข้ามาจากปากซอยเนี่ยประมาณ 2-300 เมตรมีรถแท็กซี่ป้ายดำมาจอดข้างทางแล้วก็มีรถบรรทุกของไซต์งานก่อสร้างค่ะที่เข้าออกก็เลยทำให้รถติดมากๆนะคะรถติดมากๆเดี๋ยวจุดนี้แจ้งประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แจ้งมานะคะแล้วก็คุณวิจิตรบอกว่าใช้เส้นวงแหวนตะวันตกนะคะในช่องทางคู่ขนานช่วงระหว่างต่างระดับบางโทรัสมุ่งหน้าสะพานข้ามคลองภาษีเจริญจุดเนี้ยก็จะชะลอนะในช่องคู่ขนานถ้าอยากจะไปเร็วก็ให้ใช้ในช่องทางด่วนนะคะก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันที่แจ้งมาส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
4: ในช่วงนี้นะคะมีฝากมาจากทางด้านของรอฟอมอค่ะแจ้งขยายเวลาในการปิดเปลี่ยนการจราจรนะคะบนถนนบวรนิเวศแล้วก็ถนน13ห้างค่ะตรงช่วงของวัดบวรนิเวศราชวรวิหารตรงนี้เป็นงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะเขาก็เริ่มมีการปิดเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนพระสุเมนตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานวัญชาติสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรค่ะแล้วก็บริเวณปิดเบี่ยงบนถนนบวรนิเวศและถนน13ห้างสามารถใช้ได้2ช่องจราจรแต่ว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นค่ะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มอต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข06592805970659280597ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ทาง LINE แอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะช่วงนี้นะคะ10นาฬิกา40นาทีที่เกิดไปตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของ Data Center นะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในความสนใจแล้วอย่างหนึ่งค่ะมีโอกาสได้อ่านนะคะที่อาจารย์สนธิคัชวัตรเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็น Data Center นะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงแนวโน้มหรือว่าเรื่องของข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะในสหรัฐอเมริกา นะคะซึ่งอาจารย์พูดไว้น่าสนใจมากๆนัดอาจารย์เอาไว้นะคะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสได้สอบถามอาจารย์ให้อาจารย์มาพูดคุยกันเป็นเรื่องของบทเรียนเลยจากทางสหรัฐอเมริกานะคะเกี่ยวกับเรื่องของ data center เรื่องของการเติบโตอย่างรวดเร็วของ data center ในสหรัฐอเมริกานะคะคือเพื่อรองรับระบบ AI แล้วก็ cloud นะคะแล้วมันก็มีผลเพราะว่าคือกำลังมันมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็กระเป๋าเงินของประชาชนในท้องถิ่นทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้กับทางอาจารย์กันเพราะอาจารย์โพสต์เอาไว้น่าสนใจและต้องมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อกันเลยนะคะทางด้านของดร.สนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับคุณยนุชคร
4: ับ ค่ะคืออ่านที่อาจารย์เปรียบเทียบเอาไว้ในเรื่องของแง่มุมน่าสนใจมาก Data Center บทเรียนจากสหรัฐอเมริกาคือบอกว่ามันมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมันก็มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตแล้วก็ของคนในท้องถิ่นถึงขั้นก็ต้องมีการประท้วงมีอะไรกันเลยล่ะคะอาจารย
5: ์ครับคือในอเมริกาเรื่องนี้เขาทำมานานแล้วแล้วก็ประธานาธิบดีของเขาเนี่ยต้องการให้เป็นผู้นำของโลกคือว่ามี Data Center ตั้งอยู่ที่ประเทศตัวเองใช่มั้ยแล้วก็ประมวลผลอันนี้ไงนะตอนนี้พอไปตั้งเยอะเข้ามันก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะเพราะมันกินน้ำกินไฟเยอะใช่ไหมก็คืออย่างเงี้ยขนาดเล็กเองเนี่ยกินไฟอย่างน้อย 8,000 หลังอ่ะนะขนาด20นะไม่เกิน20เมกะวัตต์เนี่ยใช้น้ำเนี่ยเท่ากับ 8,000 หลังอ่ะนะหรือเงี้ยอย่างเงี้ยนะหรือว่าใช้ไฟประมาณ 1,000 กว่าหลังเงี้ยขนาดเล็กนะเพราะฉะนั้นพอเขาไปตั้งขนาดใหญ
4: ่
5: มาขนาดเล็กคือต่ำกว่า20เมกะวัตต์ใช่ไหมก็ไปทำโอ้300-400เมกะวัตต
4: ์
5: สุดท้ายไปเนี้ยโอ้โหเวอร์จิเนียเนี่ยที่เป็นฮับของไอ้ Data Center อเมริกานะเป็นไงน้ำแห้งเนี้ยน้ำแห้งก็ไปแย่งน้ำชาวบ้านพวกเกษตรกรรมเกษตรกรก็ไม่มีน้ำใช้เขาก็วอยวายนะครับหรืออย่างที่นิวยอร์กเป็นไงนิวยอร์กปัญหาคือโอ้ข้าวไฟดับบ่อยไฟดับบ้างอะไรบ้างข้าวไฟแพงใช่ไหมแล้วก็ไปบวกไปใช้ราคาเดียวชาวบ้านไปใช้สายส่งเดียวกันเนี่ยเขาประท้วงสุดท้ายนิวยอร์กบอกว่าไงบอกว่าจุดก่อนไม่ให้สร้างแล้วนะไม่ให้สร้างกันหนึ่งปีเลยเดี๋ยวให้ใครมาคิดกันใหม
4: ่
5: นะแล้วเวลาจะสร้างคุณจะต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนมาคาดการณ์ก่อนว่า มันจะมีผลกระทบอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยจะมีแผนไหมชัดเจนเคส by เ
4: ค
5: สนี่อย่างที่เท็กซัสอย่างไรเป็นไงข้าวไฟเกิน5เท่า
4: จ
5: ากเกิน5เท่าของเมื่อก่อนนะชาวบ้านเขาก็ประท้วงเนี่ยเขาบอกหยุดไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะ
4: คือแต่ว่าขนาดของ data center ในสหรัฐอเมริกากับของในบ้านเราที่ตอนนี้ที่มีการก่อสร้างหรือว่าที่ใช้อยู่มันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์เพราะถ้าเราดูจากของที่อาจารย์โพสต์ของที่สหรัฐอเมริกามันจะเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ
5: ไม่คืออเมริกาเขาอย่างนี้เขา
4: ของ data center ในสหรัฐอเมริกากับของในบ้านเราที่ตอนนี้ที่มีการก่อสร้างหรือว่าที่ใช้อยู่มันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์เพราะถ้าเราดูจากของที่อาจารย์โพสต์

0: แต่ไอ้ขนาดเล็กมันกระจุกอยู่ในกรุงเทพ45แห่งนะที่ตรวจเจออ
1: ืมค่ะอันนี้คือเป็นช่องว่างของกฎหมายในบ้านเราซึ่งมันยังเรียกว่ามันไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลกใช่ไหมมันก็เลยเป็นช่องว่าง
0: ไม่มีนิยามคำว่า data center คืออะไรเขาเลยไปขอเรียกเป็น warehouse เป็นที่เก็บใช่ไหมเป็น warehouse คือกลายเป็นที่เก็บไอ้คอมพิวเตอร์จริง
1: ซึ่งมันคนละแบบกันเลย
0: ใช่ไหมมันก็ปล่อยแล้วก็มีถังน้ำมันอีก200,000กว่าลิตรเก็บไว้ในนั้นนะเพื่ออะไรเพื่อกันไฟดับใช่ไหมเพราะมันดับไม่ได
1: ้
0: นะ
1: ค่ะซึ่งในความเป็นจริงโอเคว่ามันสร้างอ่ะสร้างได้ก่อตั้งได้แต่มันต้องเป็นพื้นที่โซนนิ่งของพื้นที่เฉพาะเราต้องมีการเรียกว่าอะไรนะมีการสำรวจในเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน
0: ดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะมันมีอากาศร้อนปล่อยไปเจอชาวบ้านเนี่ยมันปล่อยน้ำเสียออกมาใช่ไหมที่ทางอะไรมันมีผลกระทบ
1: แล้วมันจะเลวร้ายขนาดไหนยังไงคะถ้ามันอยู่ในเมืองแล้วมันจะสร้างผลกระทบอะไรขนาดไหนคะอาจารย์
0: แค่นี้ไงตอนนี้มีกินน้ำมันเอาน้ำมันไปไว้ใช่ไหมแล้วก็มีกินน้ำมันมีน้ำมัน
1: พว
0: กอะไรเยอะแย
1: ะ
0: เนี่ยประเด็นนี้คือว่าคือพอเราไม่มีนิยามเนี่ยเขามาขอเป็นแอร์เฮาส์จะมาตั้งอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนุญาตไปโดยที่ไม่รู้เป็นอะไรสุดท้ายเนี่ยมันก็มีผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเป็นวันที่มีบอร์ดนาซาสิงคโปร์แห่งชาติ
1: ค่ะ
0: เป็นที่เขาเป็นประธานประชุมเนี่ย
1: ค่ะ
0: กำลังประชุมอยู
1: ่
0: ไปกำหนดกติกากฎเกณฑ์ไว
1: ้ค่ะ
0: นะแม้ว่าจะในอนาคตจะให้ไปตั้งที่ไหนตั้งอย่างไรนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือไอ้ของที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องตั้งกรรมการไปตรวจสอบด้วย
1: ค
0: ่ะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแต่ไอ้ของใหม่แค่แต่อนุญาตอย่าเพิ่งอนุญาตนะหยุดก่อน
1: ค่ะ
0: หยุดก่อนตั้งกติกาเรียบร้อยก่อนว่าอยู่ที่ไหนทางเมืองอะไรนะครับ
1: ก็อย่างหนึ่งที่บอกว่ามันจะเพิ่มอุณหภูมิของจุดที่อยู่บริเวณตรงที่เป็นจุดที่ตั้ง data center ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันต้องอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสที่ต่ำกว่านั้นใช่ไหมต้องถึง-1.8องศาเซลเซียสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟมหาศาลใช่ไหมมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาและความร้อนก็ต้องความร้อนเนี่ยมันก็ต้องปล่อยออกใช่ไห
1: ม
0: ก็คือต้องมีน้ำหล่อเย็นนะเพื่อนมีน้ำหล่อเย็นน
1: ะ
0: ให้มันเย็นลงไอ้น้ำทั้งหลายพวกนี้มันก็ต้องมันมีพัดลมในการกวนมันก็คือระบายออกนะระบายออกไปข้างนอกคล้ายๆโรงงานอย่างเงี้ยเขาเรียกน้ำหล่อเย็นนะครับเนี่ยมันก็ความร้อนก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณสัก2องศาเซลเซียสรอบๆเนี่ย
1: นะโอ้ถ้ามันมีการปล่อยน้ำ
0: ตอนนี้มันลำบากเลยนะ
1: ถ้ามีการปล่อยน้ำอะไรออกมามันก็ทำให้อุณหภูมิมันก็มีผลกับสัตว์หรืออะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำในคลอง
0: ครับอันนี้คือน้ำหล่อเย็นมันน้ำเพราะมันใช้น้ำมหาศาลในการหล่อเย็นเพื่อไม่ให้เครื่องมันร้อนเลยมันระเบิดใช่ไหมไอ้น้ำที่มันร้อนก็ลงมาเลยมันลงมาในคลองในท่อระบายน้ำกทมลงในคลองมันก็มีอุณหภูมิสูง35-36องศาเซลเซียสแล้วในน้ำพวกนี้มันเป็นมันต้องใส่สารเคมีพวกคลอรีนอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อไปกำจัดตะไคร่น้ำใช่ไหมกับแต่สัตว์น้ำไอ้แพงต้นทั้งหลายใช่ไหมไอ้พวกนี้พอลงแหล่งน้ำเนี่ยโอ้มันเป็นกรดก็ทำลายนิเวศวิทยาก็มีปัญหา
1: โอ้แล้วอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบขนาดไหนเพราะมันก็เปิดไปหลายจุดแล้วนะคะในกรุงเทพเรานะคะอาจารย์
0: ใช่เพื่อนไม่รู้ไงจ
1: ะ
0: แอบกันเนี่ยบอกเป็นแวร์เฮ้าส์ไม่ได้ตรวจอะไรกันเลยเนี่ยเขาก็โผล่ขึ้นมาโอ้โหไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีการตั้ง
1: จริง
0: ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนมันมีได้นะเพราะว่าอย่างแบงก์เนี่ยเขาก็ใช้ data center อะไร
1: คือมันไม่ขนาดใหญ่มันไม่คนละแบบกันนะปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วอย่างนี้ยังไงคือต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาจัดระเบียบกันใหม่หมดเลยคือจะเข้าใจมันก็เป็นเรื่องของการที่พัฒนาการก้าวหน้าใช่ไหมคะเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของการลงทุนในบ้านเราแต่มันต้องมีการจัดการในเรื่องของกรอบที่มันรัดกุมค่ะ
0: คือ data center มันแค่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะแล้วเขาก็พยายามบูมขึ้นมาเพราะว่ามันจ่ายภาษีแพงใช่ไหมมาตั้งมาลงทุนเป็นแสนล้านเน
1: ี่
0: ย Microsoft Google มันจ่ายภาษี
1: ให
0: ้เราได้เยอะแต่ว่าเอาพูดตรงๆเลยคือว่าไอ้ตอนก่อสร้างก็ว่างไปนะแต่พอทำงานแล้วมันมีคนไม่เกิน80คนนะไม่เกิน150คนนะ
1: แค่
0: น
1: ั้
0: นนะมันจ้างงานน้อยแต่ว่ามันอยู่กับเราตลอดไปนะแล้วมันกินน้ำกินไฟแย่งน้ำแย่งไฟปล่อยความร้อนปล่อยมลพิษออกมาเนี่ยนะครับแต่เราได้ภาษีไงเราได้ภาษีเยอะ
1: แต่มันก็มีผลกระทบที่ตามมาอีกหลายมุมอย่างที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาเจอต้องมีการชะงักชะลอกัน
0: ผมก็เลยเสนอรัฐบาลบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณไปดูเรื่องแคลริ่งอะไรเงี้ยคุณเลือกคุณจะตั้งในกี่ที่ตั้งตรงโซนไหนแล้วก็ทำประชาพิจารณ์เลยนะผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยดีไหม
1: นี่อะไรครับเรามีการประชุมกันอยู่เลยนี่อาจารย์บอกอาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมันควรอยู่ในเมืองไหมอะ

0: มันเทียบอยู่ในเมืองถ้ามันเล็กๆนะเล็กๆก็โอเค
1: เล็กๆคือเล็กขนาดไหนคะอาจารย์เล็กขนาดไหนเพราะเดี๋ยวนี้เขาตั้งเป็นขนาดไหนที่เรียกว่าเล็กเพราะที่เราเห็นนี่มันเป็นอาคารสูงๆอาคารใหญ่อย่างเงี้ยเลย
0: ใช่ไอ้นั่นมันเขาเรียกว่าใหญ่ใช่ไหมเล็กนี่คือเป็นของออฟฟิศอะสมมติว่าสมมติบริษัทเรามีคอมพิวเตอร์มีอะไรเราก็ตั้งเล็กๆใช่ไหมเก็บประมวลผลสำหรับบริษัทเราเนี่ยนะแต่ว่านี่มันไม่ใช่นี่มันให้เขาเช่าอ่ะใช่ไหมประมวลผลทั่วโลกเลยมาอยู่ที่เรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยอย่างนี้ใหญ่ๆก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะเพราะงั้นต้องจำกัดขนาดนะไอ้อย่างนี้ไงคือรัฐบาลจะต้องมาศึกษาใช่ไหมกรุงเทพเนี่ยควรจะมีได้เท่าไหร่ควรมีไม่เกินกี่เมกะวัตต์เพื่อให้ยังน้ำแย่งไฟชาวบ้านอยู่ที่ไหนโซนนิ่งอยู่ตรงไหนทำประเมินสุขภาพสิ่งล้อมถามชาวบ้านก่อนเอาไห
1: มค่ะคือตอนแรกชาวบ้านอาจจะไม่รู้ไม่ได้ยินเขาว่าเซ็นเตอร์เป็นเรื่องของ data center อ๋อมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีการลงทุนการจ้างงานแล้วไม่ได้นึกว่ามันจะมีผลกระทบอะไรก็ดีใจที่มีการก่อตั้งขึ้นมา
0: ผมเข้าใจนะว่าเรื่องกายเข้าใจตอนเรื่องของเนี่ยเอาเป็นโกดังเก็บคอมพิวเตอร์เก็บเซิร์ฟเวอร
1: ์มันไม่ใช่
0: มันประมวลผล
1: ค่ะอาจารย์นอกเหนือจาก
0: มันทำงานไม่ใช่เก็บเฉย
1: ใช่อาจารย์นอกเหนือจากที่อเมริกาประเทศอื่นก็จีนหรือว่าทางญี่ปุ่นอะไรเขาก็มี data center ใช่ไหมเขาก็มีการจัดการยังไง
0: เขามีแล้วเขาก็ดูว่าไอ้เขารับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วอยู่ในโซนนิ่งชัดเจนตอนนี้สิงคโปร์บอกไม่เอาแล
1: ้
0: วไม่เอาแล้วมาเลยบอกไม่เอาแล้วแต่ไทยกำลังบอกว่าจะเป็นฮับของอาเซียนในการอยากเอาตรงนี้ไทยไปประกาศไว้ไงเพราะฉะนั้นถึงไง BOI 8ปีนะแล้วแกเสร็จแล้วไอ้พวกเครื่องจักรนำเข้าไม่ต้องเสียตังค์อย่างเงี้ยเนี่ยก็เราส่งเสริมหนักไงนะ
1: คือเข้าใจใช่ก็เข้าใจอีกมุมนึงเพราะมันก็คืออะไรได้มันก็คือเป็นฮับแต่ว่ามุมนึงก็เรื่องของกฎหมายผังเมืองเรื่องของสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เราจะได้เจอกันที่เราจะต้องรับเขาเรียกว่าไงนะที่เราจะต้องมานั่งรับร่วมปัญหาแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าในการจัดระเบียบที่อาจารย์แนะนำนี่คือต้องยังไงบ้างนะคะหรือมันเป็นพื้นที่เป็นจุดไหนอะไรที่อาจารย์มองว่ามันน่าจะเหมาะสม
0: คืออย่างนี้คือโดยหลักการอันนี้รัฐบาลต้องว่าไปแต่ว่าโดยหลักการคือเขาควรจะถ้าเป็นขนาดใหญ่ต้องอยู่ในพื้นที่สีม่วงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมนิคมอุตสาหกรรมเปว่าในนั้นเลยนะแล้วก็พวกน้ำไฟต้องแยกออกจากประชาชนนะไม่ได้ไปเอาน้ำไฟของประชาชนมารวมกันไม่ได
1: ้
0: นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าที่สำคัญคือมันจะต้องจับถ้ามันแล้วก็แยกเป็นขนาดใหญ่คุณจะต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็คือว่าไปบอกเลยว่ามาตรการป้องกันและผลกระทบคืออะไรมาตรการติดตามตรวจสอบคืออะไรใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือทำประชาวิจารณ์ถามประชาชนด้วยว่าประชาชนคิดยังไงนะแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยนะเล็กเนี่ยนะโอเคก็อย่างเงี้ยมาตั้งเนี่ยก็ต้องบอกเขานะก็คือถ้าเป็นของบริษัทตัวเองเล็กๆอย่างเงี้ยอ่ะก็ว่ากันเด็ดแต่ว่าชาวบ้านต้องรู้เพราะคุณเก็บกักน้ำมันด้วยมันมีเกี่ยวกับน้ำมันด้วยอะไรด้วย
1: คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยพวกการลงทุน data center เนี่ยในไทยเรามันจะไปเขาเรียกว่าไปกระจุกตัวอยู่แถวในโซนของเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมคะแถวทางภาคตะวันออกทำไมปัจจุบันมันถึงได้เข้ามาอยู่ในเมืองในกรุงเทพอะคะอาจารย
0: ์มันอยู่ในเมืองมานานแล้วเราไม่รู้นะม
1: ัน
0: อยู่มานานแล้วแต่เราไม่รู้เองเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยคือน้ำไฟมันพร้อมไงไฟออปติกใช่ไหมแล้วก็ไฟใช่ไหมทำไมต้องพระรามเก้าโอ้ไฟพร้อมไม่มีดับแน่นอนอะไรเงี้ยนะ
1: มารู้ว่าตอนที่มันเริ่มมีปัญหาแล้วมันเริ่มส่งกลิ่น
0: ใช่เพราะรัฐบาลก็รู้แต่รัฐบาลก็ยอมไงแต่ว่าอาจจะไม่รู้อะไรละเอียดว่าเอ้ยเมืองนอกเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะเราก็รับเข้ามาอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะถึงวันนี้เป็นไงช่วยกันจัดระเบียบจัดระเบียบให้เรียบร้อยไอ้ของเก่าที่มันมีแล้วเป็นไงส่งคณะกรรมการไปติดตามตรวจสอบไปดูซิว่าน้ำเกินไหมอากาศเกินไหมอย่างเงี้ยนะมลพิษทางเสียงเป็นยังไงการอุตสาหกรรมเอาไปทิ้งที่ไหนอย่างเงี้ยไปจัดการใช้กฎหมายไปดูแลนะครับ
1: ยังทันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ยังทันนะเพราะเขามีอายุอะไรกำหนดด้วยอายุสมมติให้อายุไอ้3ปีใช่ไหมไอ้3ปีคุณต้องเอาใหม่นะตามของเราให้หมดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่เรากำลังจะร่างมาใหม
1: ่
0: ค่ะแต่ไอ้ของใหม่หยุดไปก่อนนะไปตามระเบียบใหม
1: ่แต่ว่ายังไม่ได้มีข้อมูลที่ออกมาชัดเจนในการสำรวจใช่ไหมว่ามันมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างในแต่ละจุดที่มีการก่อตั้ง data center ในพื้นที่ของกรุงเทพ
0: ใช่คือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมรัฐบาลก็ยังไม่รู้เลยซ้ำไปว่ามันตั้งอยู่จุดไหนบ้างบางทีผมก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เขาเจอแล้วพระรามเก้ากับรามคำแหงนะอันนี้คือขนาดใหญ่เลยนะใช่ไหมแต่เล็กๆเนี่ยเราไม่เห็นนะ
1: รู้ว่ากำลังจะมีการก่อสร้างแถวอย่างย่านบางนาด้วยเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ใช่เนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: นี่ครับ
1: แถวอุดมสุขในหลายว่ากำลังจะมีการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร
0: ์
1: ค่ะ
0: เห็นไหมแค่ตอนนี้ก็กระแสสังคมประเทศไทยก็ตื่นตัวแล้วมันมีปัญหาแล้วมืองอกก็มีปัญหานะอย่างเงี้ยกลับมามองนะกลับมาดูนะคือต้องให้กำลังใจรัฐบาลนะในเมื่อยังกลับตัวทันน
1: ะ
0: แล้วก็มาตั้งกฎกติกากันใหม่อย่างเงี้ยเราก็เชียร์นะก็ว่ากันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์พูดถึงถ้าเรามีน้ำมันดีเซล2แสนลิตรอยู่ใน data center มันอยู่ในเมืองเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะถ้ามันระบบของมันไม่ดีเนี่ย
0: คืออย่างนี้คือน้ำมันเนี่ยเขาให้เก็บกักตั้งแต่15,000จนถึงไม่เกิน500,000น
1: ะ
0: สำรองเอาไว้สำรองเวลาไปปั่นไฟหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเก็บได
1: ้
0: แต่มันต้องมีวิธีการในการเก็บไม่ใช่มาเก็บใส่ถังเรื่อยๆคุณต้องมีกำแพงกั้นมีปันวอใช่ไหมต้องมีเซ็นเซอร์ในการจับว่ามันจะล้นหรือเปล่าจะต้องมีระบบดับเพลิงระบบดับไฟนะอย่างเงี้ยเซฟตี้ต้องพร้อมไม่ให้มีกลิ่นออกมารบกวนชาวบ้าน
1: กำแพงต่างๆก็ต้องกักกันเอาไว้ให้ดีใช่ไหมคะในเรื่องของ
0: ใช่เขามีระเบียบอยู่ไงแต่พวกนี้มาคือมาตั้ง data center บอกเป็น warehouse แล้วเอาน้ำมันมาใส่โดยที่ไม่ได้บอกไม่จับไงฮะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมโดยที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งนะครับ
1: นี่ไงคือช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งเดี๋ยวเราไปดูรอประชุมดูว่าเดี๋ยวการประชุมที่กำลังประชุมตอนนี้มันจะออกมายังไงค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นห่วงเรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: อาจารย์เป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี
0: ้ไม่ใช่คือผมก็เสนอไปแล้วว่ามันควรจะปิดช่องโหว่อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็เป็นห่วงว่า
1: ค่ะ
0: เป็นห่วงก็คือว่าไอ้ของเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะตรวจสอบกันทั่วถึงไหมใช่ไหมไม่ใช่ไปรอประชาชนร้องเรียนมันมีกลิ่นน้ำมันแล้วเขาไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยที่ไปตรวจเลยใช่ไหมที่พระราม9ตอนนี้คือมีที่ไหนไปตรวจให้หมดแล้วก็เอามาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นตัวจับว่าต้องห้ามเกินมาตรฐานใช่ไหมเสียงต้องห้ามดังแค่นี้อะไรเงี้ยนะนะครับ
1: คือจริง
0: ๆของเก่าให้หมดนะ
1: อาจารย์บอกมามันมีมาตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยอ่ะเรามารู้ตรงจุดที่มันมีปัญหาแค่บางโซนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็
0: ที่ผ่านมาขออนุญาตกับแค่ไหนแค่เขตหรือเทศบาลเองอ่ะของถิ่นแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วบอกเป็นแวร์เฮาส์ก็คือทางสินค้าทางสินค้าคือเก็บสินค้าเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่มันกระมวลผลใช่ไหมมันมีอะไรเยอะแยะมันไม่เอาคอมพิวเตอร์ไปเก็บที่เฉยที่ไหนไม่ใช่นะ
1: อาจารย์บอกว่าพูดถึงเรื่องของการบังคับใช้พลังงานสะอาดอันนี้เป็นตัวที่จะช่วยในการที่จะลดพลังงานไฟฟ้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องนะคือในอนาคตจะมาลงทุนนะจะมาทำเนี่ยคุณก็ต้องมีโซล่าท็อปใช่ไหมติดหลังคงหลังคาก็คือเอาไฟมาช่วยด้วยใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ในอเมริกาบังคับให้ทำโซล่าฟาร์
1: ม
0: ต้องเอาไฟสะอาดมาใช้ด้วยทำไมพอแล้วไปเอาไฟหลวงอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไปเอาไฟหลวงแย่งชาวบ้านก็อย่างนี้ก็ไม่ไหว
1: เห็นอ่านเจอบางบริษัทเขากำลังจะทำเป็นโซล่าเป็นฟาร์มของโซล่
0: า
1: เพื่อที่จะเอามารองรับกับ data center ค่ะงั้นเดี๋ยวได้ติดตามต่อและคงได้สัมภาษณ์อาจารย์หลังจากนี้ว่าจะออกมาในแนวรูปแบบไหนยังไงขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเชื่อว่าตอนนี้หลายคนทุกคนไทยเรารู้จักแล้วล่ะ data center นะคะแล้วคงจะเข้าใจถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นก็ช่วยกันเพราะว่าบางจุดนี้เรายังไม่รู้หรืออะไรต่างๆก็ให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กันได้แล้วตอนนี้กำลังมีการประชุมในเรื่องนี้อยู่นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีตะกี้เห็นเขามีไลฟ์ด้วยนะในเรื่องของการประชุมเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในวันนี้ถึง7 กันยายนนี้นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับอะไร

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปภ.แจ้ง54จังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาส
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง54จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง17จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยให้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังเตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนให้ทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ให้มีการประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการเพื่อความปลอดภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: อยู่ที่เรื่องของอากาศนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP นะครับเปิดเผยรายงานว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแล้วก็อาจเพิ่มสูงสุดแตะระดับ 1.8 องศาเซลเซียสหรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.6 องศาเซลเซียสภายในปี2643นะครับพร้อมระบุว่าการทำให้อุณหภูมิโลกลดกลับมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม UNEP ระบุว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะเกิดภาวะอุณหภูมิร้อนเกินระดับเป้าหมายและเตือนว่ายิ่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวช้าไปทุกปีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและทำให้การฟื้นฟูยากลำบากซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้แม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงภายหลังก็ตามนะครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่สูงทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ตำบลชะอมจังหวัดสระบุรีทหารจิตอาสานะครับได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ทหารจิตอาสาสามารถปฏิบัติได้ทันทีติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิมพลอย
7: ทหารมาแล้ว
8: ในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่9ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมณฑลทหารบกที่18จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกำลังพลจิตอาสายังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพร้อมสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ตามความจำเป็นขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากซ้ำได้ทหารจิตอาสาที่เข้ามาเติมกำลังในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในช่วงนี้นะคะในส่วนของคนที่ใช้บริการของการประปานครหลวงค่ะเรื่องน้ำประปาเนี่ยจัดการได้ง่ายกว่าคืนนะคะแค่มีแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ก็ครบจบทุกเรื่องน้ำประปาในแอปเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าน้ำสะดวกรวดเร็วตรวจสอบการใช้น้ำนะคะเช็คได้ทุกเวลาแจ้งปัญหาพร้อมทั้งติดตามสถานะแล้วก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็บริการของการประปานครหลวงนะคะก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ดาวน์โหลดฟรีค่ะรองรับทั้ง iOS Android นะคะแล้วก็ Harmony OS ด้วยนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีเลยแล้วที่สำคัญคือมันทำให้เราสามารถที่จะสะดวกมากขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้บริการนะคะในส่วนของการประปานครหลวงส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรกันสำหรับในช่วงเวลานี้มีรับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ สุขุมวิทในฝั่งขาเข้าบริเวณจุดกลับรถนะคะตรงข้ามกับซอยสุขุมวิท43เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะรถชนท้ายกันแล้วก็ชนกันในช่องทางด้านขวาในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานคนเจ็บแต่ว่าเห็นบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็กรณีของอุบัติเหตุเส้นกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันออกนะคะที่มีคุณธวัชแจ้งกิโลเมตรที่40.700แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงของต่างระดับรามินทราตอนนี้ทั้ง2จุดคือก็เคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นขีดขวางเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลให้ส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิมัมมี่ครับกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณหมอจะสุขให้ทราบกันทุกวันคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิรุธครับสวัสดีท่านผู้ฟังชาวสารทุกท่าน
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เป็นรายงานวันที่3กันยานะท่านผู้ฟังครับ36ชีวิตนะครับเมื่อวานนี้โดยการเป็นท้องขนมพวกประเทศ36ชีวิตนะครับทำให้3วันเมื่อ3วันนี้ผู้สูญเสียคนในประเทศไปถึง107ชีวิตนะครับยังไม่ควรจะสูญเสียเลยสิ่งเหล่านี้ป้องกันได้จริงๆนะ
0: ค
1: ุณพิรุธไม่ได้ป่วยเจ็บไม่ได้เป็นมะเร็งมะเร็งนิดอะไรเพื่อรักษาไม่ได้นะครับคือสุขภาพดีเลย
0: ครับ
1: ขอไปแล้วก็ไปมีชีวิตครับมาดูภาพรวมนิดหนึ่งของปีนี
0: ้
1: นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมมาถึงเมื่อวานนี้นะครับ3กันยา 8,570 ชีวิตครับนะครับนี่เฉพาะนัดที่ไปตายในจุดเกิดเหตุนะ
0: นี่เดือน9นะคะเดือน9 8,570
1: ใช่ยังไม่ได้นับที่เกิดตายที่โรงพยาบาลประมาณ 20% ของ 8,000 กว่าเทียบกับปีที่แล้ว 8,000 นิดนึงครับแต่เป็นแค่ 8,217 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้หน้าของปีที่แล้ว353ชีวิตเลยนะครับ
0: นั่นไม่น่าจะถึงหมื่นนะคุณหมอปิดท้ายปีค่ะ
1: ไม่รู้จะไปถึง400หรือเปล่าหรือไปถึง500เน
0: ี่ย
1: ต
0: ั
1: ดใจเลยเนี่ยมันไม่แผ่วเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่แผ่ว
0: ค่ะ
1: ผมนึกว่าขึ้นปีหลังนี่จะดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะ
1: แย่ลงที่ต่ำไปนะในกรุงเทพมีเวลา2ชีวิตนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยท่านหลีก็ยังอยู่ประมาณวันละ35ชีวิตนะ
0: ค่ะ
1: ที่ออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับบ้านเลยคุณผู้ช
0: ม
1: นี่เป็นความสูญเสียมหาศาลจริงๆนะที่ชีวิตคนนะครับเมื่อวานนี้ผมอ่านรายงานทางชมแพทย์เขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับมาถึงวันก่อนเนี่ย มีคนเสียชีวิตจากโควิดเหมือนกันนะครับ13คนโอ้โหเราเทียบแล้วโอ้โหมันคนละเรื่องแล้วได้เดี๋ยวนี้
0: มันเป็นคนละประเด็นคนละเรื่องกันใช่คือมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้หลายแต่ที่เดี๋ยวนี้เป็นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเป็นแล้วยังไม่มีเองไม่มียาไม่มีอะไรนะครับครับแต่ว่าไอ้จริงๆว่าตายจากอุบัติเหตุที่เป็นโรคประจำถิ่นหรือเปล่านี่น่าจะเป็นนะมันเยอะมากเลย
0: นี่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะ
1: ของโลกโดยสารไปน
0: ะ
1: นี่เฉพาะถิ่นประเทศไทย โลกประจำถิ่นประเทศไทยก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับว
0: ่
1: าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตคน
0: ค่ะ
1: ที่ไม่ได้เป็นโรคอ่ะ
0: ค่ะ
1: สุขภาพดีดีออกจากบ้านไปแล้วก็ไปโดนชนตายที่ไหนนั้นมันไม่ควรฝากไว้ด้วยครับนโยบายเรื่องนี
0: ้
1: ต
0: ้
1: องออกมาให้มันชัดเจนว่าจะทำยังไงนะครับคนที่จะออกจากบ้านไปได้กลับบ้านทุกวัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็มาช่วยคุณหมอกันค่ะในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะลดจำนวนของผู้ที่สูญเสียเดี๋ยวเราไปที่คุณชาติประชาชื่นสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ค่ะคุณชาติประชาชื่นอยู่ถนนรัชดานะคะ
2: คร
0: ับ
2: พอด
0: ี
2: รัชดามาจากทางศาลยุติธรรมนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วพอถึงแยกประชานุกูลเนี่ยจะมีสะพานข้ามนะฮ
0: ะ
2: แล้วก็มีช่องแรกขวาสุดจะเป็นช่องกลับรถใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ปรากฏว่ามีรถ18ล้อไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับเข้าไปข้างในแล้วไปเสียตรงทางโค้งพอดีเลย
0: ค่ะ
2: เขาเปิดหัวเก๋งอะเปิดหัวเก๋งออกมานะครับแล้วก็ตั้งอยู
0: ่ค่ะ
2: แล้วก็ทำให้รถต่อท้ายไม่รู้เรื่องเนี่ย
0: โ
2: อ้เพราะว่าจะมีกูอะไรที่กั้นสีแดงๆขวางเอาไว้ใครเข้าไปแล้วถอยต้องถอยออกอย่างเดียว
0: คือมันเข้าไม่ได้เลยใช่ไหม
2: ต่อแท้กันสิบกว่าคันนะ
0: คือมันเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่ารถคันนี้ขวางอยู่
2: เข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาติดตรงโค้งพอดีตรงที่จะกลับรถนะฮะ
0: ค่ะ
2: แต่นี่ผมไม่ได้ใช้ช่องนั้นเพราะผมเลยมาแล้วผมเลี้ยวขวา
0: แล้วเขาถอยกลับกันมามันก็ยังไงมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไหมกับ
2: ใช่ต้องมีคนไปดูแลนะฮะตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นหมุดอ่ะจะเป็นหมุดที่ต้องส้มขวางอยู่
0: ใต้สะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะ
2: ใช่ครับช่องกลับรถนะคร
0: ับ ค่ะค่ะคือเป็นช่องกลับรถจากฝั่งขาออกจะกลับเข้าในฝั่งขาเข้า
2: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ ค่ะค่ะได้เดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่โอ้แต่ถ้า
2: จะสอนออะไร
0: แต่ถ้าฝั่งที่คุณชัดประชาชนบอกมานี่น่าจะต้องใช้ระยะเวลาน
2: ะนานครับเพราะว่าเขาพับหัวเก่งจากนั้นรถเขาจะพับหัวเก่งให้เป็นต้องทำอะไรหรือต้องไม่ได้ก็มองไม่เห็นตัวนะคร
0: ับ
2: ว่าจังหวะไฟเขียวผมเลี้ยวขวามาละ
0: ค่ะค่ะแต่ประเด็นเน
2: ี่
0: ย
2: คนไม่รู้ก็ต่อท้ายกันยาวเลยครับ
0: ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ไหมต่อไปเชื่อมโ
0: ยงอย่าเข้าไปกับรถตรงจุดนี้ให้เลยไป
2: ใช่ให้เลยให้คู่กันมาแล้วก็ไปกลับข้างหน้าทีได
0: ้ค่ะข้างหน้าไกลไหมข้างหน้าไกลไหมคุณ
2: ไม่ไกลก
0: ็
2: คือตรงหัวโค้งที่หัวเก๋งจุดเนี่ยสามารถมีคนเขาเอาไอ้กล้วยที่เป็นสีส้ม
0: ค่ะ
2: แต่มันขยับออกได้พอเขาขยับปั๊บก็สามารถที่จะเลี้ยวได้ตามรถคันนี้ได้รถคันนี้พอดีว่าโชคดีว่าเขาเสียก่อนที่จะถึงโค้งนิดหนึ่งอ่ะสามารถแซงเขาได้ตรงนั้นเป็นที่กั้นแบบกล้วยขยับออกได
0: ้อ๋อค่ะค่ะแต่ตอนนี้กำลังคิดว่าเดี๋ยวคนที่ขับตามหลงมาเนี่ยเขามาเข้าแถบเป็นระเบียบ
2: แล้วจะต้องรอกันนะรอกันเป็นแถว
0: นั่นน่ะสิใช่เดี๋ยวตอนนี้ประสานทางเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะคุณชายประชาชื่นนะคะถ้าหากว่า
2: น่าจะเป็นสนประชาชื่นนะสมมติจำไม่ผิด
0: ได้เดี๋ยวเราประสานค่ะ
2: ใช่คร
0: ับ ถ้าเลยมาไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
2: อ๋อไม่มีปัญหาขับรถได้ก็เลยมาขับรถก
0: ็
2: ได
0: ้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุ
0: ณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเป็นจุดกับรถซึ่งอยู่ใต้สะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะแล้วมีรถบรรทุกก็ไปจอดเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลับรถไม่ได้อันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบก่อนเลยมันไม่ต้องตามเข้าไปข้ามเลยไปอีกจุดหนึ่งที่ทางคุณชาร์ตประชาชื่นแนะนำนะคะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับฝั่งของเส้นรัชดาภิเษกเริ่มจะมีชะลอแล้วเหมือนกันนะเนี่ยตรงช่วงของสะพานนะคะตรงด้านล่างตรงพื้นราบเนี่ยตรงช่วงใต้สะพานกับรถที่ว่านี้เนี่ยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นจุดกับรถแบบแคบๆไปเนาะวันนั้นเป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกแล้วใครที่จะเข้าไปกับรถตรงช่วงของใต้สะพานนะคะสะพานข้ามแยกประชานุกูลทราบว่ามีรถจอดเสียนะคะแล้วเป็นรถบรรทุกด้วยหรือว่าใครจะมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808กรณีของคุณมนตรีที่แจ้งอุบัติเหตุตรงถนนประดิษฐ์มนุธรรมค่ะที่บอกว่ามีรถเก๋งมีรถกระบะแล้วก็มีรถขยะของทางกทม นะคะแล้วคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันแต่เขาก็ขับมาชิดขอบทางที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะจุดนี้มีคนเจ็บด้วยผู้ชาย1คนแต่ว่าตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัยศรีละค่ะคุณพลพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชคร
0: ับค่ะคุณพลพัฒน์ใช้เส้นถนนนนทบุรีใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆหน้าโรงพยาบาลพนังเก้านะ
0: อ๋อค่ะ
3: ก็รถชะลอตัวฮะรถติดเพราะว่าหน้าโรงพยาบาลมันมีอยู่2เลน
0: ค่ะ
3: มีแท็กซี่เขาก็ไปจอดอยู่ตรงป้ายรถเมล์หน้าโรงพยาบาลพอดี3คัน
0: ค่ะ
3: รถข้างในก็โรงพยาบาลก็ออกลำบากรถที่วิ่งไปมาก็เคลื่อนตัวลำบากแท็กซี่ก็ติดรถสองแถวเขาก็ต้องไปจอดเลนที่2มันก็เลยขวาง
0: ค่ะ
3: ตอนมีแค่2เลนนะครับไป2เลนมา2เลนครับ
0: แล้วคือยังไง
3: รถติด
0: รถติดใช้เวลาใช่ไหมคะในการเดินทางคุณพลพัน
3: ธ์ใช่แล้วเมื่อกี้รถฉุกเฉินจะเข้ามันก็ติดอยู่เพราะว่ามันสองฝั่งเลยอะฮะ
0: คือขยับไม่รู้รถแท็กซี่นี่มันจะต้องใช้รถยกรถลากไปช่วยขยับออกแล้วล่ะไม่อย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันจะมีผลหนักมากขึ้น
3: ก็
0: แล้วหน้าโรงพยาบาล
3: ใกล้เที่ยงอะไรอย่างนี้เขาก็จะมารออยากได้คนนะครับเพียงแต่ว่า มันก็เป็นขวางคนอื่นเนาะประโยชน์ตัวเอง
0: คือไม่ได้เสียแต่ไปจอดขวางไปจอดรอใช่ไหม
3: ใช่จอดรออ
0: ันนี้ไม่ควรเพราะยิ่งถ้าบอกว่ามันมีผลกับรถฉุกเฉินที่จะเข้าโรงพยาบาลด้วย
3: ผลต้องคือตรงนี้มันมีปัญหานานแล้วบางทีก็คือเขาห้ามจอดเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่กลางวันรถก็จอดเยอะแต่คนป่วยฉุกเฉินเขาไม่ได้มาเฉพาะตอนเช้าตอนเย็น
0: ใช่มันไม่มีจุดอื่นที่เขาสามารถจอดได้แล้วขยับออกไปมันเลยหาออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
3: คือแท็กซี่เขาก็มาจอดตรงป้ายรถเมล์นั่นนะครับแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมีรถอื่นอีกรถอย่างอื่นอีกก็จอดเต็มสองฝั่ง
0: งั้นเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูก่อนแล้วกัน
3: ตอนนี้เอาไอ้ตรงนี้ก่อนตรงป
0: ้
3: ายรถเมล์นี่ก่อน
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวสารให้นะคะโอเคต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่แจ้งมาคุณวรพัฒน์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะต้องให้มีเจ้าหน้าที่ไปกำกับแล้วล่ะคุณเอื้ออังกูลสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะคุณเอื้ออังกูลรถจอดเสียเหรอคะ
4: รถจอดน้ำมันหมดครับ
0: อ๋อเป็นรถของคุณเอื้ออังกูลเลยใช่ไหม
4: เป็นรถบริษัทคร
0: ับ อ๋อเป็นรถอะไรอะคะคุณเอื้อ
4: โตโยต้าเอ็มเอ้ยีซูดีแม็กครับ
0: ค่ะเอซูซูดีแม็กค่ะ
4: ครับผมสีขาวตู้ทึบ
0: ค่ะน้ำมันหมดเหรอคะ
4: ได้ครับ
0: อยู่แถวไหนฮะตอนนี้คุณเอื้ออ
4: ยู่อบต.จันทึกด้านท่างอยครับผม
0: หน้าอบต.เลยเหรอคะ
4: ตรงทางเข้าหมู่บ้านนะครับ
0: เข้าหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรคะตรงนั้น
4: บ้านท่างอยครับ
0: บ้านท่างอย
4: ผมอยู่ตรงไอ้สวนสุขภาพหมู่บ้านท่างอย
0: อ๋ออยู่ในสวนสุขภาพเอาแล้วคือมาจากไหนคุณเอื้อคุณเอื้ออยู่ในพื้นที่ไหมหรือมาจากกรุงเทพหรอคะ
4: มาจากในเมืองครับ
0: ในเมือง
4: ในเมืองโคราช
0: อ๋อในเมืองโคราช
4: คร
0: ับ แล้วจะไปไหน
4: มาส่งของที่ปากช่องนี่แหละคร
0: ับ
4: อ๋อ
0: แล้วก็มาน้ำมันหมด
4: ครับพอดีตั้งจีพีเอสหาปั๊มบีทีแล้วมันไปไม่ถึง
0: อ๋อเข้าใจมันไม่ทันใช่ไหม
4: คร
0: ับมันก็เลยบดก่อนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: อืมค่ะค่ะตอนนี้เราประสานแจ้งทางสภ.ปากช่องไปแล้วนะคะ
4: ครับ
0: นะแล้วจากตรงจุดนี้ถ้าดูจากใน GPS ไกลไหมกับปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุด
4: ก็เป็นบางจากก็อยู่ที่ผ่านมาตรงนี้ครับ
0: อืม
4: ครับแต่ตอนแรกผมจะเติมพีทีไงแต่ทีนี้ผมโทรถามเขาแล้วน่าจะเติมบางจากได้อยู่โทรถามบริษัทแล้ว
0: อ๋อหมายว่าตอนแรกนี่คือกำหนดว่าต้องเป็นปั๊มพีทีใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: ก็เลยพยายามหาปั๊มนี้ก่อนแล้วปรากฏว่ามันไม่ทันละมันน้ำมันหมดแล้วถ้าไม่เกิดเหตุฉุกเฉินแปลว่าเข้าปั๊มอื่นได้เหมือนกัน
4: ครับ
0: นี่มาคนเดียวเหรอคะคุณเอื้อ
4: มาสองคนครับ
0: อืมค่ะค่ะเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะไปช่วยนะคะ
4: ครับผม
0: อืมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราติดต่อกันเป็นระยะแล้วนี่คือยังไงทำไมถึงโทรมาทางจส.ร้อยได้อะคะคืออยู่กรุงเทพเหรอคะหรือว่ายังไง
4: พอดีว่าผมก ดดูใน Google นะครับ
5: อ๋อแล้วบอกให้ติดต่อทางจสร้อยใช่ไหม
4: ครับผม
5: โอเคงั้นเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่นะคะ
4: ครับผม
5: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุ
5: ณมากน้ำมันหมดค่ะแต่ว่าพอฟังที่ทางคุณเอื้อบอกนะเข้าใจอย่างเงี้ยตอนนี้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสภ.ปากช่องไปนะคะกรณีรถน้ำมันหมดของคุณเอื้อนะคะเอ๊ะวันนี้พูดถึงเรื่องของน้ำมันหมดวันนี้มีช่วงเช้ามีอยู่2เคสได้รวมคุณเอื้อได้เป็นเคสที่3ในช่วงนี้ค่ะพูดถึงในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะกำลังจะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ก่อนนะคะซึ่งประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี่คือมาจากการที่เราเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยแล้วก็ตั้งโจทย์เอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้ช่วยลดอุบัติเหตุหรือว่าทำให้ถนนมันเป็นถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นและทุกคนมีวินัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็เลยเป็นประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเพราะถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีรางวัลคือทำดีต้องมีรางวัลให้ก็คือมีเงินกองทุนคืนให้ค่ะนะคะซึ่งก็ทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนะคะก็มีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งเรียกว่าเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสิทธิพิเศษนะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็แทบจะเรียกว่าคือใกล้เคียงกันกับประกันภัยประเภท1นะคะก็คือมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้นะคะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้แล้วก็ชวนมาช่วยกันทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ชวนนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์เดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางวิริยะประกันภัยกันอีกครั้งหนึ่ง02150088ค่ะ02150088ค่ะในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมต่อในเรื่องของการจราจรถ้าเป็นในช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะรถเนี่ยจะมาเพิ่มมากขึ้นแถวย่านใจกลางเมืองหรือว่าย่านแถวทางด้านของเส้นสุขุมวิทเพลินจิตนานาทางด้านนี้นะคะเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของอโศกย่านอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ตรงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตนะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงของแยกประทุมวันในช่วงเวลานี้รถมากรถเต็ม เนี่ยอย่างตรงช่วงที่ตรงแถวแถวหน้าอมรินทร์พลาซ่าตรงจุดนี้เนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ารถเนี่ยจะเต็มนะคะโอ้เต็มทุกช่องจราจรเลยเนาะเพราะมีการเปิดช่องทางพิเศษด้วยอีกฝั่งหนึ่งนี่จะเหลือเพียงแค่เลนเดียวแต่ว่ารถเนี่ยคือจะตามกันไปอย่างช้ามากแล้วก็เต็มนะคะเต็มทุกช่องจราจรนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของชิดลมจากเพชรบุรีเนี่ยช่วงนี้ที่เข้ามาจะเข้าชิดลมอันนี้ก็เต็มนะเต็มต่อเนื่องออกมาถึงตรงช่วงของทางด้านเพลินจิตทางด้านนี้เลยนะคะตรงแถวเซ็นทรัลชิดลมแล้วก็เพชรบุรีนะคะเพชรบุรีในช่วงเวลานี้เพชรบุรีประตูน้ำยังได้แต่ว่ารถมากกว่าเมื่อตอนช่วงสายๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของพญาไทนี่ตอนนี้กำลังดูนะจริงๆแล้วเนี่ยพญาไทอ่ะในฝั่งขาเข้ากับถนนราชปารภอ่ะจะกลายเป็นว่าพญาไทเนี่ยรถจะแน่นมากกว่าฝั่งของถนนราชปารภละนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อตอนช่วงสายที่มีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางรศวจราจรในพื้นที่ไล่ฟังเหมือนกันว่าตรงช่วงของถนนราชปารภเนี่ยคือถ้าเป็นในฝั่งขาออกนะคะจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ด่วนดินแดงเนี่ยเขามีการเพิ่มช่องจราจรให้เพราะฉะนั้นฝั่งทางด้านนี้จะดูรถน้อยเลยแต่อีกฝั่งนึงอ่ะนะคะก็คือรถเต็มแต่ท้ายมันไม่ได้ยาวมากเหมือนกับเมื่อก่อนนะมันก็ดูสั้นลงนะคะแต่ถ้าดูในฝั่งของถนนพญาไทเนี่ยตอนนี้ก็คือจะรถเต็มรถจะนิ่งตั้งแต่ในช่วงก่อนถึงซอยรางน้ำนะคะนี่คือเต็มทุกช่องจราจรเลยแล้วก็ช้าสลับหยุดนิ่งอีกฝั่งนึงก็รถมากเหมือนกันเพราะว่าคนหันมาใช้เส้นทางทางด้านของพญาไทเพิ่มมากขึ้นถนนศิริยาตอนนี้คือท้ายหล่นขึ้นไปทางด้านของจตุรทิศนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของเส้นพญาไทนะคะแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็มาได้ยาวๆพิษณุโลกใช้ได้แต่จะมาติดก็คือเนี่ยตรงช่วงของถนนเพชรบุรีนะคะก็จะเห็นแล้วว่าณเวลานี้ตอนนี้คนก็จะเบี่ยงเข้าไปใช้เส้นบรรทัดทองแต่บรรทัดทองก็รถเยอะมากเหมือนกันที่จะออกมาทางด้านของพระรามหนึ่งตรงช่วงแยกเจริญผลโอ้โหบอกว่าแยกเจริญผลน่ะที่มุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันน่ะโอ้โหอันนี้นิ่งมากนะคะคือนิ่งเลยค่ะนะคะรถเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็นิ่งมากๆท้ายเนี่ยนะคะจะอยู่นู่นเลยตรงช่วงของจะเริ่มมีท้ายแต่ช่วงใต้ทางทางพิเศษศรีรัตน์ยาวๆต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของแยกปทุมวันนะคะนะคะแยกปทุมวันนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของสยามพารากอนแล้วก็ฝั่งของเส้นพญาไทที่มาจากสามย่านนะคะอันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะรถเยอะเหมือนกันตั้งแต่แถวหน้าจุฬาที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันแต่ในฝั่งกลับกันนะมาได้ไม่มีปัญหาอังรีดูนางอังรีดูนางรถก็จะมาชะลอชะลออยู่ตรงช่วงแถวแถวตรงแถวโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ของจุฬานะคะแล้วก็ราชดำรินี่ถ้าเปรียบเทียบกันนะอังรีดูนางกับราชดำรินะคะถ้าใครเข้าไปทางด้านของย่านราชประสงค์ทางด้านของสยามพารากอนเนี่ยอังรีดูนางดีกว่านะคะราชดำริเนี่ยจะนิ่งยาวกว่านะคะวิทยุนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยท้ายแถวยาวนะคะให้เปรียบเทียบกันเนี่ย3เส้นทางนะคะแนะนำว่ามาทางด้านของอังรีดูดังณเวลานี้ตอนนี้นะคะเพราะว่าการจราจรจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะหรือว่าถ้ายังไงเนี่ยมาใช้ฝั่งของเส้นพระราม4ได้นะถ้าใครจะเบี่ยงเลี่ยงจากสุขุมวิทมาใช้ฝั่งพระราม4เพราะว่าพระราม4นี่คือไปได้แบบยาวๆเลยอู้แต่ไม่พอเปิดดูกล้อง CCTV อ่ะตอนนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีอะไรยังไงไหมรถไฟผ่านหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตรงช่วงแยกคลองเตยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนเนี่ยตอนนี้คือนิ่งแต่ว่าในฝั่งกลับกันน่ะใช้ได้ดีนะคะต้องเลยจากใต้ทางด่วนหรือว่าใต้ทางรถไฟผ่านไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นสำหรับพระราม4ในฝั่งขาเข้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟแยกทยูว่าตอนนี้รถมากขึ้นกว่าเดิมที่จะออกมาทางด้านของถนนพระราม4เมื่อตอนช่วงสายๆเส้นนี้ดีแต่ตอนนี้รถมากนะคะรถมากเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ฝ ั่งทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนนี้ก็คือท้ายสั้นละไม่มีท้ายละนะคะที่จะขึ้นมาทางด้านของสะพานแล้วก็ลงสะพานเข้ามาทางสาทรเหนือก็ใช้ได้ยาวๆสาทรใต้ใช้ได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
10: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
13: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
14: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
15: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
16: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
17: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ

0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มีแจ้งของคุณณทีนะคะบอกว่าใช้เส้นรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ตรงช่วงของปากซอยรัชดาภิเษก13มีอุบัติเหตุนะคะจักรยานยนต์เสียหลักลื่นล้มแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ในช่วงที่คุณณทีผ่านมาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นน่ะรถยังเคลื่อนตัวได้นะคะจุดนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้นะคะถนนสายเอเชียค่ะตรงช่วงของฝั่งที่จะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็เลยจากแยกตัดทางหลวง347มาเล็กน้อยพื้นที่อำเภอบางปะหันรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกชนกันในช่องทางทางด้านซ้ายรุนแรงนะคะเนื่องจากว่าจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยให้บอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะส่วนถนน346นะคะรังสิตปทุมธานีช่วงจากทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางรังสิตนะคะจากปทุมนะคะแล้วก็ตรงช่วงของหน้าปั๊มตรงช่วง

PTT Station นะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นม้วนเหล็กค่ะหล่นแล้วก็ฝังในช่องทางกลางซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ของเห็นบอกว่าเป็นพื้นที่ของสภ.เมืองปทุมธานีนะคะเพราะนั้นน่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะหรือว่าใครผ่านก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนี่กรณีของอุบัติเหตุนะคะที่เส้นทางทางด้านของสะพานปรีดีธรรมรงค์เมื่อช่วงเมื่อคืนนี้ที่สงสัยว่าชนกันยังไงประสานงานกันหรือเปล่านะคะปรากฏว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถกระบะชนกับรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3คนคือเป็นรถตำรวจเลยนะคะเป็นรถของทางราชการเนี่ยแล้วลักษณะการชนแรงมากนะคะเป็นการชนที่ชนกันอย่างรุนแรงเป็นการชนประสานงากันกลางสะพานปรีดีธรรมรงค์นะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คนนะคะซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รวมไปถึงคนขับรถกระบะสีดำซึ่งหมดสติอยู่ในรถนะคะคือบอกว่าหลังจากที่รับจ้างเนี่ยก็ทั้งในส่วนของทางตำรวจแล้วอาสากู้ภัยสมาคมอัธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอัธยาก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็จะเห็นเลยว่าสภาพของรถอย่างกระบะคันสีดำเนี่ยนะคะที่พุ่งชนด้านหน้าชนประสานงาปะทะกันอย่างแรงกับรถกระบะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภาพด้านหน้าของรถทั้งสองคันเนี่ยคือเสียหายหนักมากอันนี้ถ้าดูใน YouTube นะขึ้นรูปให้ดูจะเห็นเลยนะว่าอย่างสภาพของรถตำรวจเนี่ยนะคะคือกันชนไม่ใช่กระโปรงหน้ารถนี่เผยออกเลยนะคะแล้วก็คือชิ้นส่วนรถเนี่ยกระเด็นตกบนพื้นถนนนะคะแล้วก็มีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็นำคนเจ็บทั้ง3เนี่ยส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะคือบอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณในฝั่งขาออกลักษณะคล้ายรถกระบะสีดำเนี่ยคือเสียหลักนะคะเสียหลักขึ้นไปบนฟุตบาทนะคะฝั่งซ้ายก่อนที่จะมากับกระเด็นข้ามเลนมายังฝั่งขวาแล้วก็พุ่งชนรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกำลังขับขึ้นสะพานนะคะในฝั่งขาเข้าอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบสวนสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอย่างละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุซึ่งต้องบอกว่ารุนแรงนะอย่างสภาพของรถกระบะคันสีดำเองก็สภาพด้านหน้านะคะก็พังเสียหายนี่ที่มีการคาดการณ์ตอนแรกว่าชนประสานงากันหรือเปล่าเพราะว่าดูจากในรูปของสะพานมันเป็นถนนแค่2เลนสวนนะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นฟุตบาททางเดินที่อยู่ตรงขอบสะพานนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังมาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยทางเราได้รับแจ้งแต่มันเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงกลางคืนของเมื่อคืนกลางดึกนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้อันนี้ก็ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้นะคะกับในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะกรณีของคุณเอื้อที่แจ้งขอความช่วยเหลือเขามานะคะที่บอกว่าขับมาแล้วรถน้ำมันหมดนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าที่เราสอบถามเพราะตอนแรกเราก็มีการประสานไปกับทางด้านของสภ.ปากช่องนะคะแล้วก็ทางสภ.ปากช่องก็บอกอ่ะเดี๋ยวจะไปให้ความช่วยเหลือแต่ว่าอัปเดตล่าสุดที่เราสอบถามทางสภ.ปากช่องก็บอกว่าคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสอบถามคุณเอื้อนะก็เลยทราบว่าคุณเอื้อได้มีการติดต่อทางปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ใกล้ๆให้ช่วยนำน้ำมันมาเติมให้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเดินทางต่อได้คือมาส่งของค่ะเป็นรถของทางบริษัทนะคะที่คุณเอื้อคุยออกอากาศไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะกรณีที่เขาปั๊มช่วยเหลือเข้ามาต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเอาอันนี้น้องริซ่าใช่ไหมที่เขาออกมาเพลงใหม่นะคะแล้วโลเคชั่น
นะคะก็เป็นในประเทศไทยโอ้อันนี้น่าจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยเราจุดที่จะเป็นจุดเช็คอินได้เลยนะสวัสดีค่ะนะคะก็ในส่วนของซิงเกิลใหม่นะของน้องลิซ่านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่น้องลิซ่านะคะว่ามีการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะคะให้ได้เห็นการปล่อยภาพโปรโมทนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็มีการโปรโมทแล้วเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาแล้วพอตอนนี้นะคะก็เปิดนะคะให้ได้เห็นและในส่วนของตัวของอัลบั้มนี้นี่ถ้าดูโลเคชันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นจุดที่คนน่าจะตามน้องลิซ่ากันไปเยอะละนะคะหลังจากนี้นะคะเอามาเล่าให้ฟังส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้ม Data Center ปราบผู้แก๊งเก็งกำไรนะครับและลอบขุดบิตคอยรวมถึงขโมยไฟด้านกรุงเทพมหานครผลักดันทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุม Data Center อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีคุมเข้ม Data Center นะครับเร่งปราบผู้เก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยและขโมยไฟพร้อมยืนยันว่าไม่กระทบความมั่นใจกับนักลงทุนติดตามจากคุณยุวธิดาภูคำนนท์ครับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการวางกรอบการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center ว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อช่วงเช้าก็มีการประชุมมอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องนำข้อกังวลของประชาชนมาประมวลผลรวมไปถึงดูเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อกังวลที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมส่วนที่มองว่าเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีการตั้ง Data Center ที่เป็นของรัฐบาลเองแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ทุกเรื่องแต่ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วต้องปล่อยให้ดำเนินการส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปไม่มีปัญหาเพราะมีแหล่งพลังงานและแหล่งธรรมชาติต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือการขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟและใบอนุญาตแล้วหวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เก่งกำไรซึ่งตรงนี้รัฐบาลไม่อนุญาตแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเท่านั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรน่ากังวลประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนและทำให้ไทยต้องมีเทคโนโลยีด้าน AI และเทคโนโลยีชั้นสูงยืนยันว่านักลงทุนจะไม่เสียความมั่นใจซึ่งการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพหลายพื้นที่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดสำหรับคนที่ตั้ง Data Center แล้วลักลอบใช้ไฟต่อสายตรงพยายามตั้งนอกพื้นที่ทั้งนอกนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่แล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่กินไฟและพยายามที่จะขโมยไฟฟ้าตรงนี้รัฐบาลจะปราบปรามอย่างเด็ดขาดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ในเรื่องของ Data Center นะครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมผลักดันการทบทวนผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเพื่อทำโซนนิ่งสำหรับ Data Center มุ่งลดผลกระทบต่อชุมชนและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันบริเวณ Data Center พระราม9ซอย6ว่าขณะนี้สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณท่อระบายน้ำจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขกำจัดคราบน้ำมันและออกมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยให้เสร็จสิ้นภายใน7วันรวมถึงปรับช่วงเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนพี่น้องประชาชนทางนี้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ทางกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบเดี่ยวหรือ Standalone ยื่นขออนุญาต6แห่งและเปิดในอาคารสำนักงานอีกกว่า40แห่งแต่ในกฎหมายปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนทำให้บางแห่งยื่นขออนุญาตเป็นรูปแบบในคลังสินค้าซึ่งทางกรุงเทพมหานครจึงเตรียมเสนอให้กำหนดนิยามและประเภทของ Data Center ให้ชัดเจนพร้อมทบทวนกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองการจัดทำโซนนิ่งเฉพาะพื้นที่ตลอดจนการผลักดันให้ Data Center แบบเดี่ยวข่าวจะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อวางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
1: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่ขาวเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราจะคุยนอกรอบคุณเสละเสมาดูแลใช่ไหม
2: ดูแลดูแล
1: ดูแลซิงเกิลใหม่ของน้องลิซ่าตรงไหนมีโลเคชั่นไทยตรงไหนบ้างอ่ะ
2: มีหัวลำโพงอ่ะอันแรกผมจำได้
1: อันนี้มีคุณบัวขาวด้วยเหรอใช่ป่ะ
2: ไม่น่าใช่
1: ไม่น่าใช่
2: ไม่น่าใช
1: ่แอมีมวยไทยนี่คือเป็นการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเลยนะคะเออแต่เขาหาโลเคชั่นดีนะ
2: ม
1: ีหัวลำโพงนะแล้วก็นี่เดี๋ยวต้องไปตามรอยกันนะมีน่าจะมีหลายจุดเลยนะคะคำที่แน่ๆคือคำว่าสวัสดีค่ะ
2: ฟังออกอยู่คำเดียวแล้วที่เหลือไม่รู้เขาร้องว่าอะไรถ้าฟังไม่ทันเหมือนก
1: ัน เขาบอกเป็น MV ใหม่ที่แบบเปิดมาถึงปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยคนพูดถึงกันเยอะมากในโซเชียลนะคะแล้วก็เชื่อว่านี่คือจะเป็นจุดที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาเพราะอย่างตอนช่วงเยาวราช
2: เขาที่เราเยาวราช
1: ใช่เยาวราชโอ้ดังมากแล้วคนมาถ่ายรูปเป็นเยอะมาก
2: มาตามรอยลิซ่าไง
1: ใช่ใช่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นหัวลำโพง
2: หัวลำโพง
1: โอ้แต่ว่าตึกบางตึกนี้ดูไม่ออกเลยว่าที่ไหน
2: เออใช่
1: คนหาโลเคชั่นได้เก่งมากนะคะเรามาเล่าให้ฟังเนาะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการประชุมเขามีการประชุมเกี่ยวกับในเรื่องของ Data Center หลังมีการพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าน้ำและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเขามีการเปิดประชุมในเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันว่าในส่วนการประชุมจะออกมาในรูปไหนอะไรยังไงนะคะก็มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของอาจารย์สนธิคาชวัตด้วยก็บอกเลยมันก็ต้องมีการปิดช่องโหว่ในเรื่องของกฎหมาย Data Center นะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารการจัดการอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องมีการทำพวกEIA เกี่ยวกับในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรต่างๆด้วยไม่มีในบ้านเราในกรุงเทพเราอยู่หลายจุดนะนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตั้งแต่เช้ามาวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อุบัติเหตุเยอะมากทั้งหมด22รายนะคะที่รับแจ้งวันนี้มีฝนนะช่วงค่ำๆเย็นๆเมื่อวานได้ข่าวว่าคุณเจอฝนใช่ไหม
2: ถึงก่อน
1: ถึงก่อน
2: ใช่ถึงแป๊บเดียวฝนตกฟ้าแรงมาก
1: ใช่ฝนตกหนักมากคือเมื่อคืนบางจุดนี่มีน้ำขังรอการระบายแล้วก็เมื่อเช้าที่คุยกับทางกรมตัวก็บอกว่าวันนี้ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็คือเรียกว่าทุกภาคก็ต้องให้ติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศคือจุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากก็ให้ติดตามเพราะว่าอย่างที่มองที่ดูในโซเชียลนี่แถวทางภาคเหนือนี่บางจุดเหมือนกันนะที่จะมีเรื่องของน้ำที่เขามีการเฝ้าเตือนเฝ้าระวังกันแล้วนะคะเป็นที่เรามีการติดตามกันคือตอนนี้ดูแดดจ้านะ
2: เมื่อวานก็เป็นอย่างนี้
1: แหละใช่เหมือนเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยก
2: ็
1: จะมาแล้วโอเคดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านนะครับทักทายใน YouTube คอมเมนต์ด้วยนะครับคุณปลั๊กคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณตู่ระยองและคุณ AA นะครับเริ่มรายงานสภาพการจราจรกันต่อเนื่องได้เลยนะครับคุณ AA บอกว่าอยู่แถวธนาซิตี้แดดแรงมากนะครับแล้วก็ร้อนอุณหภูมิเนี่ย37องศาเลยหลายท่านบอกร้อนกันวันนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลย1137นะครับและดอกจัน1808ช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือแจ้งเหตุนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งเครือข่าย AIS รวมไปถึง True Detect นะครับก็สามารถกดดอกจัน1808ได้ฝากติดตามทาง YouTube ด้วยโซเชียลมีเดียของทางจส100ของเรานะครับ JS 100 Radio Official สามารถร่วมพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผ่านช่องทาง YouTube JS 100เลยดู official นอกจากนี้ยังมีทาง X ด้วยนะครับหรือว่าทาง Twitter เนี่ยล่ะทาง Facebook Fanpage จส100เราก็มีนะทาง IG Instagram ทาง TikTok ทางเว็บไซต์จส100ก็มีให้ได้ติดตามเช่นเดียวกันใครที่เล่น LINE นะครับอย่าลืมเพิ่มจส100เป็นเพื่อนท่านด้วยนะครับเพิ่ม

0: เพื่อน @js100 ส่วนท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน js100 พกติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้อุ่นใจกว่าเรามีฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปรับโฉมใหม่เป็น new version ใช้งานง่ายแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นหมวดหมู่ชัดเจนโซเชียลมีเดียขอความช่วยเหลือนะครับแผนที่การจราจรรถแอนด์ฟ้าอู้เยอะแยะครับยังไงลองมาดาวน์โหลดศึกษาเล่นดูไม่ยากเกินความสามารถอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญคือดาวน์โหลดฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะครับกับคุณอนัชชาชิมตระกูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความชัดเจนเป็นระบบและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนายกรัฐมนตรีบอกว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการจัดเก็บและประเมินผลข้อมูลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากศักยภาพด้านที่ตั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายทั้งในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงจำเป็นต้องกำกับดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานและผลประโยชน์ของประเทศ Data Center เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาภาครัฐจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นย้ำว่าไทยต้องจูงใจนักลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถในการในการของประเทศในระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ความสนใจและนำข้อกังวลต่างๆมาร่วมรับฟังและหาแนวทางแก้ไขเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางกำกับดูแลกิจการ Data Center ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมรับฟังข้อเสนอของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การออกประกาศและระเบียบที่เหมาะสมต่อไปนะคะส่วนที่กระทรวงพาณิชย์นะคะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการต่างประเทศบอกว่ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2019มีมูลค่ารวม 48,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.33 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 80.83 ของมูลค่าสินค้าส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA อันดับหนึ่งก็คือการส่งออกไปยังอาเซียนภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนมูลค่า 15,937 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 67อันดับ2เป็นการใช้สิทธิ์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนมูลค่า 14,264 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 94.50 อันดับ3คือความตกลงการค้าเสรีอาเซียนอินเดียมูลค่า 6,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 78.73 อันดับ4คือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นมูลค่า 3,819 ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 85.86 แล้วก็อันดับที่5นะคะคือความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียมูลค่า 3,027 ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนการใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.03 สำหรับสินค้าที่มีการใช้สิทธิ์ FTA สูงสุด5อันดับแรกในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนก็คือทุเรียนสดนะรองลงมาก็คือยานยนต์สำหรับขนส่งของอื่นๆยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติเครื่องเพชรพลอยและรูปประพันธ์ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นและเครื่องทองเครื่องเงินและส่วนประกอบที่ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกราคาพลังงานที่อยู่ภายใต้แรงกดดันด้านอุปทานและความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าของสหรัฐการค้าในยุคใหม่จำเป็นต้องลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะภาครัฐจะเร่งผลักดัน FTA พื่อสร้างแต้มต่อให้แก่ผู้ประกอบการไทยขณะที่ภาคเอกชนก็ต้องเร่งปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการเน้นคุณภาพมาตรฐานและความแตกต่างของสินค้าพร้อมให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อถิ่นกำเนิดสินค้าไทยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศนะคะฝนสูงสุดนะอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่อ่ะภาคตะวันเชียงเหนือฝนสูงสุดอยู่ที่ขอนแก่นภาคกลางคือกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดตราดภาคตะวันตกอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ภาคใต้อยู่ที่พังงานะคะคาดการณ์วันนี้นะคะ4กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเชียงเหนือเพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาครวมมีปริมาณน้ำรวมร้อยละ67ของความจุเก็บกักปริมาณน้ำใช้การได้ร้อยละ53ของความจุนะคะนอกจากนี้นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันที่3-6กันยายนมีความเสี่ยงระดับน้ำที่จะสูงกว่าระดับวิกฤตแล้วก็จะหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายที่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีที่จังหวัดบึงกาฬก็อยู่ที่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงนะคะส่วนที่จังหวัดนครพนมอยู่ที่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมแล้วก็ที่จังหวัดมุกดาหารคือที่อำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและก็ดอนตาลตลอดจนริมน้ำบางสาขาที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกนะคะส่วนการประเทศนะคะนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่ากองทัพสหรัฐกำลังมีการตรวจสอบข้อกล่าวอ้างของอิหร่านที่บอกว่าการโจมตีของสหรัฐเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนรวมเด็ก2คนในงานแต่งงานที่จัดขึ้นทางใต้ของอิหร่านซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เชื่ออย่างยิ่งต่อรายงานการโจมตีที่มีการกล่าวอ้างแต่ก็ได้รับทราบว่าตอนนี้กำลังมีการสอบสวนกันอยู่นะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐยอมรับว่าในวันเดียวกันนั้นกองทัพมีปฏิบัติการตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกองกำลังของสหรัฐแต่ยังว่าไม่เคยโจมตีพลเรือนนะคะแต่ว่าทางสมาคมกาชาดอิหร่านซึ่งเป็นกลุ่มช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมวัสเซกเบอร์จากขีปนาวุธของสหรัฐเนี่ยตกใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองซิริกเมื่อวันอังคารขณะที่กำลังมีการจัดงานแต่งงานมีผู้บาดเจ็บ67คนเสียชีวิต4คนซึ่งต่อมาสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็ได้บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะคะเป็นหญิงอายุ22ปีเธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ประกาศว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออาชญากรรมสงครามแล้วก็มีการโจมตีทัพสหรัฐในคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกครั้งเพื่อตอบโต้การโจมตีที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
2: สุดท้ายที่รายงานจากสหประชาชาตินะคะนักการทูตซีเรียและผู้แทนในองค์การสหประชาชาติบอกว่ารัฐบาลซีเรียทำลายวัตถุและอาวุธเคมีในโครงการลับของนายบาชาอันอาซาสอดีตประธานาธิบดีแล้วก็เตรียมจัดการพิจารณาคดีครั้งแรกสำหรับผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนางอิซูมินากามิสึผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติว่าด้วยกิจการลดอาวุธกล่าวในการบรรยายสรุปของคณะมนตรีความมั่นคงว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2557ที่องค์การเพื่อการห้ามใช้อาวุธเคมีตรวจสอบยืนยันการทำลายอาวุธเคมีในซีเรียอาวุธวัตถุที่มีการทำลายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลับในรัฐบาลในอาซาซึ่งมีการตรวจยึดเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งนอกจากนี้เราก็มีการตรวจพบโรงงานผลิตอาวุธเคมีอีกหนึ่งแห่งสารเคมีชนิดใหม่ที่ใช้ในการทำลายสารประสาทแล้วก็ยังมีกระสุนที่ไม่ได้บรรจุสารเคมีแล้วก็ยังมีสถานที่เก็บอาวุธเคมีอีก2แห่งด้วยนะเมื่อเดือนที่แล้วองค์กรเพื่อการห้ามอาวุธเคมีมีการส่งทีมงานไปยังซีเรียเพื่อตรวจสอบการทำลายอาวุธเคมีประเภทที่3ซึ่งหมายถึงกระสุนที่ยังไม่ได้บรรจุและก็มีอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการปล่อยอาวุธเคมีด้วยนายอิบราฮิมโอลาบีเอกอัครราชทูตซีเรียประจำสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมว่าซีเรียกำลังปกป้องโลกและภูมิภาคผ่านการทำงานแล้วก็ตำหนิ อิสราเอลที่ยังคงมีการโจมตีซีเรียคือเป็นการขัดขวางปฏิบัติการค้นหาและการทำลายอาวุธทำให้ผู้ปฏิบัติงานของซีเรียตกอยู่ในความเสี่ยงนะคะนอกจากนี้แล้วซีเรียกำลังเตรียมจัดการพิจารณาคดีครั้งแรกกลุ่มผู้ต้องสงสัย18คนในข้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธเคมีซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางทหารฝ่ายการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคด้วยนะคะ
0: ส
2: วัสดีคุณเอวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สวัสดีทักทายพี่พันธ์ด้วยนะครับแหมเมื่อวานนี้ถามว่าเป็นยังไงโดนฝนไหมคะกลับบ้านต้องบอกว่าเฉียดมากเลยครับพอถึงบ้านปุ๊บฝนเทลงมาเลยฟ้าแรงด้วยนะฮะแต่ว่าไม่เปียกเมื่อวานไม่โดนนะครับเฉียดไปนิดเดียวเองนะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้บอกว่าตอนนี้อยู่แยกบรมทางด้านของจรานมุ่งหน้าไปบางพลัดการจราจรไม่มีปัญหาครับแต่ว่าแดดร้อนมากอุณหภูมิ35องศาขอบคุณข้อมูลจากทางพี่พันธ์ด้วยนะครับแล้วก็มีกรณีอุบัติเหตุนะครับที่346นะครับก่อนหน้านี้เป็นรถบรรทุกทำม้วนเหล็กตกหล่นนะครับทางหลวง346รังสิตปทุมธานีเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกพัชระอินทน้ำเงินนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ปทุมธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ตอนนี้เก็บได้ไหมครับผู้กอง
1: อ๋อได้ครับตอนนี้รถยกมาแล้วครับก็ทั้งหมดมันหล่นมา9ม้วนก็เก็บไปแล้ว4ครับเหลืออยู่5ม้วนครับ
0: แล้วนี่เราเก็บกันยังไงอะครับม้วนใหญ่มั้ยคร
1: ับโอ้ใหญ่มาก1ม้วนน้ำหนัก2ตัน
0: โอ้โหต้องใช้รถแบบมายกขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ
1: ถูกต้องครับเป็นใช้ต้องใช้รถยกครับ
0: มันอยู่ตรงจุดไหนครับผู้กองตรงนี้ครับ
1: ถ้าเรามาจากแยกสันติสุขเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้าจะมุ่งหน้าลาดแก้วก็พอขึ้นต่างระดับตรงอบจ.นะครับพอลงต่างระดับก็ตรงนั้นเลยที่จะมุ่งหน้าไปลาดแก้วอะครับ
0: ตรง
1: เขาเรียกแยกไทยดอยอะครับสมัยก่อนนะครับเรียกแยกไทย
0: มันอยู่เลนกลางเลยเหรอครับตอนที่มันตกเนี่ยครับ
1: ตกเนี่ยมันก็กระจายใช่ไหมล่ะถนนเนี่ยมีทั้งหมด6เลน
0: ครับ
1: 6เลนเสียไป4เลนหรือ2เลน
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ที่วิ่งได้ก็คือถ้านับจากเกาะกลางนะ
0: ครับ
1: ช่องที่4ช่องที่5วิ่งได
0: ้มันชะลอตัว
1: มีท้ายไม่ชะลอตัวไม่มีท้ายเสาครับ
0: ครับคาดว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่ครับถึงจะพ้นขีดขวางได้ทั้งหมดเนี่ย
1: พ้นขีดขวางก็ขอสักไม่เกิน1ชั่วโมงครับไม่เกิน1ชั่วโมง
0: แต่ว่าก็ไม่ได้กระทบการจราจรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู
1: ่ได้ครับก็ไม่กระทบการจราจรแต่ว่าก็เวลาขี่ก็ใครจะมุ่งหน้าลาดหลุมแก้วมาจากเมืองปทุมก็ลดความเร็วนิดนึงครับ
0: ได้ครับก็ฝากระมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะกำลังเก็บกันอย
1: ู่ได้ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับแดดร้อนนะครับตอนนี้ที่นู่น
1: ก็แดดร้อนครับยินดีครับ
0: ดี
1: เ
0: ลย
1: คร
0: ับใช่ไหม
1: คร
0: ับได้ครับขอบคุณครับผู้กองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกพัชระอินทน้ำเงินนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ปทุมธานีนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับกรณีของม้วนเหล็กที่บอกว่าตกหล่น1ม้วนขนาดประมาณน้ำหนักประมาณ2ตันนะฮะก็บอกว่าตกมาทั้งหมดเนี่ย9ม้วนเก็บไปแล้ว4นะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังคงเก็บกันอยู่น่าจะใช้เวลาไม่เกินอีก1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับก็น่าจะแล้วเสร็จละสำหรับจุดนี้เป็นทางหลวงหมายเลข346รังสิตปทุมธานีนะครับเขาบอกว่าใกล้กับช่วงแยกตัดกับราชพฤกษ์นะฮะยังไงฝากระวังด้วยนะครับทางสภ.เมืองก็ดำเนินการกันอยู่นะครับการจราจรยังใช้ได้นะเมื่อสักครู่ที่ฟังจากที่ผู้กองบอกก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าแดดแรงนะแถวนั้นเนี่ยเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเก็บมากเลยแดดค่อนข้างร้อนเลยนะฮะยังไงใครที่ใช้เส้นทางนี้ฝากระวังเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับคุณอัธพลบอกว่ามีสัญญาณไฟจราจรมันเสียนะเขาบอกว่าไฟมันดับนะตรงราชพฤกษ์ขาเข้าตรงแยกบางขุนกองนะครับมันบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันดับไปนะครับการจราจรยังใช้การได้ทั้งไปกลับขอบคุณคุณอัธพลด้วยมีคุณวันดีฝากประชาสัมพันธ์นะครับตามหาเคสใส่หูฟังของลูกชายนะแจ้งแทนลูกชายเขาบอกว่าวันนี้ตอนประมาณ 11:17 น.นะครับลูกชายเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวททหารลอจุฬา9882กทมแท็กซี่สีเขียวททหารลอจุฬา9882กทมขึ้นมาจากหมู่บ้านปิ่นเกล้าราชพฤกษ์นะครับมาลงที่ BTS บางว่าตอนประมาณ 11:17 ของวันนี้นะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะครับสีเขียวททหารลอจุฬา9882กทมเนี่ยรบกวนช่วยกระลึกนะครับมาลงที่ BTS บางว่าตอนประมาณ 11:17 ของวันนี้นะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะครับสีเขียวททหารลอจุฬา9882กทมเนี่ยรบกวนช่วย

จำสีจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่ซอยบัวขาวพัทยานะครับตอนเที่ยงของวันนี้นะฮะต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงเอาไว้นะครับแต่ว่าจำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้นะรบกวนด้วยนะครับถ้าพี่ๆคนขับรถแท็กซี่หรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อแล้วเก็บของได้ก็สามารถแจ้งกลับมาทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าถ้ามีใครแจ้งเก็บได้มาจะได้จับคู่แล้วก็นัดส่งคืนเจ้าของกันนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณวิทยพลนะเขาขอความช่วยเหลือมานะครับบอกว่ากุญแจเขาอะติดอยู่ตรงด้านหน้ากระโปรงรถคือกระโปรงรถเนี่ยน่าจะเปิดไว้แล้วทำอะไรสักอย่างมันอยู่บริเวณห้องเครื่องหลังจากนั้นฝากระโปรงเนี่ยมันตกลงมาคือมันหล่นลงมาเองครับแล้วกุญแจก็ไปติดอยู่ข้างในอยู่ในห้องเครื่องนะฮะประตูรถนี่เขาบอกว่าล็อกหมดทุกด้านเลยนะเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีเทาวอแหวนฮอนคู่112กทมตอนนี้จอดอยู่ที่หน้าศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติถนนปุณกันที่หาดใหญ่สงขลาครับโอ้อยู่ที่สงขลานะเราก็ประสานงานไปที่สภ.คอหงส์นะแล้วก็แจ้งไปที่กู้ภัยมัชชิมาที่หาดใหญ่ที่สงขลาให้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครไปช่วยเหลือแล้วหรือยังนะโอ้แต่ขอบคุณมากนะคุณวิทยพลนี่อยู่ถึงหาดใหญ่ยังคิดถึงจส.ร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราประสานงานไปละนะแจ้งไป2ที่เลยแจ้งไปทั้งสภ.คอหงส์นะเจ้าของพื้นที่แล้วก็แจ้งไปทั้งกู้ภัยมัชชิมาเรียบร้อยละนะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันหรือว่าท่านใดถ้าอยู่แถวนั้นแล้วติดตามฟังจสร้อยอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จสร้อยนี่ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่อยู่ที่ไหนก็ฟังได้เปิดฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเราก็ได้ใครที่ฟังอยู่แถวหาดใหญ่สงขลาอยู่แถวถนนปุณกันใกล้เคียงกับศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติถ้ามีความรู้นะครับก็สามารถแวะเข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาได้นะเป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีเทาวอลแวนฮอนคู่112กทมหรือว่ามีวิธีอะไรที่จะช่วยให้มันเปิดประตูรถได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะจะเปิดฝากระโปรงก็ไม่ได้นะเพราะว่ากุญแจก็อยู่ข้างในห้องเครื่องจะเปิดห้องโดยสารก็ไม่ได้รถนี่ล็อกหมดเลยนะครับเอาใจช่วยเดี๋ยวตามกันต่อนะเห็นบอกว่าประสานงานให้ละ2ที่เลยนะครับวันนี้พยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตามเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60นะคุ้นไหมเหมือนเมื่อวานเลยไหมแล้วก็มาแบบใกล้เคียงกันเลยคือช่วงกลางวันช่วงบ่ายเนี่ยแดดค่อนข้างแรงอากาศค่อนข้างร้อนแต่พอค่ำๆเท่านั้นแหละโอ้โหฟ้าแรงมากฝนมาเต็มเลยในหลายพื้นที่เลยเมื่อคืนนะฮะก็วันนี้ก็เหมือนกันนะครับลักษณะใกล้เคียงกับเมื่อวานฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับส่วนคาดหมายในช่วง 4-7 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด

0: ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่8ถึง9กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่8ถึง9กันยายน2569ขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับคุณวิทยาพลสวัสดีครับครับตอนนี้มีใครมาช่วยหรือยังครับ
1: ก็เดี๋ยวกำลังจะประสานงานกับช่างกุญแจครับพอดีเขาบอกว่าต้องให้ช่างกุญแจมาทำ
0: อ๋อเป็นช่างกุญแจในพื้นที่เหรอครับตรงหาดใหญ่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเข้าไปติดข้างในได้ไงอะครับ
1: พอดีผมเปิดฝากระโปรงรถใช่ไหมฮะทีนี้ผมเอาวางไว้ข้างๆฝากระโปรงมันตกลงมามันก็ปิดไปเลยผมคว้าไม่ทัน
0: เอ้าเหรออุ้ยดีนะไม่ได้ทับมือเราใช่ไหม
1: ไม่ได้ทับมือหรืออะไรเพราะว่ามันปิดลงมาผมก็ไอ้นี้ไม่ทันไงจังหวะมันไม่ทันก็เลยติดอยู่ท้ายรถเลย
0: แล้วล็อกก็คือรถล็อกหมดเลย
1: รถล็อกหมดใช่เพราะว่าเปิดกับฝาท้ายอย่างเดียวเนาะ
0: อ๋อตอนนี้จอดอยู่ที่เดิมบ้างอยู่ตรงไหนฮะเนี่ย
1: อยู่ในศูนย์ประชุมเนี่ยครับ
0: อืมครับเดี๋ยวยังไงลองติดต่อช่างกุญแจใช่ไหมไม่ได้มีกุญแจสำรองอะไรหรอมันไกลจากบ้านเราไหม
1: ไม่มีผมมาจากกรุงเทพ
0: จากกรุงเทพเลยเหรอมันเป็นรีโมทไหมครับเป็นกุญแจรีโมทปะ
1: เป็นกุญแจไขปกติครับมันเป็นรถรุ่นเก่าแล้วพี
0: ่อ๋อมันไม่ใช่รีโมทใช่ไหม
1: ใช่เป็นรถตัวเก่าแล้วปีเก่า
0: แล้วกุญแจสำรองก็อยู่ที่กรุงเทพด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหเอาแล้วติดต่อได้ยังช่างกุญแจติดต่อได้ยัง
1: ก็ติดต่อได้แล้วคร
0: ับ ได้แล้ว
1: กำลังดูกันอยู่คร
0: ับ อ๋อเขามาแล้วใช่ไหมเขามาแล้วเนาะ
1: ยัง
0: ยังแต่ว่า
1: พอดีผมก็ปัญหาหลายๆเจ้าเทียบราคา
0: ใช่โอ้ยังไงเอาใจช่วยด้วยเนาะเราก็เป็นห่วงนะว่ามีใครติดต่อไปหรือยัง
1: อ๋อมีเยอะเลยครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับยินดีครับเอาใจช่วยขอบคุณครับคุณวิทยาพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทยาพลนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับติดต่อมาเต็มไปหมดเลยขอบคุณจอสร้อยมากเลยนะอ๋อคืออยู่กรุงเทพฮะแล้วก็เดินทางไปทำธุระนะครับที่สงขลาหาดใหญ่ปรากฏก็ตามที่เขาเล่าอ่ะนะฮะกุญแจสำรองเรามีนะฮะแต่ว่าอยู่ที่กรุงเทพก็เลยเอาแนะนำติดต่อช่างกุญแจในพื้นที่แล้วกันนะครับจะได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือกันนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อมาขอความช่วยเหลือกับทางจสร้อยได้นะครับไม่เพียงแต่เฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะนี่ขนาดอยู่หาดใหญ่นะสงขลายังติดต่อมานะครับขอความช่วยเหลือได้เลยยินดีเลยนะครับอยู่ที่ไหนติดต่อมาได้เลยนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเลย1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณอิสราให้ข้อมูลเพิ่มเติมลำลูกกาธัญญะอากาศร้อนมากอุณหภูมิ38องศาโอ้โหมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะล่าสุดคุณอิสรานะตอนนี้38องศาที่ลำลูกกาแถวธัญญะขอบคุณคุณอิสราด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะฮะอุณหภูมิค่อนข้างร้อนแรงเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกเช้าวันเสาร์เริ่ม5กันยายนนี้นะครับและนายกรัฐมนตรีเลื่อนนัดกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนเหตุติดภารกิจสำคัญและกระทรวงการต่างประเทศนะครับท้วงติงกัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดกับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะนัดอีกครั้งเมื่อไรนั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับในขณะที่รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนให้ติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดนะครับเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันที่5กันยายนนี้นะครับเวลา 9:05 นติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรโดยรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบทั้งนี้รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากจะรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้รับทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 ทางสถานีโทรทัศน์ NBTMCOT HD และททบ5รวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในกลุ่มในการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับชี้ว่ากัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จอย่างต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสมีรายงานครับ
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยขอย้ำว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาย้ำในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องลดความตึงเครียดเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จกล่าวหาไทยต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจจดสวัสดิ์คงประภาสแล้วกันครับ
5: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับอย่างที่ทราบกันนะครับเขามีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3มาดูประเภทที่1กันก่อนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับและยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับพร้อมทั้งสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยผ่อนชำระได้ด้วยครับ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ประเภทที่3ครับท่านสมาชิกก็มีสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมนะครับมีเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษคงเดิมมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังคงอยู่นะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับส่วนเงื่อนไขเขาเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันนะครับ 0% นาน3เดือนครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ย้ำอีกครั้งนะครับ 02-150-0888 ครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับคุณอนัชชาฉิมตระกูลมีรายงานนะครับกสทช.เดินหน้าหลักสูตรลาวชิฟ2026นะครับปีที่2คุณอนัชชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.จัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่อ Roadshift 2026 Shaping Legal Mindset from Fast Thinking World นะคะต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้สามารถรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืนพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพาะสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประธานในพิธีบอกว่าหลักสูตรลาวชิฟเกิดขึ้นจากนโยบายของกสทช.ฝ่ายกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการหลอมรวมและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับกฎหมายเฉพาะด้านที่ไม่ทันต่อสถานการณ์เช่นพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553การจัดหลักสูตรในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำข้อเสนอแนะและผลงานวิชาการไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกสทช.ให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตนอกจากนี้พลตำรวจเอกดร.ณัฐธรยังได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลิกโฉมกฎหมายการสื่อสารกับมือสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อนาคตโดยสะท้อนมุมมองสำคัญเกี่ยวกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลทั้ง Data Center Cloud และ AI ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันกสทช.อนุญาตประกอบกิจการไปแล้ว26รายทั่วประเทศท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งในแง่ของระบบนิเวศพลังงานสำรองระบบหล่อเย็นการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจนคำถามเชิงนโยบายว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างไรจากการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เหล่านี้ควบคู่ไปกับการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างระบบสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออปติกและสายสัญญาณใต้น้ำซึ่งยังคงมีความสำคัญสูงสุดในปัจจุบันนางนาคฤดีเผื่อนอุดมผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.รายงาน สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรนะคะบอกว่าหลักสูตรมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนากฎหมายให้สามารถรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การประกอบการจัดทำพัฒนาปรับปรุงและบูรณาการทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของกสทช.ต่อไปนะคะและนางทิติมารุ่งผาติ Business Lead Government Industry จากบริษัท Amazon Web Services ประเทศไทยจำกัดนะคะก็บรรยายพิเศษในหัวข้อ The Future of Digital Infrastructure Data Centers AIและการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยสะท้อนมุมมองว่าการนำ AI มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับ 80 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพของข้อมูลพร้อมทั้งการทำความเข้าใจปัญหาและโจทย์ขององค์กรอย่างแท้จริงผ่านแนวคิดการ transform นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์พุทธศักราช 2562สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.การวางระบบสถาปัตยกรรมคลาวการบริหารจัดการเลเยอร์ของปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและการยกระดับบริการภาครัฐนะคะหลักสูตร Leadership 2026นะคะที่จัดขึ้นตอนที่3กันยายนถึง5พฤศจิกายน2559มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น72ชั่วโมงนะคะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสำนักงานกสทช.รวมทั้งสิ้น40คนค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณณัชชาขอบคุณคุณอนัชชาสิมตระกูลด้วยนะครับกสทช.เดินหน้าหลักสูตร Leadership 2026เป็นปีที่2นะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกิจการกระจายเสียงนะครับมีเมื่อสักครู่นะครับกรณีของคุณอรรถพลเนี่ยที่เขาบอกว่าสัญญาณไฟตรงแยกบางขุนกองตรงวงเวียนนะฮะมันดับนะครับเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเราได้มีการประสานไปที่สภ.บางกรวยตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับขอบคุณทางสภ.บางกรวยด้วยคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยอยู่ทางยกระดับพระราม9นะครับเป็นฝั่งขาออกเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เวสป้าบรรทุกเป็นมวลผ้ามาแล้วลักษณะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเขาเสียนะฮะแต่คือเขาไปจอดพิงอยู่กับขอบทางด้านซ้ายคือเห็นแล้วมันอันตรายแล้วก็มีผ้าที่เขาบรรทุกมาด้วยนะเป็นรถจักรยานยนต์เวสป้านะครับอยู่เชิงทางขึ้นทางยกระดับพระราม9เป็นฝั่งบทแม่พระที่จะมุ่งหน้าไปเหนือฟอร์จูนการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝากระวังรถจักรยานยนต์คันนี้ด้วยนะฮะคุณหนุ่ยบอกว่าการจราจรน่ะไม่ติดนะฝั่งกลับกันมีชะลอตัวเราแจ้งไปพื้นที่สน.มักกะสันแล้วนะตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วใครที่ผ่านบริเวณจุดดังกล่าวก็เพิ่มเติมความระมัดระวังกันก่อนนะครับในช่วงเวลานี้มีอีก1ข้อมูลนะครับประโยชน์แห่งอนาคตครับสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับกับงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครับหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั้นสำหรับภาคประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับอย่างแรกเลยครับคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆนะครับจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Research Year นะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้ที่กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับมาร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือว่าทาง Facebook ครับ am2026thailand ครับเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ครับบอกว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ที่หม้อแปลงไฟฟ้าตรงข้ามกับซอยอ่อนนุช20สุขุมวิท77นะครับหลังจากนั้นก็มีทางทีมกู้ภัยดับเพลิงของพระโขนงนะไปที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกลับมาครับบอกว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเพลิงได้สงบลงแล้วนะแต่ว่าดูแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นก็เลยมีการประสานงานไปที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับขอบคุณทางข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199นะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะฮะก็บอกว่าแจ้งไปทางการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารับช่วงต่อนะเข้าดำเนินการแก้ไขสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเข้ามานะบอกว่าแถวรัชดาแถวอโศกรถเยอะแล้วนะเขาบอกว่าไปทางด้านของอโศกสุขุมอโศกเพชรรถค่อนข้างติดแต่ฝั่งที่จะมาพระรามสี่ยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทเข้าเมืองรถหนาแน่นหน้าห้างเพลินจิตพระรามหนึ่งชะลอตัวด้านบนสะพานพระรามสามเห็นบอกว่าการจราจรไม่มีปัญหาแต่ว่าด้านของสะพานตากสินเข้าการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับคุณอริสานะสวัสดีครับคุณอริสลาใช่ไหมฮะคุณอริสลา
2: เจอไหมคะ
0: คุณอริสลาก่อนหน้านี้แจ้งเป็นคุณแม่เหรอใช่ไหมคุณแม่ค่ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะ
0: ตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงเห็นบอกว่าคุณแม่เขาออกไปโดยที่คือไม่มีใครทราบเลยเหรอที่บ้านเหรอ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือแกนั่งอยู่กับทางป้อมยามในหมู่บ้านนะคะแล้วพอแกเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนาะเห็นยามเขาไล่ฟังนะคะแล้วปรากฏว่าเผอิญมันมีแท็กซี่ขับมาแล้วเขาก็เลยเหมือนอาศัยแท็กซี่น่ะออกมาด้วยกันนะคะ
0: อ๋อคือเขาขึ้นแท็กซี่
2: ใช่ค่ะ
0: แท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับ
2: สีชมพูนะคะทะเบียน
0: ททหารรจุฬา4185
2: ที่บอกจอสอร้อยไปแล้วนี่นะ
0: ททหารรจุฬา4185ใช่ไหม
2: 85นะคะ
0: อ๋อคุณแม
2: ่ตกลงเจอแล้วยังคะเนี่ย
0: ยังไม่เจอเลยเนี่ยเพราะว่าเรากำลังประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่ก็เลยอยากจะถามนิดนึงว่าคุณแม่เนี่ยลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจุดสังเกตตรงไหนยังไงบ้าง
2: คือเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะอ้วนๆเนาะผิวไม่ได้ขาวมากนะก็คือขาวอ่ะแต่ว่าไม่ได้ขาวจ้วนเนาะก็คือใส่เสื้อเชิ้ตไอ้เจ้าค่ะใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำๆหรือน้ำเงินนี่นะคะ
0: ครับแล้วมีถือของไปด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะมีถือของมาประมาณ3ชิ้นนะคะ
0: เป็นถุงผ้าเหรอฮะหรืออะไร
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถุงผ้าอย่างเงี้ยเหรอ
2: ค่ะ
0: เขาออกมาจากหมู่บ้านอะไรฮะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะ
2: หมู่บ้านกลางเมืองนะรถวงแหวนนะคะ
0: อ๋อซอยลาดกระบังเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: 1/16 กค่ะ
0: ตอนนั้นกี่โมงฮะที่คุณแม่ออกมา
2: ประมาณ11โมงนะคะ
0: 11โมงใช่มั้ยวันนี้เลยนะช่วงสายวันนี้เลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณแม่ชื่ออะไรฮะ
2: อัศราวรีชินภัทรค่ะ
0: เขามีชื่อเล่นมั้ย
2: คุณแอคค่ะแอคแต่ว่าเขาหูไม่ดีน้อง
0: อ๋อหูไม่ดีคุณแม่นี่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วอ่ะ
2: 82ค่ะ
0: แล้วความจำดีไหมความจำยังใช้ได้ไหม
2: ไม่ได้เลยก็เป็นเหมือนคนคนป่วยอะค่ะที่ไม่รู้เรื่องเลยอะ
0: เหมือนหลงลืมอย่างเงี้ยหรอ
2: ไม่รู้เรื่องนะคะใช่ค่ะใช
0: ่อ๋อหลงลืมแล้วถ้าเราถามว่าใช่คุณแอคไหมเขาจำชื่อตัวเองได้ไหมอะ
2: หรือว่าเขาทราบค่ะ
0: ทราบ
2: เขาทราบค่ะเขาทราบค่ะ
0: แล้วบอกได้ไหมว่าบ้านอยู่ไหนอ๋อ
2: ช่วยทางจอสอยร้อยนะคะต้องรีบประสานงานกับทางรถแท็กซี่ที่หนูบอกไปเนาะว่าเขาอะเอาคุณแม่หนูอะไปไว้ไหนไปส่งที่ไหนนะคะ
0: ตอนนี้เราประสานงานอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหน้าไมค์เนี่ยให้มาช่วยประชาสัมพันธ์เผื่อว่าใครจะเห็นคุณแม่แต่ว่าหลังไมค์เนี่ยตอนนี้เราพยายามติดต่อไปที่สหกรณ์ดังกล่าวอยู่
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ แล้วปกติคุณแม่มีญาติหรือว่ามีเพื่อนอยู่ที่ไหนยังไงไหมฮะ
2: ไม่คืออย่างนี้ค่ะมีญาติเนาะอยู่ที่เมืองทองพัฒนาการแต่ว่าแกน่ะไปไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าแกสมองไม่ดีแกก็เลยไม่สามารถไปไหนได้นะคะคือตอนนี้คือแกสมองเสื่อมไปหมดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มีอะไรติดตัวไปบ้างไหมฮะมีเงินมีโทรศัพท์มีอะไรไหม
2: ไม่มีค่ะโทรศัพท์ก็แกก็ทำหายหมดเลยนะคะเงินพี่ไม่ได้ให้ไว้เพราะว่าแกทำเงินหายตลอดเวลาเลยนะคะ
0: เคยหายออกจากบ้านอย่างนี้คนเดียวไหมครับ
2: เคยค่ะเป็นสิบครั้งแล้วทีนี้พี่ตั้งใจว่าเดี๋ยวเดือนมกราเนี่ยพี่จะพาแกไปอยู่บ้านพักคนชราแบบที่เขาเลี้ยงดูคือมันไม่ไหวตอนนี้เนาะมันค่าใช้จ่ายการส่งไปมันก็เป็น20,000อ่ะ
0: คุณอลิสราก่อนหน้านี้คุณแม่กลับมายังไงที่บอกว่าหายไปเป็นสิบครั้งเนี่ยเขากลับมาได้ยังไง
2: คือครั้งแรกๆนะคะจะมีตำรวจอ่ะเอามาส่งให้ตอนนั้นหนักสมองแกก็ยังแบบพอบอกได้เนาะว่าแกชื่ออะไร
0: อันนี้นาน
2: ตำรวจเขาก็เลยเมื่อปีที่แล้วนะคะ
0: ปีที่แล้ว
2: ใช่คือคุณตำรวจอ่ะเขาก็จะถามว่าชื่ออะไรแล้วเขาก็ไปดูในประวัติอ่ะอัครวดีชินภัทรและที่แบบประชาชนแบบนี้ก็คือเขาไปดึงในประวัติแล้วมันก็เลยในประวัติก็จะมีว่าลูกชื่ออะไรเขาก็เลยติดต่อหนูกลับมา
0: ไปค้นในทะเบียนราษฎร์ตรงนั้นสน.อะไรที่พามาส่งสน.อะไรฮะ
2: มันมีสน.ตรงพระโขนงกับสน.ลาดกระบังนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะหนีออกไปก็คือจะมาแถววัดลานบุญนะที่เขาสามารถออกไปได้นะคะ
0: แล้วในพื้นที่นี่เราได้ไปแจ้งความไหมครับไปแจ้งกับทางท้องที่
2: ยังพยายามคนที่ทำงานอยู่อะน้องคือถ้าออกทุกวันพี่ก็แย่เหมือนกันนะน้องพี่ก็เลี้ยงแม่คนเดียวน้องจะให้พี่มานั่งแบบตามหาทุกวันพี่ไม่ไหวแล้วอะ
0: เดี๋ยวคุณแม่นี่สูงประมาณเท่าไหร่เนี่ย
2: 150ค่ะ
0: 145
2: 145ประมาณเนี้ยตัวเล็กๆนะคะ
0: รูปร่างท้วมๆหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะใช่อ้วนท้วมนะคะ
0: ผิวออกค้ำๆผมยาวผมสั้น
2: ไม่ใช่ค่ะขาวค่ะขาวผมสั้นค่ะ
0: ผมสั้นผมประมาณแค่ไหน
2: ครับก็ผมเหมือนผมซอยนะคะเหมือนผู้หญิงผมซอยอ่ะ
0: ทำสีไหมหรือว่าสี
2: ไม่ค่ะไม่สีดำค่ะ
0: ผมดำเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถ้าเกิดว่าใครพบเจอเดี๋ยวติดต่อ
2: จริงๆเลยนะคะคือหนูต้องขออนุญาตให้ติดต่อแท็กซี่คันนั้นนะคะแล้วลองถามเพราะว่าเอาคุณแม่ไปทิ้งไว้ไหนอ่ะต้องติดต่อคนนั้น
0: อ
2: ่ะว่าใครเอาไปน่ะจากบ้านกลางเมืองเนี่ยนะคะ
0: เดี๋ยวเราติดต่อก่อนเพราะว่าทะเบียนนี้ยืนยันเนาะสีชมพูรัฐทหารรอจุฬา4185กทมเนาะทะเบียนนี
2: ้ใช่ค่ะใช่ก็คืออันนี้ที่ทางอะไรนะทางยามในหมู่บ้านเขาจดไว้นะคะ
0: อ่ะเดี๋ยวถ้ามีคน
2: เพราะว่าเวลาหมู่บ้านเวลาใครจะเข้าไปมันจะต้องมีบัตรแลก
0: บัตรใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนนี้ได้แลกบัตรไหมมีชื่อ
2: แลกค่ะแลกค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อมีแค่ชื่อทะเบียนรถนะคะ
0: อ๋อคือไม่ได้มีบัตรประชาชนไม่ได้มีใบขับขี่ไม่ได้
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวไงเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อไปคุณอลิสา
2: ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาครั้งนี้พี่คงต้องล็อกบ้านหรือว่าต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วอ่ะ
0: อันนี้อยู่กับคุณแม่สองคนแล้วนะคะเหรอแล้วตอนที่พี่ไปทำงานแล้วใครอยู่กับคุณแม
2: ่ไม่ค่ะคืออย่างนี้พี่จะกลับมาบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าที่ทำงานอ่ะมันไกลมากซึ่งคุณแม่พี่อ่ะถ้าดูจากกล้องวงจรอ่ะเขายังดูแลตัวเองได้แต่สิ่งนึงอ่ะที่เขาเนี่ยเป็นโรคประสาทอะไรไม่รู้ก็คือเขาชอบหนีออกจากบ้านทุกครั้งเลย
0: อ่ะไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวช่วยกันตามหาถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อกลับอีกทีนึงนะครับ
2: ค่ะยังไงหนูต้องกราบขอบคุณมากๆนะคะ
0: ค
2: แล้วก็ยังไงฝากตามแท็กซี่คนนั้นนะคะที่หนูแจ้งนะคะเพิ่นหนูติดต่อไอสากรแท็กซี่คันนั้นไม่ได้เลยอ่ะเพิ่นเบอร์ที่เขาให้มา02ก็เป็นเบอร์ที่ติดต่อไม่ได้เลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามให้นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดต่อคุยกันหลังไมค์อีกทีนึงตอนนี้เป็นกำลังใจให้นะฮะเอาใจช่วย
2: กราบขอบคุณมากเลยนะ
0: ครับครับสวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณมากนะคะ
0: คุณอลิสลานะครับคือคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวนะแล้วก็อาศัยดูคุณแม่ผ่านกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยชอบออกไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยความจำเริ่มหลงลืมเริ่มหนักขึ้นนะครับจนไม่สามารถพูดคุยได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็พอดีวันนี้ตอน 11:00 นเนี่ยไปป้นเปี้ยนอยู่แถวหน้าป้อมยามหมู่บ้านที่อยู่หมู่บ้านกลางเมืองนะครับลาดกระบัง 1/16แล้วก็ประกอบกับอาการหูตึงแล้วพอเห็นรถแท็กซี่คันนี้จังหวะที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยขึ้นรถไปเลยนะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูททหารรอจุฬา4185กทมใส่เสื้อยืดสีขาว กางเกงนี่น่าจะเป็นขายาวไม่สีเทาก็สีดำแต่ว่าสีออกเข้มๆอ่ะแล้วก็ถือถุงผ้าไป3ใบนะครับอายุ82ปีแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยชื่อนางอักษราวดีชินภัทรชื่อเล่นชื่อคุณแอคนะครับสูงประมาณ145ถึง150ซมน้ำหนัก75กิโลกรัมก็ทุ้มๆหน่อยนะครับเขาบอกว่าผิวขาวนะผมสั้นดำนะครับก็มีอาการหลงลืมแล้วก็หูตึงด้วยนะถ้าใครพบเจอนะผู้หญิงลักษณะดังกล่าวก็ติดต่อกับจส.ร้อยด่วนเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเช็คไปทางแท็กซี่สีชมพูททหารรอจุฬา4185กทม.อยู่ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าพี่ฟังอยู่นะพี่คนขับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักกับแท็กซี่สีชมพูททหารรอจุฬา4185กทม.ที่รับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอายุประมาณ82ปีนะครับมาจากหมู่บ้านกลางเมืองที่ลาดกระบัง 1/16 เนี่ยไปส่งที่ไหนรบกวนช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับมาหน่อย1137ก็ได้หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเอาใจช่วยกับทางครอบครัวด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงคุณระพีนะครับคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์แดดร้อนอุณหภูมิ34องศาร้อนมากๆนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางธนาคารอมสินกันนะครับอมสินสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยครับทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้อมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนครับหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารออมสินด้วยครับคุณสวรรณทองครับบอกว่าภาษีเจริญไม่มีแดดเลยแต่ว่าอากาศเนี่ยร้อนแบบอบอ้าวนะไม่รู้ว่าจะมีฝนตกไหมเย็นนี้นะขอบคุณพี่สวรรณทองด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆก็เริ่มตั้งเขามาในหลายพื้นที่พอช่วงหัวค่ำเท่านั้นแหละนะฮะเขาบอกว่าตกลงมาหนักเลยในหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ลักษณะน่าจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะแต่เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าลักษณะอากาศนี่จะเป็นยังไงคุณสมใจเมื่อวานเห็นบอกว่าคุยกันว่าสามีเนี่ยขับรถนะฮะขับรถไปนะที่บอกว่าเป็นกระบะมิตซูบิชิสีเขียวคันเก่าๆนะเห็นบอกว่าล่าสุดนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณสมใจสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: เป็นยังไงบ้างข่าวดีไหม
1: ก็ข่าวดีแหละก็รับพ่อกลับเนี่ยแล้วก็ญาติที่ปังงาเขาพักอาสาขับรถไปคืน
0: ไปเจอ
1: รถมันไม่ค่อยดีด้วย
0: แล้วยังไงเราติดต่อกันได้ยังไงไปเจอได้ยังไงฮะเนี่ยไปเจอตั้งแต่วันไหนเนี่ย
1: เจอวันนี้แล้วก็รับกลับวันนี้เลยจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อวันนี้เลยเหรอตอนไหนพี่สนใจช่วงเช้าเหรอ
1: ช่วงเที่ยงอะจ้ะ
0: โอ้เมื่อกี้นี่เองอะสิ
1: จ้ะ
0: โอ้ย
1: เพราะว่าเราอยู่กรุงเทพเพราะเราเดินทางไกลไง
0: แล้วไปทราบได้ยังไงว่าสรุปเขาไปหาญาติที่พังงา
1: เพราะว่าโทรศัพท์เขาไม่ไปเราก็เลยสุ่มตามโทรศัพท์ที่เขาอยู่ที่บ้านสุ่มถามไรถาม
0: แล้วมันไกลไหมจากที่เมื่อวานเราถามคุณอาลีใช่ไหมที่เมื่อวานเล่าให้ฟังบอกว่าถามที่เขามีที่แล้วมันไกลกับจุดนั้นไหมที่พังงาน
1: ไกลกันอยู่จ้ะ
0: ไกลกันอยู่เนาะ
1: ถ้าขับรถกับใช่ไกลอยู
0: ่แล้วปลอดภัยดีไหม
1: ขับปลอดภัยดีแต่เขายังลอยๆคุยวนๆน่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เขาจะไม่ยอมเขาจะขับรถกลับเองก็เลยญาติก็เลยอาสาขับกลับมาให้แล้วรถก็มันไม่มีแอร์ไม่มีอะไรด้วยไง
0: คือยังแล้วปลอดภัยดีไหม
1: ครับปลอดภัยดีแต่เขายังลอยๆคุยวนๆน่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เขาจะไม่ยอมเขาจะขับรถกลับเองก็เลยญาติก็เลยอาสาขับกลับมาให้แล้วรถก็

0: คือถึงที่หมายพอดีน้ำมันแห้งพอดี
1: ใช่แล้วก่อนที่จะถึงพังงาคือไปพูดกับเรืออ
0: ้าวแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรนะตัวเขาคู่กรณีไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะมีแต่แท็กเรือเฉย
0: โอ้ยังโชคดีนะ
1: ก็ไม่ร
0: ู้
1: จะพ
0: ู
1: ดย
0: ัง
1: ไง
0: เออไม่เป็นไรนะเขาปลอดภัยก็ดีแล้วเดี๋ยวค่อยไปค่อยๆ คุยกันแล้วกันค่อยปรับความเข้าใจกันอีกทีนะดีใจด้วยดีใจด้วยแล้ววันนี้กลับกรุงเทพเลยไหม
1: กลับเลยจะได้เดินทางกลับแล้ว
0: ถึงไหน
1: ว่ามันตอนนี้ยังอยู่อะไรกับพวนอะไรอ่ะยังไม่หลุดออกจ้ะ
0: อ๋อก็เพิ่งเจอตอนเที่ยงอะเนาะเจอปุ๊บก็กลับเลยใช่ไหม
1: กลับเลยขอขอบคุณพวกที่เขาแบบเลี้ยงดูให้อยู่เนี่ยแบบแกกลัวแบบลอยแล้วไปไหนไม่รู้อ่ะพูดที่พูดบนโทรศัพท์อะไรเงี้ยก
0: ็แล้วได้กินข้าวกินปลาหรือยัง
1: กินแล้วแล้วยาที่แกกินก็คือยาหมดอายุอ่ะ
0: โอ้เอา
1: ลูกไปดูเอายาหมดอายุในรถแต่เก่าอ่ะมากินตั้งแต่พ.ศ.66อ่ะ
0: อุ้ย
1: โอ้ย
0: ต้องพาไปตรวจร่างกายไหมเนี่ย
1: ใช่ต้องพาไปกลับมาต้องพาไปตรวจร่างกายก่อน
0: เออตรวจร่างกายหน่อยเนาะโอ้เพราะหายไปตั้งแต่วันที่1เลยใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่โอ้โหเพิ่งเจอ
1: ยาหมดอายุอ่ะเพิ่งเจ
0: ออ๋อยังไงเอาใจช่วยครับนะฮะเป็นกำลังใจให้
1: ขอบคุณมาก
0: ยินดียินดีครับเดินทางปลอดภัยกันนะครับ
1: จ้าขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่ติดตามจสร้อยนะน่าจะทราบเรื่องนี้ดีนะฮะก็ทางคุณหมัดเนี่ยคือมีปากเสียงกันนิดหน่อยแหละภายในครอบครัวนะปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็เกิดอาการน้อยใจหลังจากนั้นก็ขับรถแต่ว่ารถอะค่อนข้างเก่าเป็นรถกระบะมิซูบิชิตอนเดียวสีเขียวที่สำคัญก็คือทางบ้านเขาจำทะเบียนไม่ได้ด้วยเพราะว่ารถมันเก่าแล้วไม่ได้ขับไปไหนเลยนะก็ขับอยู่แถวบ้านเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่ามีสติกเกอร์หน้ารถสีเขียวเหมือนกันรถก็สีเขียวสติกเกอร์ก็สีเขียวติดว่าซับดุนยานะถ้าใครที่ติดตามจสร้อยมาตลอดน่าจะทราบดีแล้วก็เป็นห่วงมากครับเพราะว่าคนหายเนี่ยเขาเคยเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเขาเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตนี่แหละใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าอาการเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นก็เนี่ย ก็น้อยใจก็มีปากเสียงก็ขับรถไปเลยตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าไปไหนแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยยาก็ไม่ได้เอาไปนะครับมีเรื่องของความดันก็ไม่ได้เอายาไปอีกนะแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านมีเงินติดตัวอยู่ไม่เท่าไหร่เองก็ขับออกไปเลยฮะหลังจากนั้นก็โทรมาขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็คุยกันเมื่อวานว่าคิดว่าน่าจะไปที่พังงาเพราะว่าเคยมีที่แล้วเมื่อก่อนเคยอยู่ที่พังงามาก่อนก็คิดว่าน่าจะกลับไปที่นู่นแต่ว่าด้วยความที่เพิ่งหายป่วยนะฮะแล้วก็ยังมีโรคประจำตัวอยู่ก็เลยเป็นห่วงมากครับว่าจะขับรถไหวเหรอแล้วขับไปคนเดียวด้วยนะมาจากนู่นเนี่ยคลองสามวาโน่นน่ะบางชันโน่นน่ะแล้วขับไปพังงาคนเดียวนะฮะอายุก็ไม่น้อยแล้วด้วยนะก็ปรากฏเจอจริงๆเมื่อวานแต่ว่าระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็หายจากจุดนั้นที่บอกว่าชื่อคุณอาลีอ่ะเขาก็หายจากจุดนั้นไปอีกก็คือขับเลยไปอีกแล้วก็เนี่ยทางบ้านก็เลยตีรถกันมาเลยนะครับก็เพิ่งจะมาเจอเนี่ยว่าอยู่ที่พังงาจริงๆแต่ว่าไปอยู่กับญาติอีกคนนึงนะไปหาญาติอีกคนนึงที่พังงาก็ไกลจากจุดแรกที่เขาเจอเหมือนกันตอนนี้ก็พากันกลับอยู่เพิ่งเจอตอนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะเนี่ยประมาณยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยก็เลยรีบแจ้งกลับมาทางจส.100ก่อนก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะเวลาใครที่พัดหลงสูญหายไปกับทางครอบครัวเนี่ยถ้าแจ้งมากับทางจส.100เนี่ยเราก็จะพยายามกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พบเจอคนหายโดยเร็วที่สุดแล้วก็พากลับคืนสู่ครอบครัวนะครับได้อย่างปลอดภัยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีคนหายอีกท่านนึงท่านนี้เพิ่งจะหายไปวันนี้ตอนประมาณ11โมงที่คุณอลิสลาฝากแจ้งคุณแม่นะฮะคุณแม่เนี่ยชื่อคุณแอ๊กหรือว่าชื่อจริงชื่อนางอักษราวดีชินพัฒน์อายุ82ปีนะฮะสูงประมาณ150ซมน้ำหนัก75กิโลกรัมผิวขาวผมสั้นดำมีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็หูไม่ค่อยดีหูตึงแล้วขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูททหารลจุฬา4185กทมแท็กซี่สีชมพูททหารลจุฬา4185กทมขึ้นจากหมู่บ้านกลางเมืองลาดกระบัง 1/16 ไปที่ไหนไม่ทราบใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวไม่สีดำก็สีเทาแล้วก็ถือถุงผ้าอยู่3ใบนะครับพบเจอที่ไหนกรุณา

0: ติดต่อกับจสร้อยด้วยนะครับท่านนี้ยังไม่เจอนะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณวสินสวัสดีครับพี่วสิน
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: เชิญเลยครับพี่วสิน
1: จะแจ้งอุบัติเหตุก่อนหน้าคุณเสมา
0: ครับ
1: เป็นสีลักขาออกไปจากช่วงที่ด่าน25บาทที่จะมุ่งหน้ามามอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะคุณเสมา
0: ครับผม
1: ตรงจุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงช่วงประมาณตัดจากต่างระดับศรีนครินทร์นะครับ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเข้ามามอเตอร์เวย์สายเจ็ดประมาณสัก600เมตรนะคุณเสมา
0: ครับ
1: มีรถเก๋งเนี่ย2คันเฉี่ยวชนกันขวาเลนซ้ายกับเลนขวานะครับ
0: มีคนเจ็บไหมครับ
1: รู้สึกไม่มีนะคุณเสมาแต่จะมีแผ่นบังโครนเนี่ย
0: หล่
1: นอยู่บนสองน้ำแผ่นนะครับ
0: อ๋
1: อดังนั้นคนที่ตามมาเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความเร็วมาเมื่อกี้ผมก็ต้องเบรกกระทันหันแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเตือนคันท้ายกดจนต้นท้ายผม
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นใครที่ตามหลังมาเนี่ยก่อนถึงจะสุดปลายทางด่านที่สุดปลายทางสีรัดขาออกเนี่ยอย่าใช้ความเร็วมากนะครับเดี๋ยวกลัวจะชนจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือว่ารถก็จะใช้ก็จะเบี่ยงกลางนะคุณเสมาจะเบี่ยงกลางก็จะพอผ่านมาได้นะครับ
0: ครับผม
1: ก็หลังจากนั้นผ่านมาแล้วเนี่ยเข้ามอเตอร์เวย์สายเจ็ดขาออกที่จะมุ่งหน้าสุวรรณภูมินะคุณเสมา
0: ครับ
1: ควบคุมใช้การได้นะแต่พอถึงกม.2เนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วตอนนี้เชื่อมตัวได้ช้าแล้วครับผมก็จะว่าข้างหน้าน่าจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันคุณเสมาขนาดรายงานนี่ตอนนี้ผมอยู่ประมาณจบๆกม.3กว่าแล้วครับจะไม่ถึงกม.4นะครับตอนนี้ก็คือเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดชะงักนะครับ
0: คร
1: ับสำหรับการขาเข้านี่ยังใช้การได้ดีกว่านะคุณเสมา
0: ครับผม
1: โอเควันนี้น่าจะลมสูงน่าจะคนเดินทางเยอะครับผม
0: แต่ยังไม่เจอฝนวันนี้ไม่มีฝนใช่ไหมมีแต่แดดนะพี่วสิน
1: ได้ครับวันนี้ยังเจอแต่แดดอย่างเดียวครับวันนี้ไม่มีแต่เมื่อวานนี่หนักมากครับเมื่อวานที่ตรงหนักผมอยู่แถว
0: อยู่ไหนเอ่ย
1: บางเมื่อวานคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอตอนนั้นกี่โมงอะพี่วสินตอนนั้นกี่โมงอะ
1: ตอนนั้นประมาณถ้าจำไม่ผิดรู้สึกประมาณสักทุ่มกว่าๆนะ
0: ทุ่มกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ตกหนักมาจนผมลงเคลื่อนจิตอ่ะก็ฝนก็ยังไม่หยุดเลยนะคุณเจ๊บ้าง
0: ครับผม
1: ก็คือที่ปั่นน้ำฝนเบอร์สามก็ยังผมยังวิ่งแค่ประมาณ60นะ
0: เดี๋ยววันนี้ต้องดูว่าเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเนาะ
1: โอ้ครับคนเดียวถ้าเหมือนเมื่อวานนี่ก็น่าเป็นห่วงมากเมื่อวานมีฝนแรงมากจริงคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: ครับครับโอเค
0: เดินทางปลอดภัยพี่วสินขอบคุณมาก
1: ครับครับสวัสดีครับคุณเจ๊บ้าง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวสินนะฮะเป็นอุบัติเหตุทางด่วนขั้นที่2นะครับหรือว่าทางพิเศษศรีรัตน์นะฮะก็มีอุบัติเหตุก่อนถึงมอเตอร์เวย์ประมาณ100เมตรเก๋ง2คันอยู่เลนซ้ายกับเลนขวานะรถก็ต้องบีบช่องทางมาเลนกลางการจราจรก็สะสมละนะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุขับมาเพลินๆแล้วจะเบรกกันทันๆกันจะตกใจเดี๋ยวจะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะก็เลยรีบแจ้งมาก่อนเดี๋ยวยังไงเราเร่งประสานงานแจ้งไปแล้วนะเราแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนให้ละนะครับการจราจรก็ชะลอตัวถ้าผ่านพ้นไปก็จะดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณกองแก้วบอกว่าพบเห็นผู้ชายนอนอยู่บนฟุตบาทเขาบอกว่าครึ่งตัวบนอยู่บนฟุตบาทแต่ครึ่งตัวล่างลงมาบนถนนแล้วก็ข้างๆมีรถเหมือนซาเล้งจอดอยู่ด้วยฝากเตือนให้ระวังนะครับถนนอำนวยสงครามเลย3แยกพิชัย400เมตรขาออกนะถนนอำนวยสงครามขาออกเลย3แยกพิชัย400เมตรจะมีผู้ชายแล้วก็มีรถซาเล้งจอดอยู่ใกล้ๆกันนะคือครึ่งตัวบนเขาบอกอยู่ข้างบนฟุตบาทแต่ครึ่งตัวล่างเนี่ยมันลงมาบนพื้นถนนเราก็เลยประสานงานไปที่สน.สามเสนนะตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบละการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ที่คุณกรองแก้วแจ้งเข้ามานะครับยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับยังไม่ติดนะฮะทั้ง2ด้านคุณธนะฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นถุงยาของโรงพยาบาลประสาทวิทยาด้านในมีบัตรประชาชนมียาแล้วก็มีบัตรผู้พิการนะฮะระบุชื่อธนะเงินประดับส่วนบัตรประชาชนระบุชื่อนางสาวอังสุมาลีบุตรน้ำเพชรขึ้นมาจากตลาดบางกะปิมาลงที่รามคำแหง39ตอนเที่ยง15นาทีของวันนี้จำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้นะครับอีกท่านหนึ่งคุณอนงจิตลืมเป็นถังพลาสติกสีแดงลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวหรือสีขาวเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากซอยเฉลิมพระเกียรติร .924 แล้วก็ไปลงที่ซอยรามคำแหง107ตอนบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะครับรบกวนพี่ขับรถสาธารณะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ติดต่อแจ้งกลับได้เลยนะที่จสร้อยของเรา1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ตั้งแต่เวลานี้จนถึง4โมงเย็นที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรงพญาไทเขาแจ้งว่าจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยจนถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็ล่าสุดมีความคืบหน้าเข้ามากรณีของคุณอลิสราที่แจ้งคุณแม่หายคุณแม่แอ๊ก82ปีตอนนี้เราแจ้งไปที่สภ.ปักเกร็ดเพราะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าคุณแม่เคยนั่งรถแท็กซี่ลักษณะเนี้ยแล้วก็ไปโผล่ที่แถวเมืองทองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยความจำยังโอเคยังดีกว่าตอนนี้ตอนนี้ความจำบอกว่าคุณแม่หลงลืมหมดแล้วคือพูดคุยอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าลักษณะเคยหายไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไปอยู่แถวเมืองทองนะฮะคราวนี้เราก็เลยประสานงานไปพื้นที่สภ.ปักเกร็ดให้อีกแรงนึงด้วยขอบคุณท่านสิบตำรวจตีจิรศักดิ์ด้วยท่านรับเรื่องไว้แล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอยังไงจะรีบแจ้งกลับเลยขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสิบตำรวจตีจิรศักดิ์ด้วยก็รบกวนหน่อยนะครับใครที่พบเจอหรือว่าถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันที่รับคุณแม่ไปอ่ะตอน11 โมง 11 โมงครึ่งอ่ะที่รับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอายุ82ปีขึ้นมาจากหมู่บ้านกลางเมืองที่ลาดกระบัง 1/16 อ่ะช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะครับถ้าจำได้นะเห็นบอกว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูททหารลอจุฬา4185กทมนะแท็กซี่สีชมพูททหารลอจุฬา4185กทมถ้าฟังอยู่ก็รบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 0.7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาเติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้อย่างคุ้มค่าหลังถูกฝ่ายค้านตำหนิใช้งบล้มเหลวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกระบุว่าฝ่ายค้านไม่รู้เรื่องเพราะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบประมาณอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าซึ่งงบทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะใช้อะไรก็ได้แบบนั้นคงไม่ใช่จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขออย่าไปถามอะไรแบบนั้นคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันเพราะกลไกรัฐสภามีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยติได้แม้กระทั่งหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151และ152ได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการชี้แจงอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนบัวแก้วสิริกิติ์สถิตในใจราษฎร์ติดตามกับคุณกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะ
3: การจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกบัวถือเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบลวดลายจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมด้วยกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หลักเพื่อสื่อถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดสร้างพระเมรุมาตรตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยออกมาเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมด้วยหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเปรียบดั่งความสง่างามด้วยพระราชอิสริยยศประกอบลายกลวยเชิงที่แทรกดอกบัวทั้งด้านข้างและด้านบนสลับกับเทพนางฟ้าโดยการออกแบบลายเป็นนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่มีความงดงามแทนเทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบุรุษบริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่มเข้าบินเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะร้อยเรียงลายดอกไม้สากลและดอกไม้ไทยที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ประดับร่วมกับลายดอกบัวเช่นลายดอกมะลิดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินกฤตยารอดรัตนาทูลเรียบเรียง
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ข้อมูลจากรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีครับบริเวณซอยเพชรบุรี13ถึงโทฟูสกินแคร์เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีประตูน้ำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่8กันยายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำบริเวณซอยเพชรบุรี13ถึงโทฟูสกินแคร์เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีประตูน้ำตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่8กันยายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำและฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีทุกท่านสรอยทุกท่านครับผม
2: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
3: ์ถนนพระราม6ครับวันนี้แถวรามาการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีมาก
2: ครับ
3: รถไม่ติดไม่แย่งกันผ่านแยกตึกใจแล้วผมก็ไปยูเทิร์นไปรับงานที่อาคารประเทศช
2: ่
3: วงผมไปรถน้อยมากมีประมาณ 5-6 คัน
2: คร
3: ับ พอเสร็จก็ไปวิ่งอ้อมใต้ตึกกลับมาเพื่อจะมาขึ้นทางด่วนตรงพระราม6ก็เห็นรถเยอะตรงนี้มันจะเยอะเป็นละลอกละลอกนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเดินไม่ค่อยได
2: ้ครับ
3: แต่รถก็ต้องจอดนิดหนึ่งก็เลยทำให้ชะลอตัวติดขัดพอออกมาได้ก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทางด่วนมาลงแจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาการจราจร
2: ครับ
3: บรรยากาศก็เหมือนจะตกมั่งไม่ตกมั่งนะครับผม
2: ฝนเหรอฮะ
3: แดดมาอ่อนๆแล้วก็หายไปก็ส่งผู้โดยสารตรงซอยหมู่บ้านศรีชัยทองเสร็จปุ๊บก็ออกมาให้แยกปากเกียร์ก็เลยยูเทิร์นกลับมาอีกรอบนึง
2: ครับ
3: ยังติดใจแจ้งวัฒนะตอนนี้มาอยู่ที่เลี่ยงเมืองแจ้งวัฒนะจะออกไปติวันนนท์อีกรอบนึงนะครับผม
2: ครับผม
3: คนอยู่แถวนี้ใครพูดก็ไม่เหมือนคุณเสมาหรอกเวลาหยิบขุดถนนของรถไฟฟ้าไปจะขออภัยอะไรอย่างเงี้ยคุณเสมาพูดเหมือน
2: ครับผม
3: คนอื่นก็พูดได้แต่ว่ามันไม่เหมือนขออภัยอะไรนะ
2: ฮะขอภายในความไม่สะดวกเหรอ
3: แล้วไอ้ขนมไหว้พระจันทร์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรออ
2: ๋อแล้วหมดสัญญาแล้วครับหมดสัญญาแล
3: ้
2: ว
3: ขอสัญญาหน่อยเถอะ
2: ครับครับ
3: แล้วพี่ปีชามาบ้างไหมตอนนี
2: ้พี่ปีชาท่านเสียแล้วครับ
3: ฮะ
2: ท่านเสียแล้วครับ
3: เอ้าพูดเล่นพูดจริงเนี่ย
2: พูดจริงครับ
3: เ
2: หรอใช่ครับ
3: เอ้าเสียเมื่อไหร่
2: ตั้งแต่ประมาณเมษาแล้วครับประมาณสิ้นเดือนปลายเดือนเมษานะครับที่พี่ผ่านมาปีนี้ครับ
3: จริงๆเหรอครับ
2: ใช่ครับ
3: เสียแล้ว
2: ใช่ครับ
3: คนที่ใช้เสียงอยู่นี่แสดงว่ายังไม่เสีย
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็ออกมาเลี่ยงเมืองตอนนี้ก็ม้วนที่จะลงศรีบานนท
2: ์ครับ
3: ครับผมก็ไปเรื่อยๆครับคุณเสมา
2: ครับ
3: ครับตรงไหนที่มีทางก็ไปตรงไหนมีงานเด้งก็รับไปส่วนใหญ่ทั้งหมดเหมือนเดิมแหละครับกดรับแล้วก็ยกเลิกกดรับก็ยกเลิกพอยูเทิร์นเพื่อดีใจก็ไม่เป็นไร
2: ครับ
3: อันไหนต้องการใช้ก็รอนิดนึงครับผม
2: ครับผม
3: พอจบรายงานสีวันนนท์ขาออกตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปสวนสมเด็จขอบคุณและสวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะครับจะแจ้งวัฒนาเข้ามานะเมื่อสักครู่คุณสาวเมืองทองสวัสดีครับพี่สาวเมืองทอง
4: สวัสดีค่ะคุณในฐานะสมาชิกค่ะ
2: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
4: ขึ้นมาจากเมืองทองบ่าย 2:05 นาที
2: ครับ
4: กำลังจะเข้าไปแถวเยาวราชค่ะจะไปทำธุระค่ะ
2: ครับ
4: ขึ้นมาก็วิ่งได้ตลอดนะคะจ่ายค่าขันทางแล้วก็รถเยอะนะคะแต่ว่าไม่ติดขัดเลย
2: ครับผม
4: แล้วก็เลี้ยวมาจะไปลงพระราม4
2: ครับ
4: ทางที่เลี้ยวไปสุขุมวิทนั่นก็รถเลี้ยวไปเยอะนะคะ
2: โอ้ครับ
4: แต่ว่ามาทางพระราม4ก็รถ
2: เป็นไงครับ
4: ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ
2: ครับผม
4: ใช่ค่ะแล้วมีแต่ว่าทางออกเมืองรถเริ่มเยอะค่ะฝั่งตรงข
2: ้
4: าม
2: ครับ
4: ครับวันนี้รถก็ค่อยวิ่ง
2: ใช่
4: ไม่ติดขัดค่ะ
2: วันนี้แดดร้อนนะครับ
4: แดดไม่ร้อนนะ
2: ครับอ๋อไม่ร้อนเลยหรอครับ
4: แดดไม่ร้อนเดี๋ยวเช้าร้อนนะคะแต่ออกมาจากบ้านตอนประมาณบ่ายสองนี่เริ่มล่มสายเย็นนี้จะมารับคุณเสมากลับบ้านหรือเปล่า
2: เดี๋ยวมาช่วงเย็นเมื่อวานเจอฝนไหมครับพี่สาวเมืองทองเจอฝนไหมครับ
4: เมื่อวานนี้ไม่ได้ออกไปไหนเม
2: ื่อ
4: วานนี้เมื่อวานอยู่บ้านค
2: ่
4: ะก็เจอตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นตอนประมาณ4 โมงนั่งดูทีวีแป๊บเดียวฟ้ามืดฝนมา
2: ใช่
4: แล้วตกแป๊บเดียวนะคะตกไม่นานค
2: ่
4: ะไม่นานค่ะแป๊บเดียวค
2: ่
4: ะเดี๋ยวจะไปลงพระราม4ค
2: ่
4: ะลงพระราม4เข้าไปแถววรจักร
2: ค่
4: ะ
2: ครับ
4: ไปซื้อเศษผ้าเช็ดน้ำมัน
2: อ่าเดินทางปลอดภัยครับพี่สาวเมืองทอง
4: ขอบค
2: ุ
4: ณ
2: ครับ
4: ส
2: วัสดีครับขอบคุณคุณสาวเมืองทองนะครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติกันนะครับก็บอกว่าเป็นการเตรียมรองรับความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกับท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยรบกวนสอบถามเลยครับผลดีของโครงการในการช่วยเหลือประชาชนนี่จะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
5: ก็ตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่1กันยานะครับที่ผ่านมานะครับเป็นครม.สัญจรที่หาดใหญ่นะครับก็ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นชอบนะครับในการที่จะให้มีการจัดทําในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังนะครับจะเห็นปัจจุบันเนี้ยก็จะมีในเรื่องของภัยเนี่ยนะครับมีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่มากยิ่งขึ้นนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราต้องมีการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นองค์กรกลางเนี่ยในเรื่องของการจัดการสาธารณภัยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยานะครับรัฐบาลก็ต้องมีการจัดสรรในส่วนของงบกลางนะครับที่จะให้เราเพื่อเตรียมการในการที่จะจ่ายเป็นเงินเยียวยานะครับให้กับทางประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็มีการคิดนะครับในส่วนที่ว่าเราจะสามารถที่จะนำเงินในส่วนที่เราจะต้องจ่ายที่เตรียมไว้ในแต่ละปีเนี่ยนะครับจะต้องเอาไปมีส่วนไหนที่จะสามารถเอาไปดำเนินการในเรื่องอื่นๆเราจะได้ไปทำเรื่องป้องกันเรื่องอะไรไว้บ้างนะครับจึงมีความคิดที่จะใช้ในส่วนของเอาระบบประกันภัยในการที่จะเฉลี่ยนะครับในเรื่องของความเฉลี่ยในเรื่องของความเสียหายตรงเนี้ยนะครับให้กับบริษัทประกันภัยในการที่จะไปรับในส่วนเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้มีการจ่ายในเงินตรงเนี้ยให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราเอาระบบประกันภัยมาจ่ายเนี่ยนะครับตามหลักการที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเนี่ยก็คือพอเกิดน้ำท่วมนะครับเราจะมีการประกันภัยไว้3ภัยนะครับกรณีของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยพอท่วมปุ๊บก็จ่ายก่อนเลย 10,000 บาทนะครับอันเนี้ยก็คือในส่วนที่ทางผู้รับประกันภัยก็จะต้องดำเนินการตามนี้นะครับสำหรับภัยที่2ก็คือวัตภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องของลมพายุนะครับแล้วก็ภัยหนึ่งก็คือภัยในเรื่องของ
2: ผ่นดินไหว
5: แผ่นดินไหวใช่ครับ
2: ครับ
5: สองภัยเนี่ยจะต่างจากอุทกภัยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือจะจ่ายให้ก่อนบ้านละ 5,000 บาทก่
2: อ
5: นนะครับพอเมื่อกี้ผมสาธิภัยในเรื่องอุทกภัยไม่จบนะครับพอดีข้ามไปพอจ่ายไปแล้วอุทกกรณีอุทกภัยเนี่ย 10,000 บาทนะครับก็จะมีในส่วนที่เรื่องของกรณีทรัพย์สินเสียหายอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังจัดทำในเรื่องของรายละเอียดร่วมกับทางคปภ.ในเรื่องการจัดทำรายละเอียดตรงนี้อยู
2: ่
5: นะครับเพื่อที่จะให้มีการประเมินในเรื่องของความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับโดยรวมกับเงินก้อนแรกเนี่ยจ่ายนะครับในเรื่องของความเสียหายเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังนะครับอันนี้เราจ่ายในเรื่องของเยียวยานะครับเป็นการเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี
2: ้
5: นะครับก็จะเป็นการสะท้อนครับให้เห็นถึงการจ่ายที่ใกล้เคียงกับความสูญเสียนะครับทรัพย์สินที่เสียหายจริงอย่างมากที่สุดเพราะปัจจุบันเนี้ยนะครับเราจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมีการเพิ่มวงเงินแล้วนะครับแต่ว่าสูงสุดก็ได้ไม่เกินหลังละ 88,600 บาทนะ
2: ผมขออนุญาตแทรกนิดนึงได้ไหมครับท่านรองครับคืออยากจะสอบถามนิดเดียวครับเรื่องของระยะเวลาในการพิจารณารับเงินชดเชยนี่มันต้องใช้ระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนไหมครับตรงนี
5: ้อันนี้ที่ได้นำเรียนตอนต้นไว้จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับอันที่จ่ายก้อนแรกเลยเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยกรณีน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็เราก็ได้มีการเร่งรัดนะครับเพื่อที่จะให้จ่ายเนี่ยคาดว่าจะไม่เกิน7วัน15วันเนี่ยนะครับทางผู้รับประกันเนี่ยจะต้องจ่ายให้ประชาชนละ
2: 7ถึง15วัน
5: เป็นการเยียวยาเบื้องต้นครับ7วันถึง15วันอันนี้ต้องจ่ายเบื้องต้นเยียวยาประชาชนก่อนนะครับเพราะว่าในระหว่างประสบภัยเนี่ยประชาชนจะได้เอาเงินตรงเนี้ยท่านก็จะได้รู้ว่าท่านจะเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้จ่ายในเรื่องใดๆบ้างซึ่งมันก็จะจริงๆแล้วเนี่ยในการจ่ายตรงเนี้ยถ้าเทียบกับเงิน9กรณี 9,000 บาทที่รัฐบาลพิจารณาจัดสรรเป็นในส่วนของเงินงบกลางนะครับของปีอย่างปี69เนี่ยนะครับประชาชนก็ต้องรออยู่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการที่จะจ่ายเงินเยียวยาเงินงบกลางตรงนี้ให้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็คือต้องรอแต่ถ้าใช้ระบบประกันเนี่ยอันนี้ก็คือมีความแน่นอนละว่าถ้าเกิดเหตุปุ๊บก็บริษัทประกันจะต้องเป็นคนจ่ายนะครับส่วนตรงเนี้ยจะต้องมีความรวดเร็วมากกว่าที่ใช้เงินงบกลางครับ
2: ครับมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นมีการกำหนดไหมฮะว่าต้องเป็นยังไงลักษณะยังไง
5: เบื้องต้นอันนี้หมายถึงเงินในส่วนที่สองใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับที่เมื่อสักครู่ท่
5: านเงินในส่วนที่สองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตอนเนี้ยต้องนำเรียนว่าคปภ.เนี่ยกำลังจัดทำในส่วนของรายละเอียดนะครับร่วมกันกับปปนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยในการจัดทำรายละเอียดตรงนี้อยู
2: ่
5: นะครับ
2: เหมือนเอาเจ้าหน้าที่อาจจะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
5: ตรงลงพื้นที่ตรวจสอบหรือสำรวจเนี่ยจริงๆก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เงินทดลองราชการที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้แบบนี
2: ้
5: แต่พอลงไปสำรวจเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงิน
2: ราชาพี
5: ่ช่วยเหลือราชาใช่ครับ
2: ใช่ครับ
5: อันนี้เราก็มาจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้ก็คือว่าเพื่อจะให้ประชาชนได้รับเงินตรงนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอาจจะใช้ระบบ AI นะครับในการที่จะเข้ามามีรูปถ่ายอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนรายละเอียดที่กำลังพิจารณาหรือคุยกันอยู่ครับ
2: ครับคาดว่าต้องใช้วงเงินนี่งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ได้ครับตลอด
5: งบประมาณอันนี้ผมนำเรียนตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านได้กรุณาสัมภาษณ์วันนั้นก็ประมาณ 15,500 ล้านครับ
2: ครับมีรายละเอียดโครงการจุดไหนอยากจะเพิ่มเติมบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านรอง
5: ครับก็นอกจากในเรื่องของความเสียหายนะครับในเรื่องของทรัพย์สินที่ได้นำเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับจ่ายเป็น2ส่วนส่วนแรกนะครับถ้าอย่างกรณีเกิดภัยนะครับ3ภัยอุทกภัยนี่จะได้หลังละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็เงินก้อนที่2อันนี้ก็จะมาพิจารณาในส่วนของความเสียหายของทรัพย์สินนะครับส่วนกรณีวาตภัยนะครับกับแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายบ้านนะครับเป็นรายครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนรายละเอียดในเรื่องของ ทรัพย์สินเสียหายอันนี้ก็ต้องเข้าไปพิจารณาดูอันนี้เป็นก้อนหลังอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุนะครับก็จะได้รับในส่วนของเงินตรงนี้นะครับรายละ2ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะมีการกำหนดไว้ในตัวกรมธรรม์ครับที่จะต้องดำเนินการครับ
2: ครับนอกเหนือจ
5: ากแต่อันนี้เราจ่ายเป็นต่อครั้งนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าปีเดียวจะต้องได้ครั้งเดียวนะครับถ้าท่านพบได้ประสบเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะครับหลายครั้งก็ต้องได้จ่ายตามจำนวนครั้งครับ
2: ก็จ่ายต่อเมื่อครั้งที่เกิดเหตุคิดเป็นหลายครั้งไม่ใช่คิดเป็นรายป
5: ี
2: ใช่ไหมครับอย่างนั้น
5: ใช่ครับ
2: ได้ครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายหรือว่าอยากจะบอกต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้เชิญได้เลยนะครับท่านรอง
5: ครับก็ในนามของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็อยากจะ เรียนทางพี่น้องประชาชนครับในช่วงนี้ตามที่ทางกรมอุตุครับได้แจ้งในเรื่องของให้ระมัดระวังนะครับในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทางกรมก็ได้มีการเตรียมการนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องจักรนะครับสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของกำลังคนต่างๆแล้วก็รวมถึงนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเรียนนะครับเมื่อช่วงกลางวันนี้เองนะครับก็ได้มีการลงนามในส่วนของบันทึกความตกลงนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเกษตรไทยเศรษฐ์นะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการร่วมลงนามนะครับบันทึกความร่วมมือกันกับทางผู้แทนสมาคมมูลนิธิต่างๆนะครับถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับของประเทศไทยที่มีการร่วมกันระหว่างหน่วยราชการนะครับกับทางมูลนิธิแล้วก็องค์กรการกุศลต่างๆในการที่จะร่วมกันนะครับหากเกิดภัยพิบัติใดๆขึ้นเนี่ยก็จะได้มีการร่วมในเรื่องของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เลยจะขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจครับผมครับ
2: ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับท่านรองอธิบดีที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับท่านรองครับ
5: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณชัยรัตน์แก้วพิงเพ็ญนะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับ1ข้อมูลนะครับจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ยังคงต้องย้ำเตือนกันตลอดนะครับสำหรับภัยใกล้ตัวมิจฉาชีพที่แอบอ้างมาสารพัดเลยนะฮะทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้เรากดลิงก์นะครับส่งลิงก์มาแล้วก็ใช้กลอุบายต่างๆเพื่อหลอกนะครับให้เราเนี่ยกดลิงก์ที่เขาส่งมานะครับหลอกให้สแกนใบหน้านะครับหลอกดูดเงินในบัญชีพวกเนี้ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับหากพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ PEA เพื่อให้กระทำการดังกล่าวเนี่ยสามารถติดต่อไปที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ครับตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับสายด่วนPEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.pea.co.th นะครับนอกเหนือจากทางสายด่วน1129เว็บไซต์ pea.co.th แล้วเขายังมีทาง X ด้วยนะครับมีทาง TikTok ด้วยมีทาง YouTube ด้วยแล้วก็มีทาง Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่าทางPEA ทาง Facebook Fanpage ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เช่นเดียวกันครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักนะครับขออนุญาตนิดนึงพอดีเรื่องของโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่งผ่านพ้นไปวันที่2นะฮะกับกิจกรรมที่ทางจสร้อยเนี่ยร่วมกับทางศิริราชพยาบาลนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณลัดดากันเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วยคุณลัดดาสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินชัดเจนเลยครับคุณลัดดาเมื่อวันที่2ได้ไปอยู่ในคณะที่อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมครับ
6: ค่ะใช่ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ
6: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าพอดีที่บ้านเนี่ยสองคนตายายก็เริ่มมีอาการ
2: อ
6: ่ะลูกสาวอ่ะ
2: ถึ
6: งแล้วว่า
2: ท่านอายุเท่าไหร่
6: พ่อกับแม่นี่คุณตานี่71ส่วนดิฉันนี่73แล้วค่ะ
2: โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างครับพอไปเข้าร่วมอบรมได้รับความรู
6: ้ได้ความรู้มากเลยจากที่เราอ่านเคยอ่านทางเว็บทางอะไรเนี่ยนะคะ
2: ครับ
6: กับที่เราไปอบรมเนี่ยต่างกันมากเลยเพราะว่าที่สอนนี่คือสอนตั้งแต่เริ่มรู้จักเลยว่าโรคมันคืออะไรอะไรแล้วก็วิธีการจนสรุปสุดท้ายเราควรจะทำยังไงซึ่งได้ความรู้มากจริงๆค่ะ
2: อืมครับเขาสอนเทคนิคอะไรบ้างอะครับคุณรัตดาพอจะจำได้ไหมเอาเป็นคร่าวๆก็ได้ครับ
6: ค่ะก็ให้เรามีความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมกับโรคอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็วิธีการดูแลแล้วก็การปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยหรือตัวเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นเราก็ควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรพอดีสมุดไม่ได้เอาขึ้น
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: เยอะเลย
2: ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่จำได้
6: วิธีการดูแลผู้ป่วยว่าควรจะทำยังไงซึ่งอันนี้ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยถ้าเกิดคนในบ้านเราเป็นเนี่ยเราจะได้รู้วิธีที่ถูกต้องนะ
2: เห็นบอกว่าเขามีเทคนิคหลายเทคนิคเลยเหรอครับที่หมอ
6: ชอบมากตรงรถไอ้ที่จับเข็มนะคะแล้วคุณหมอแนะนำให้เอาลูกกอล์ฟอะมาใส่ข้างหน้าค่ะ
2: ลูกเทนนิส
6: เอาลูกเทนนิสขอโทษ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาลูกเทนนิสมาครอบ
6: ใช่เข็นนะคะชอบมากเลยตรงนี
2: ้แล้วเรานำไปปฏิบัติจริงๆไหมคุณรัตดาเราไปใช้จริงๆไหม
6: คือตอนนี้ที่บ้านก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะ
2: อ๋อ
6: ค่ะแต่ด้วยความรู้เราก็แต่เคยดูแลคุณแม่นะคะ
2: ครับ
6: คุณแม่เคยหกขล้มแล้วก็ต้องใช้วอล์กเกอร์
2: ใช่เดินใช่ไหมสี่ขา
6: วอล์กเกอร์นะคะ
2: ครับครับ
6: เวลายกอ่ะเราก็ต้องคอยจับแต่ว่าเข็มขัดเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาแนะนำอยู่แล้วเวลาเราจับให้เราดึงที่เข็มขัดนะ
2: ครับ
6: แต่ตัวนี้ดีมากเลยเข็มแล้วก็เดินเนี่ยมันไม่ต้องยกไง
2: ใช้แบบถ่ายไปเนาะแล้วมันก็ไม่ลื่นด้วยเนาะเป็นเทคนิค
6: แล้ววิธียกคนไข้อ่ะจากเตียงลงมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่เป็นนะฮะเราก็ยกตามที่เราคิดว่าเราพอมาได้มาอบรมนี่ได้ความรู้มากเลยค่ะเราควรจะทำยังไงกับคนไข้ให้ปลอดภัยทั้งคนไข้ทั้งเรา
2: เรียกได้ว่า
6: อีกหน่อยอาจจะต้องเป็นคนไข้เอง
2: เรียกได้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้นำเทคนิคไปปรับใช้ได้แต่ละบ้านได้เลยนะฮะ
6: แล้วก็สามารถคือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าคุณตาที่บ้านเนี่ยมีอาการเหมือนขี้ลืมอะไรเนี่ยนะครับแต่พอฟังแล้วโอ้
2: ใช่ไหม
6: 70-80% เลยค่ะ
2: อ
6: ยู่ในข่ายเลยแต่ว่าคุณตานี่ยังสามารถจัดยาเองได
2: ้
6: ขับรถอะไรอะไรได้แต่เริ่มจำชื่อเพื่อนไม่ได้แล้วก็ย้อนไปหลายวันหน่อยก็จะจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: ก็ต้องดูแลเอาใจช่วย
6: ใช่ลูกมาจากพอดีลูกอยู่ต่างประเทศพอดีกลับมาก็เห็นแล้วพอดีก็เวลาขึ้นรถเนี่ยก็จะฟังจะสอร้อยประจำนะคะ
2: ครับ
6: ก็เห็นบอกว่ามีโครงการที่ว่า forget me not อะไรเนี่ยนะใช่ไหมคะ forget me not คือต่อหน้าที่ติด
2: ใช่เข็มกัดก่อนหน้านั้นก่อนหน้า
6: เข็มกัดนะคะทีนี้ก็เลยบอกลูกเขาก็เลยเซิร์ชดูแบบว่าจะแจ้งไปทางเพราะว่าลูกเขาเปิดจะสอร้อยไว้ให้แล้วเป็นรายอะค่ะ
2: อ้าวอย่างนี้ได้เข้าร่วมกับผู้ป่วยสมองเสื่อมของทางจสอร้อยไหมครับ
6: ไม่ทราบว่าลูกเขามีทำลายให้แล้วเพิ่งสมัครไปค่ะแล้วก็ได้เข็มกัดมาแล้ว
2: อ๋อแล้วก็เลยมาเข้าอบรมผู้ดูแลด้วยซะเลย
6: ค่ะลูกเขาเห็นว่ามีแบบนี้ไปฟังแล้วอู้อยากไปฟังมากเลยก็เลยได้ไปฟัง
2: คุณลูกน่ารักมากครับคุณลูกจัดการให้คุณแม่หมดเลยครับคุณลูกชื่ออะไรบอกได้ไหมครับ
6: ขอคุณชื่อปิยทิพย์นะคะ
2: โอ้คุณลูกน่ารักมาก
6: ตอนนี้เขาย้ายครอบครัวไปอยู่อเมริกาเขาเพิ่งย้ายไปได้ครึ่งปีอะทีนี้เขาก็เป็นห่วงว่าอยู่กันสองคนตายายจะทำยังไงอะไรเงี้ย
2: ครับ
6: เขาก็ติดตั้งกล้องให้หมดบ้านแล้วก็ส สมัครจสร้อยให้ก่อนไปนะคะ
2: มีแอปมีแอปแล้วใช่ไหมคุณรัตดาม
6: ีแอปแล้วค่ะ
2: มีแอปแล้วใช่ไหมลองเทส SOS มาหรือยังลองเทสได้
6: แล้วค่ะอ๋อ
2: ลองแบบลองกด
6: จสร้อยก่อน
2: ลองเทสกด
6: ร้อยนี่มันขึ้น SOSแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงอ
2: ่
6: ะ
2: ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินนะสามารถกดปุ่มเนี้ยมาขอความช่วยเหลือได้เลย
6: เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
6: เนี่ยลูกเขาทำไว้ให้เราว่าทำไม่ก็เป
2: ็นไม่เป็นไรผมบอกเผื่อไว้ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินอ่ะคุณรัตดากดปุ่มสีแดงๆที่เขียนว่า SOS เข้ามาได้เลยนะเพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่กัน2คนตายายใช่ไหม
6: ใช่ค่ะตอนนี้อยู่2คนพอดีคนเล็กก็บริษัทเขาก็ส่งไปต่างประเทศแต่ทางแถบเอเชียใกล้ๆแต่เขาก็ไปเป็นเดือนนะคะไปเดือนนึงกลับมาไปคือไปตลอดจนไม่ประหลัดเลยก็เลย
2: เ
6: ท่ากับว่าอยู่เป็น2คน
2: ไม่เป็นไรอยู่กับจอสองร้อยนะอบอุ่นไม่เหงาเราไม
6: ่ขึ้นรถก็ต้องฟังก็ต้องฟังจอสองร้อยค่ะ
2: อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนสมาชิกคุณผู้ฟังที่มีคนในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุที่มีเรื่องของภาวะสมองเสื่อมอยากจะบอกอะไรเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณรัตตา
6: ค่ะอยากแนะนำเลยนะคะว่าอย่างน้อยก็เขาเรียกอะไรติดตั้งแอปเนี่ยลูกทำให้เนี่ยรู้สึกว่าอย
2: ่
6: างน้อยเราเหมือนมีคนคอยช่วยเราอยู่แล้วตลอดเวลาหนึ่งนะคะกับการอบรมเนี่ยได้ความรู้มากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเรากับคุณตานี่ตกลงเนี่ยเป็นกันหรือเปล่าแต่พอไปฟังอาการแล้วเนี่ยอีกคนนึงก็ถึง70แน่เลยแต่อีกคนนึงอาจจะสัก30เพราะว่ายังจำเหตุการณ์ได้แต่ก็เริ่มหลงลืมแล้วค่ะ
2: ครับครับ
6: นะคะอยากแนะนำเลยสมาชิกถ้ามีโอกาสแล้วจอสอร้อยจัดนี่นะคะไปฟังเธอค่ะได้ประโยชน์มากจริงๆแล้วก็จัดดีมากเลยอบอุ่นแล้วก็ดูแลดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมาก
6: ต้องขอบพระคุณมากเลย
2: ขอบคุณมากๆต้องขอบคุณทางศิริราชพยาบาลด้วยนะฮะ
6: ค่ะค่ะก็ต้องทางจสร้อยด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีจสร้อยก็ไม่รู้จักเพราะว่าทางศิริราชเองเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารมากแต่ทางจสร้อยเนี่ยพอขึ้นรถก็ต้องฟังแต่อยู่ในบ้านเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้ฟัง
2: ได้ครับ
6: แต่ขึ้นรถนี่ต้องเปิดเลย
2: ยังไงขอบคุณมากสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งครอบครัวเลยนะขอบคุณมากครับคุณรัตดาที่มาเล่าความประทับใจให้ฟัง
6: ต้องขอบพระคุณจอสร้อยจริงๆนะคะ
2: ยินดีเลยครับ
6: ที่พึ่งให้กับผู้สูงอายุดีมากเลยรู้สึกอุ่นใจขึ้นเลยอะค่ะ
2: ดีครับดีครับอยู่ด้วยกันขอบคุณครับไม่รบกวนแล้วครับคุณรัตดาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณรัตดาขันตยาพรนะครับอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมกับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่งจัดกันผ่านพ้นไปเมื่อช่วงวันเกิดของจสร้อยที่ผ่านมานะครบรอบ35ปีนะครับก็มีการจัดร่วมกับทางศิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์นะฮะก็ต้องขอบคุณทางศิริราชด้วยนะครับเมื่อวันพุธที่2กันยายนที่ผ่านมาอบรมกันเรียกได้ว่าสอนทั้งเทคนิคนะฮะสอนทั้งประสบการณ์ตรงมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยได้ทั้งสาระความรู้มีการตั้งกลุ่มกันนะครับผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแบบเดียวกันมานั่งร่วมพูดคุยมีการอธิบายมีการยกตัวอย่างนะมีการสอนมีการโอ้โหคือสาระจัดเต็มอ่ะนะฮะก็บอกว่าหลายๆท่านชื่นชมกับโครงการนี้มากๆเลยแล้วก็ถ้าครั้งหน้าจัดอีกให้บอกด้วยเรามีขาประจำที่พร้อมที่จะไปอบรมนะครับรออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่พลาดไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณพันธมิตรนะครับหลากหลายหน่วยงานกับทางจสร้อยของเราด้วยถ้ามีกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะเดี๋ยวจะรีบมาบอกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่า
5: การบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ไฟฟ้าน่ารู้การไฟฟ้านครหลวง

0: ซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้อยู่กับจสร้อยนะครับถนนรัฐวิถีครับพี่พันธ์บอกว่ามุ่งหน้าไปอู่ทองในเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับคุณชัยรัตน์แจ้งวัฒนาขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะสองฝั่งเลยไปกราบคุณสาวเมืองทองเมื่อสักครู่ทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันยังใช้การได้มีเจ้าหน้าที่ทำงานนะครับตรงแยกตัดถนนพิชัยพี่พันธ์เพิ่มเติมมาให้บอกว่าน่าจะเป็นงานเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณพันธ์บอกว่ามีรถบรรทุก6ล้อจอดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำขึ้นมาล้นเต็มถนนเลยอยู่เลนกลางนะการจราจรชะลอตัวถนนรัฐวิถีนะครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยคุณสันติแจ้งบอกว่ามีผู้ชายลักษณะเหมือนเป็นคนเล่นล่อนนะครับเขาบอกว่าอายุประมาณ40กว่าปีใส่เสื้อกางเกงเนี่ยมอมแมมเลยแล้วก็เอาเสื้อมาโพกที่หัวด้วยเดินอยู่เลนขวาฝากระวังด้วยอยู่เลนขวาชิดเกาะกลางเลยในช่องทางหลักเลยนะครับโอ้เป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงข้ามร้านปลาอยู่เย็นนะฝากระวังด้วยนะครับราชพฤกษ์ขาออกเขาบอกว่าอยู่ชิดเกาะกลางด้านขวาในช่องทางหลักเลยการจราจรรถไม่ติดคุณสันติบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเอมมี่อยู่สะพานพระราม8เป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8มีรถเก๋ง Honda Jazz จอดเสียอยู่เลนขวานะครับฝากระวังขอบคุณคุณเอมมี่ด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับทั้ง2ฝั่งแต่ว่าฝากระวังด้วยเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8ขาออกจะมี Honda Jazz จอดเสียอยู่เลนขวานะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณพันสุโขทัยฝั่งขาเข้าก่อนถึงสำนักงานเขตดุสิต100เมตรเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณวรินทร์พิภพแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาครับมีอุบัติเหตุฝั่งตรงข้ามโชว์รูมมิตซูบิชิถนนรามินทราเป็นฝั่งขาเข้ารถเก๋ง2คันจักรยานยนต์พ่วงข้างอีก1คันทั้งหมดเนี่ย3คันนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเก๋ง2คันจักรยานยนต์พ่วงข้าง1คันอยู่ฝั่งตรงข้ามโชว์รูมมิตซูบิชิรามินทราฝั่งขาเข้านะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณทวัฒน์มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่ 11+300 มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้ากม 11+300 ครับมีรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาทีมงานหลังไมค์ประสานงานไปที่กู้ภัยสุวรรณภูมิรับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองทางหลวงหมายเลข24หลักกิโลเมตรที่24-25อยู่ที่สูงเนินนะครับเห็นบอกว่ามีรถบรรทุกพ่วงตกร่องกลางถนนเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับเราก็เลยแจ้งไปที่สภ.สูงเนินบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้เนี่ยนำรถยกมาเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุขอบคุณคุณต้อมจอมทองแล้วก็ขอบคุณทางสภ.สูงเนินด้วยนะครับเป็นทางหลวง24นะกม 24-25 ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่สภ.สูงเนินการจราจรชะลอตัวส่วนอีกฝั่งนึงเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณทวัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบอลเล็ก
0: ครับเชิญเลยครับ
1: นี่มาจากทางจุดพักรถราชบังขาเข้า
0: ครับ
1: มีรถอุบัติเหตุชนกันอยู่บนสะพานเลยนะ
0: ครับ
1: เลนขวา
0: ครับ
1: เก๋งกับแท็กซี่
0: อืมครับผม
1: แต่เกิดเนี่ยมีของเหลวไหลมาจากข้างหน้าด้วยอ่ะเพราะว่าชนท้ายแท็กซี
0: ่ครับ
1: รถมาสด้าสีขาวอยู่เลนขวาสุดบนสะพาน
0: อ๋อครับ
1: กม.ลืมไปแล้วกม.ลืมไป
0: ครับ
1: รถตรงนี้มันจะติดประจำอยู
0: ่อ๋อท้ายยาวไหมครับวันนี
1: ้โอ้โหยาวๆเลยเพราะว่าของคันนี้แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็พอเลยไปอีกนิดนึงก็มีทางกรมทางลงจากสะพานมาแล้วอ่ะอยู่ขวามือเหมือนกัน
0: ครับ
1: ทำแบรีเออร
0: ์คือ
1: เหมือนยกแบรีเออร์ปูนมาวางแล้วก็มีการเชื่อมปูนเข้าไปกันอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาวางกลวยอยู่ตัวนั้นวางกลวยมีไฟมีอะไรเรียบร้อยเพียงแต่มันจะเป็นสาเหตุเดียวกันคือเวลาลงมาแล้วจะ จะไปชนคนทำงานนั่นแหละเพราะว่ารีบลงมาจากโน่นก็ไม่ทันมองกันไง
2: ครับ
1: ลงมาจากที่เขาเกิดอุบัติเหตุกันนั่นแหละขณะรายงานเนี่ยจะลงอนุสาวรีย์ละรถก็ติดอยู่เหมือนกันทางที่มาเนี่ยทางศรีรัตน์อ่ะ
2: ครับ
1: เป้าหมายก็คือโรงพยาบาลราชวิถี
2: ครับผมเดินทางปลอดภัยครับพี่ธวัชขอบคุณครับ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิ์การรักษาบัตรทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่บ้านบาตันจังหวัดยะลาพบไม่ใช่เหตุระเบิดตามที่กังวลแต่เป็นการระเบิดของแผงโซลาร์เซลล์เสียหาย10แผงขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองได้ออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิ์ขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถาฝ่ายปกครองและตำรวจเชียงรายสนที่กำลังตรวจร้านคาราโอเกะกลางเมืองหลังพบการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาโดยไม่มีใบอนุญาตและมีเยาวชนต่ำกว่า18ปีทำงาน4คนคุณสสิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดเชียงรายส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสเข้าตรวจร้านอิงเกิลคาราโอเกะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยหลังเที่ยงคืนร้านปิดไฟปิดเพลงและขึงสแลนบางส่วนไว้ให้ดูเหมือนปิดบริการแต่ยังพบลูกค้านั่งอยู่ด้านหน้า4โต๊ะและใช้บริการห้องคาราโอเกะ VIP 1ห้องจากทั้งหมด2ห้องภายในร้านพบพนักงานหญิงคนไทย10คนในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี4คนเป็นเด็กอายุ16ปี2คนและอายุ17ปี2คนโดยส่วนใหญ่เด็กจะได้ค่าแรงวันละ100บาทพร้อมค่าดิ้ง100บาทจากที่ร้านเรียกเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละ150บาทแต่หักไว้50บาทระหว่างตรวจสอบยังพบเด็กหญิงอายุ14ปีมารอรับพี่สาวที่อายุ17ปีที่ทำงานอยู่ในร้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงรับตัวไปคุ้มครองชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของร้าน5ข้อหาทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการจ้างแรงงานเด็กให้เด็กทำงานในช่วงเวลาต้องห้ามรวมถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามพร้อมนำพนักงานหญิงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสติดาราสิงห์เนตรรายงาน
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ก่อนหน้านี้รับแจ้งเรื่องของขบวนรถไฟขนสินค้าตกรางนะครับที่บ้านสวนชลบุรีเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันในอำเภอเมืองชลบุรีครับคุณวรจักรสถาพรพินโยท่านนายอำเภอสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท
2: ่
3: านผู้ชมเราฟังทุกท่านแล้วก็ผู้สื่อมวลชนครับ
2: ครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับท่านนายอำเภอ
3: ก็สถานการณ์พื้นที่ตอนนี้กำลังรอขบวนรถไฟที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับกำลังจะมาเก็บกู้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ให้กลับสู่ภาพปกติแล้วก็รางที่หลุดออกมานะครับเพื่อซ่อมเพื่อจะทำให้สามารถเดินรถได้ตามปกติแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงครับ
2: อ๋ออันนี้ต้องปิดการจราจรยังไงบ้างไหมครับ
3: ไม่ต้องปิดครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ไปเหตุเกิดที่ไม่ได้ไปกีดขวางการจราจรเลยแล้วก็ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
2: สำหรับสาเหตุล่ะครับเพราะว่ายังไงบ้างครับ
3: สาเหตุนะครับที่แจ้งเบื้องต้นมานะครับก็คือขบวนรถไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด34ตู้ด้วยกันนะครับเม
2: ื
3: ่อ34ตู้นะครับเป็นตู้ขนส่งสินค้านะครับที่จะไปท่าเรือแหลมฉบังนะครับ
2: ครับ
3: ครับทีนี
2: ้เขามาจากไหนครับ
3: รถไฟ
2: เขามาจากไหนมาจากไหนครับ
3: มาจากสถานีหัวตะเข้ที่กทมนะครับ
2: อ๋อกำลังจะไปแหลมฉบังอ่ะฮะ
3: กำลังจะไปแหลมฉบังแล้วก็ผ่านมาแถวจังหวัดชลบุรีผ่านมาทางตำบลหนองข้างคอกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับ
2: ครับแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าม
3: าถึงฮะ
2: เชิญครับเชิญคร
3: ับ ครับครับก็คือสาเหตุนะครับที่ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าลายรถไฟเนี่ยนะฮะที่ตกรางเนี่ยฮะก็เกิดจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณตรงหนองข้างคอกนะครับปรากฏว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยช่วงท้ายขบวนอยู่ประมาณตู้ที่28ถึงตู้ที่34เกิดตกรางเบี่ยงแล้วตกรางนะครับก็มันมีรางรถไฟมันจะมีการเบี่ยงเขาเรียกเบี่ยงทิศทางครับทำให้ตู้ที่28ถึง34เนี่ยมันตกรางก็เลยเกี่ยวจนขบวนรถไฟทำให้ตกรางออกมานะครับแล้วก็ทำให้รางรถไฟเนี่ยก็หลุดออกมาด้วยนะครับ
2: ทำไมตั้งแต่ตู้ที่28ไปจนถึง34มันถึงเบี่ยงแล้วเหมือนว่ามันแฉลบออกไปเอง
3: อาจจะเป็นแรงเหวี่ยงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอยู่ท้ายๆนะครับเพราะขบวนนี้มีทั้งหมด34ตู
2: ้ครับครับ
3: นะครับงั้นเกิดไอ้ตู้ที่เกิดเหตุเนี่ยคือตู้ที่28นะครับถึงตู้ที่34ซึ่งมาอยู่ส่วนท้ายที่ที่ผมเองสันนิษฐานเองนะครับเนื่องจากว่าเลนรางรถไฟมันมีการเบี่ยงนะครับเบี่ยงนิดนึงนะฮะไม่ออกนะ
2: ครับครับครับ
3: ฮะเบี่ยงเข้ามาเหมือนกับมันเป็นเส้นทางที่ต้องหลบเลี่ยงถนนหรืออะไรเงี้ยฮะ
2: แต่ตรงนั้นไม่ได้มีทางรถสัญจรผ่านใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นแบบจุดข้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
3: ก็ก่อนที่จะถึงจุดข้ามเนี่ยมันอันนั้นคือถึงก่อนนะครับก่อนถูกต้องฮะก่อนแต่ก็อยู่ไอหัวรถไฟมันก็จะไปทางที่จะข้ามไอจุดตัดที่รถสามารถวิ่งข้ามทางรถไฟได้
2: แล้วอย่างนี้มันกระทบกับการจราจรรถยนต์ปกติสัญจรได้ไหมฮะเนี่ยตรงนั้น
3: ไม่มีเลยครับตอนนี้คือไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรเลยเนื่องจากว่าระหว่างรถไฟขบวนรถไฟเดินทางผ่านเนี่ยจุดตัดเนี่ยเรามีไม้กั้นเนาะแล้วก็สัญญาณเตือนไม่ให้รถข้ามนะครับรถก็จอดชะลอไม่ได้ข้ามไปเนาะแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเนื่องจากมันอยู่ตรงแรงเหวี่ยงเนาะมันไม่ได้ทำใหไปประสบปัญหาเรื่องผู้คนหรือคนสัญจรไปมาหรืออะไรเลยนะครับ
2: ครับเขาขนสินค้าประเภทใดมาครับเขาแจ้งไหมครับหรือว่าทางท่านนายอำเภอทราบไหม
3: อันนี้ไม่ทราบเลยนะครับว่าสินค้าที่บรรทุกอยู่เป็นขนสินค้าประเภทไหนนะคร
2: ับ แล้วตัวรางได้รับความเสียหายไหมครับเขาต้องเข้ามาแก้ไข
3: ได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายครับที่ผมได้แจ้งเบื้องต้นในตอนต้นนะครับว่าตอนนี้รถไฟเนี่ยกำลังส่งผู้เชี่ยวชาญเนาะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาตอนนี้วิ่งมาจากกรุงเทพแล้วนะครับกำลังเข้ามาถึงแต่คาดว่าในการซ่อมในการกู้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยกับสู่สภาพเดิมเนี่ยจนทำให้รางรถไฟเป็นปกติแล้วสามารถวิ่งสัญจรได้เนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน12ชั่วโมง
2: อย่างนี้เราก็ต้องหยุดขบวนรถไฟ ที่จะ
3: ขบวนรถไฟต้องหยุดขบวนรถไฟต้องหยุดครับ
2: มันจะกระทบกับการเดินทางไหมครับมีตู้โดยสารไหมหรือว่ายังไงไหมตรงนี
3: ้ตู้โดยสารส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นการรับส่วนใหญ่จะเป็นการรับขนส่งสินค้านะครับ
2: เป็นเส้นขนส่งสินค้า
3: ทีนี้ผมสันนิษฐานผมเองนะผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญของทางรถไฟเนาะ
2: ครับ
3: คงไม่ได้กระทบกับเรื่องขบวนขนส่งสินค้าเนื่องจากเรามี2เลนสามารถที่จะนะครับใช้อีกเลนหนึ่งที่ผมคิดว่านะครับคิดว่านะครับเขาไม่ได้แจ้งมาว่าเรื่องปัญหาการส่งสินค้านั้นจะมีปัญหาไหมแต่เรื่องการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในการข้ามรถทางรถไฟหรือสัญจรเนี่ยไม่ประสบปัญหานะครับ
2: แต่ไม่มีใครได้รับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอันตราย
3: ไม่มีครับไม่มีได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตครับไม่มีเลยครับ
2: ท่านนายอำเภอขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยมาเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ยินดีครับยินดี
2: ใช่ครับขอบคุณครับท่านนายอำเภอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองชลบุรีนะครับท่านนายอำเภอวรจักรสถาพรพินโยนะฮะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นประมาณสักบ่ายสองนะครับเขาบอกว่ารับแจ้งว่าขบวนรถไฟขนส่งสินค้าตกรางนะครับอยู่ที่ซอย11บ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดตัดหนองข้างคอกมาทั้งหมดเนี่ย34ตู้สินค้าด้วยกันนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นช่วงจุดตัดพอดีอย่างที่บอกนะครับไม่แน่ใจสาเหตุยังไม่ได้สรุปนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากแรงเหวี่ยงแล้วก็ประเภทสินค้าที่บรรทุกมายังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฮะมาจากหัวตะเข้จะไปที่แหลมฉบังตั้งแต่ตู้ที่28ไปจนถึง34เนี่ยมันเกิดเสียหลักนะครับแล้วก็เหมือนฉลับเบี่ยงออกนอกรางมันก็เลยลากตู้ที่เหลือเนี่ยคือล้มหมดเลยนะฮะยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรางรถไฟทั้ง2ฝั่งก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะต้องสลับไปใช้อีกฝั่งนึงก่อนนะครับหลังจากนี้ไปใช้เวลาไม่เกิน12ชั่วโมงนะในการดำเนินการแก้ไขตัวรางด้วยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวตู้ขบวนสินค้าด้วยนะครับไม่เกิน12ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับคุณศิลป์อู่ทองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่เสือมา
2: ครับพี่ศิลป์อยู่ไหน
4: ผมผ่านมาแล้วนะ
2: อยู่ไหน
4: รัชดาท่าพระที่ผ่านหน้าเดอะมอลล์มาม
2: ัน
4: จะมีอุบัติเหตุรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์ลาล่าหมู
2: บ
4: ะชนท้ายรถเก๋งโตโยต้าสีขาวยาริส
2: คร
4: ับ แล้วตอนนั้นก็คือรถปาติ๊กตึงก็มาทับประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่ก็ไม่บาดเจ็บอะไรมากแต่รถก็ติดท้ายแถวมันผมว่าตอนนี้น่าจะอยู่บนสะพานข้ามตลาดภูแล้วแล้วตอนนี้ผมก็กลับรถใต้สะพานพระรามสามมาผ่านหน้าเดอะมอลล์มาก็ท้ายแถวเขาก็ยาวนะแต่ทางผมมาได้เรื่อยๆจะมาสะดุดตรงไฟแดงเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ
2: ์
4: ก็สลับหยุดนิ่งวิ่งมาสลับหยุดนิ่งเรื่อยๆตอนนี้ผมมาถึงสถานีรถไฟฟ้าบางว่าแล้ว
2: ครับผมบางว่าติดไหม
4: ไปได้เรื่อยๆครับทั้งสองฝั่งครับ
2: อ๋อครับผมครับครับได้ครับ
4: โอเคครับ
2: ยังไม่เจอฝนนะวันนี้พี่ศิล
4: ป์ผมไม่อยากให้เจอเหลียวคุณเปียกไง
2: เจอแต่แดดใช่ไหมวันนี้ร้อนไหมวันนี้ร้อนไหม
4: วันนี้ก็โอเคอยู่37องศา
2: อ๋อร้อนแรง
4: คือว่าตากแห้งเมื่อวานเปียกวันนี้ก็ตากแห้ง
2: ได้ครับขอบคุณครับพี่ศิล
4: ป์
2: เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณศิลป์อู่ทองนะครับเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปอ่ะเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลทุกวันศุกร์นะเย็นๆแบบนี้นะครับกับข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ก็จะมีแจ้งเรื่องของการประกาศดับไฟนะครับมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันนะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่5กันยายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ครับถนนลาดพร้าวซอยชุมชนพิบูลร่วมใจถนนสุเหร่าคลอง1ซอยสุเหร่าคลอง1 7 14การเคหะชุมชนรามอินทราและบริเวณข้างเคียงครับถนนวัดสุขใจหมู่บ้านไพศาลปาร์ควิว ซอย 3/1 3/2 3/3 และ 3/4 ครับถนนกำแพงเพชร6ซอยกำแพงเพชร6ซอย5ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง34ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน35แยก13ถนนโยธาธิการนนทบุรีซอยวัดแดงธรรมชาติถนนรามินทาซอยรามินทา125ซื้อตรงคอนโดทาวอาคาร1 2 3และ4ครับถนนลาดปากเขา24แยก2และ4วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 17:30 นครับถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่ซอยหลังเซ็นทรัลพระราม3ถนนพุทธบูชาซอยพุทธบูชา36บริเวณซอยมินิแฟคทอรี่ถนนสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์76แยก11ถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู49ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว63ทั้งซอยถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย7บริเวณโรงเรียนบางกะปิถนนสวนสยามซอยสวนสยาม11บริเวณแยก9 10 11 12 14 16 18 20และ22และบริเวณข้างเคียงถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย3และบริเวณข้างเคียงถนนราชพฤกษ์ซอยร่มรื่นราชพฤกษ์หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตครับและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลแจ้งประกาศดับไฟจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยครับคุณปิยะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่ปิยะ
5: ผมเลวิ่งอยู่เส้นราชพฤกษ์อะครับ
2: ครับช่วงไหนเอ่ย
5: เลยบางว่ามาแล้วครับ
2: อ
5: ยู่ตอนนี้จะอยู่ข้ามทางจะเข้าฝั่งถนนพานตรงตัดใหม่อะครับ
2: ครับ
5: พอดีเมื่อกี้ขับผ่านมาพอดีเห็นเหตุเกิดที่ถนนเจอไอ้ต่างระดับส่วนเรียบที่จะมุ่งหน้าไปบางว่าครับที่มาจากสะพานตากสินนะครับ
2: ครับเป็นรถอะไรครับคุณปิยะ
5: รถบรรทุกกับรถกระบะชนกันนะครับชนท้ายกันนะครับอยู่เลนกลาง
2: มีคนเจ็บไหมครับ
5: ไม่มีนะครับน่าจะไม่ได้ชนกันแรงน่าจะสะกิดกันเฉยๆคร
2: ับ
5: แต่ยังมีเจ้าหน้าที่พอดีเหตุเพิ่งเกิดนะครับรถเพิ่งเริ่มชะลอตัวครับ
2: ได้ๆเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับ
5: ครับผมครับ
2: ไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะแดดเปรี้ยง
5: ครับแดดเปรี้ยงแล้วก็ยังรถยังใช้ความเร็วกันได้อยู่ครับราชบุรีไม่มีติดมากเท่าไหร่ครับ
2: กลับกันก็ไม่ติดเนาะขาเข้า
5: ไม่ติดเลยครับวันนี้ครับผมอาจจะชะลอตรงที่จะลงไปฝั่งเดอะมอลล์ท่าพระครับ
2: อ๋อรัชดาท่าพระอะไรตรงนู้นเนาะ
5: ใช่ครับแค่ตรงนั้นตรงช่วงแล้วช่วงไฟแดงอะครับ
2: ครับครับครับได้ครับขอบคุณครับคุณปิยะ
5: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณปิยะด้วยนะครับเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบริเวณช่วงแยกสนเรียบนะครับมีรถบรรทุกชนกับรถกระบะกีดขวางช่องทางกลางเลยไม่น่าจะมีคนเจ็บนะส่งผลการจราจรอ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะฝั่งกลับกันนี่ไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับสน.ทางเจ้าหน้าที่นะครับที่บอกว่ารถบรรทุกเกี่ยวสายเคเบิลขาดตรงอินทรมระ41เนี่ยสน.สุทธิสารบอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะแต่ว่ายังมีรถติดขัดสะสมอยู่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีคนหายกันนะครับคุณแอคนะฮะคุณอชิสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ครับคุณอชินี่เจอคนหายเหรอครับ
6: ตายตายครับผมเป็นแฟนสาวกินยายที่เขาถูกเล็บออกไปจากหมู่บ้านเมื่อเช้าครับ
2: อ้าวแฟนคือคุณดาวนั่งรถไปกับคุณคนหายเหรอฮะคุณแอคเนี่ยเหรอฮะ
6: ไม่ใช่ครับคือแฟนผมอะแฟนผมอะเขาอะมันเลิกออกไปทำงานเมื่อเช้า
2: ครับ
6: คุณยายเขาได้เดินมาหน้าประตูเขาบอกว่าเขาขอติดรถไปลงหน้าที่บ้านด้วยเพราะว่าเขาเดินไม่ไหว
2: อ๋อ
6: เขาก็เลยให้ติดรถไปลงหน้าที่บ้าน
2: เขาไปลงตรงไหนอะคุณอาชี
6: ผมบอกว่าหน้าหมู่บ้านแหละครับแต่ผมแค่ไปทำงานเหมือนกันแต่ที่แฟนผมเขาไม่สะดวกที่จะเองว่าเขาทำงานอยู
2: ่อ๋อไม่เป็นไรตรงหน้าหมู่บ้านนี่มันอยู่ใกล้เคียงกับอะไรอ่ะ
6: ม หน้าหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านแหละครับหมู่บ้านจังเลยอะครับผม
7: ข้างหน้าก็คือเป็นถนนอะไรตรงนั้นลาดกระบังเหรอ
6: ลาดกระบังครับ1กทับ16ครับ
7: โอ้โหไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนต่อใช่ไหม
6: ก็เลยคร
7: ับ แล้วระหว่างที่นั่งบนรถนี่เขาบอกแฟนคุณอาชิไหมว่าเขาจะไปไหนอ่ะคุณยายท่านนั้นอ่ะ
6: คือรายละเอียดผมไม่ได้สอบถามทางแฟนหรือพอดีเขาทำงานหรือเขาติดต่อลำบากนะครับเวลาเขาอยู่เลยใช่คร
7: ับอ่ะไม่เป็นไรยังไงได้เบาะแสก็คือสรุปว่าไม่ได้นั่งไปไหนก็คือมันลงแค่หน้าหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อก็ไม่ทราบเนาะ
6: ไม่ทราบครับ
7: อ้าวยังไงขอบคุณมากที่ช่วยติดตามเบาะแสความคืบหน้าให้คุณอาชิ
6: ครับได้ครับ
7: ได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะฮะเป็นแฟนของคุณอาชินะครับชื่อคุณดาวพอดีเรียกรถแท็กซี่คันเนี้ยจะไปทำงานแล้วพอดีคุณยายคนหายเนี่ยนะครับคุณยายแอ๊กเนี่ยขอติดรถไปด้วยนะบอกว่าเดินไม่ไหวแต่จริงๆคือเหมือนกับแบบหายออกจากบ้านอะนะเพราะว่าทางลูกก็ดูอยู่แล้วก็ติดตามก็ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยจะชอบออกไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านมีอาการหลงลืมนะลูกก็ไม่อยากให้ออกไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็ไปขอติดรถแท็กซี่ลูกบ้านนะเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันที่ลาดกระบังสรุปว่าไปลงหน้าหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านกลางเมืองนะถ้าใครพบเห็นนะครับคุณยายแอ๊กหรือว่าชื่อจริงเนี่ยชื่อนางอักษราวลีชินพัฒน์นะฮะอายุ82ปีสูงประมาณ145ถึง150เซนติเมตรนะครับรูปร่างท้วมๆผิวขาวผมสั้นดำท่านมีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าหูตึงนะฮะถ้าพูดเบาๆนี่จะไม่ได้ยินละก็ปรากฏว่าไปลงแค่หน้าหมู่บ้านหลังจากนั้นไปไหนต่อก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นหมู่บ้านกลางเมืองนะฮะอยู่ที่อ่อนนุชวงแหวนนะครับด้านหน้าเป็นถนนลาดกระบังใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำหรือว่าสีเทาแล้วก็ถือถุงผ้าไป3ใบนะตอน 11:00 นวันนี้นะท่านใดที่เจอก็ติดต่อกลับจสร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
8: สวัสดีครับพี่เสมา
7: ครับพี่พันเชิญเลยพี่พัน
8: วันนี้แยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าศิริราช
7: เป็นไง
8: ไม่ดีนะพี่ไม่มีรถเลยครับผม
7: หรอไม่ติดเลยวันนี้โล่งเลยเหรอ
8: ไม่ติดครับมีปัญหาก็ลงท่าน้ำเล็กน้อยครับผม
7: ครับผม
8: รถเปล่าแท็กซี่วิ่งเข้าไปท่าน้ำเยอะหาลูกค้า
7: อ๋อครับผม
8: ทางกันก็ใช้การไม่ดีนะพี่เสมา
7: ครับผม
8: ผมวิ่งไปถึงวันละครั้งเลี้ยวรถกลับมาขึ้นสะพานออกมาอรุณอมรินทร์เหมือนเดิม
7: เป็น
8: ตอนนี้มันอยู่แยกบรมตัดจรัญครับผม
7: อ๋อครับผม
8: มุ่งหน้าบางพลัดรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผม
7: ไม่ค่อยเยอะนะวันนี้
8: ใช่ครับอากาศร้อนวันนี้วันศุกร์ด้วยไม่ใช่เหรอ
7: วันนี้มันศุกร์เลยวันนี้มันศุกร
8: ์ใช่ใช่โอ้พรุ่งนี้ก็ไม่กินเสียงนะหยุดสองวันเน
7: า
8: ะ
7: เอาหน้าห่างกันสักพักเถอะจะให้ทำห้าวันนี้ไม่ไหวนะ
8: ไปดูวันไปดูวัน
7: โอ้ยพี่พันนี่มึงโอ้ยเมื่อก่อนจำได้ป่ะจัดแค่อาทิตย์ละวัน2วันนี่ผมก็จะเป็นจะตายแล้วบ่นมากๆนี่โดนไป5วันถ้าผมบ่นเยอะกว่านี้นี่ผมว่าผมโดน7วันแล้วเนี่ยผมก็เลยเลิกบ่นแล้วเนี่ย
8: คร
7: ับ
8: ไม่เป็นไรตอนนี้ลูกชาย3ขวบแล้วต้องใช้เงินเยอะ
7: แต่เราหาเงินวิธีอื่นก็ได้ไงมันยังมีวิธีหาเงินอีกเยอะแยะไง
8: หาที่ไหนหาที่ไหน
7: ก็ไปทำหลังไมค์ก็หาเงินได้เหมือนกันไปอยู่หลังไมค์ก็ทำได้ไ
8: ม่ได้เพราะไปหาพอดหลังไม่อะไรพี่สุภาชัยยังไม่กล้าหน้าไมค์เนี่ยบอกว่าไม่มีคนร
7: ับ
8: สาย
7: โอ้ยไอ้เรื่องรับสายไม่ต้องมีใครรับก็ได้เดี๋ยวผมไปรับให้เดี๋ยวผมไปรับให้
8: ร้าน
7: เ
8: ลยใช่ไหม
7: เออ
8: แต่พี่สุวชัยเขาเสียงหวานดีนะ
7: เสียงหวานเน
8: า
7: ะเสียงหวานอ่อนอ่อนใช่ป่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ สุวชัยครับเนี่ย
8: พูดพอดีนะครับพออยู่
7: พูดพอชื่นชมชื่นชมสวัสดีทุกคนนัดกันมั้ง
8: อยู่จะรับครับผมได้แยกบางครั้งครับผม
7: เออ
8: พอดีจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสิรินธรพ
7: ี่
8: เติมไฟหน่อยครับผม
7: ครับผม
8: เติมไฟรถนะไม่ใช่เติมไฟคน
7: ชาร์จชาร์จหน่อยชาร์จหน่อย
8: ได้ได้ครับคนไฟเยอะอยู่แล้วล่ะ
7: โอ้โหไฟเต็มเปี่ยมอ่ะนะ รู้สึกว่าสึกหนักนะเสาร์อาทิตย์นี้สึกหนักหน้าเซนอนน่ะ
8: สึกหนักได้ย่าย่าสึกหนักไม่เป็นไรแต่ว่าเกมนี้ก็สามแต้มอ่ะ
7: ว่าไงเชลซีเขาก็โหดนะ
8: โหดก็โหดไม่เป็นไรบ้านเชลซีเ
7: นอะไม่รู้ใครแพ้ผมซ้ำหมดอ่ะผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าใครแพ้มาผมซ้ำหมดเลย
8: ไร
7: ขอบคุณมากพี่พานเดินทางปลอดภัยครับผม
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันนะฮะถนนอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องมาทางด้านของจรัญนะเอ๊ะผมว่าวันนี้รถน้อยๆเหรอเออวันนี้สุกต้นเดือนด้วยสุกแรกของเดือนกันยายนนะฮะคุณตู่ระยองทักทายพี่ตู่ด้วยนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะพี่ตู่นะพี่ตู่บอกว่าอยู่ทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าแถวๆบางปะกงละก็ตลอดเส้นทางที่ใช้มาเนี่ยใช้ได้นะไม่ได้ติดเลยนะบางแก้วอะไรมาบางสมัครนี่ก็ใช้ได้นะตลอดเส้นทางไปกลับนะทั้งสองฝั่งสนวิภาวดีนะครับรับแจ้งบอกว่ามีรถ6ล้อบรรทุกน้ำแข็งล้อหลังขวาหลุดอยู่ที่หน้าสถานีดับเพลิงสุทธิสารตอนนี้รถจอดอยู่ช่องทางซ้ายใกล้กับป้ายรถประจำทางไปต่อไม่ได้ขอบคุณทางสนวิภาวดีด้วยนะครับการจราจรวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ช้านะเนื่องจากมีรถ6ล้อบรรทุกน้ำแข็งเนี่ยแหละจอดเสียนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สน.สุทธิสารเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมมาให้กรณีของรถบรรทุกไปเกี่ยวสายเคเบิลขาดตรงปากซอยอินธรรมระ41ล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ยังมีการจราจรที่ติดขัดสะสมอยู่นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็อุบัติเหตุคุณกุลวดีบรมขาเข้าก่อนถึงแยกสาย4 100เมตรกระบะชนกับเก๋งอยู่เลนขวาครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่พันเมื่อสักครู่อรุณอมรินทร์นะยังใช้การได้ไปกลับต่อเนื่องจรัญยังเคลื่อนตัวได้คุณศิลป์อู่ทองสะพานพระราม3เชิงทางขึ้นฝั่งขาเข้ามีเก๋งกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายกีดขวางอยู่เลนซ้ายเราประสานงานสนบุคโลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่สันอยู่บรมขาออกก่อนถึงเซ็นทรัลสารยาเล็กน้อยมีรถเทลเลอร์ชนกับรถกระบะอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางอยู่2เลนซ้ายนะของช่องทางหลักก็แจ้งทางสพสัมพรานให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่กรณีคุณปิยะตรงสวนเรียบราชพฤกษ์ขาออกมีรถบรรทุกชนกับกระบะอยู่เลนกลางเลยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กู้ชีพอบต.ทับราชแจ้งทางหลวง304บริเวณศาลรัชกาลที่5เขาช่องตะโกแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกเหล็กเสียหลักตกข้างทางกีดขวางการจราจรฝั่งขาขึ้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการการจราจรเคลื่อนตัวช้าขอบคุณทางกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลทับราชด้วยนะครับเป็นทางหลวง304นะฝากระมัดระวังด้วยครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: วันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณพาดาราจงหมายกลางนะครับได้ไปเข้าร่วมนะครับกับกิจกรรม BEM Care 2026 Health Station นะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณพาดาราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ได
0: ้ยินครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศนะคะของคนที่รักสุขภาพนะคะก็ว่าได้เลยว่า BEM เนี่ยเขาได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเรียกว่า Metro Mall MRT จะจัดอยู่ Health Station รับเป็นสุขภาพแบบเชิงรุกเลยงานนี้ก็เรียกว่ามีการจำหน่ายคันธนิตนะคะงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองมีทั้งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คัดกรองโรคตะโกกฟรีตั้งแต่วันที่4-6มิถุนายนนี้งานนี้นะคะคุณเสนาแล้วก็คุณผู้ฟังอยากจะเชิญชวนมากๆเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นทาง BEM ก็เลยยกระดับมีโครงการ MRT จัดจัดแห่งนี้นะคะที่อยากให้เป็นสุขภาพขยับจากการรักษาโรคที่คือการดูแลสิ่งป้องกันแล้วก็การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนะคะหรือว่า Preventive and Longevity Health ค่ะซึ่งเขาก็เลยเน้นคัดกรองความเสี่ยงล่วงหน้าเลยแล้วก็เป็นการเสริมนะให้ทุกคนเนี่ยได้หันมาดูแลสุขภาพในระยะยาวมากขึ้นนะคะก็ยกระดับบทบาทของขนส่งมวลชนจากการแค่เป็นเพียงเส้นทางการเดินทางสู่บ้านเป็นสถานีเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนเมืองด้วยค่ะงานนี้เนี่ยมีคุณนิพะรัฐเอกชนนะคะมาร่วมจัดงานที่ชื่อว่า BEM Care 2026 Health Station นะคะหรือด้วยแค่ว่าแบบเดินทางนะคะตั้งแต่วันที่4-6กันยายน2569นี้ที่ Metro Mall MRT สถานีสวนจตุจักรนะมันช่วงทางออก3ซึ่งวันนี้เองนะคะก็เรียกว่าได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงการจัดงานนี้โดยทางด้านนายอนวัฒน์สุวรรณเอกชารองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะคะท่านก็บอกว่าเนื่องจากว่าทาง BEM เนี่ยเป็นที่ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะงานนี้เนี่ยก็เป็นอีกงานหลักเลยที่ได้มองบทบาทของการไม่ได้หยุดเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือส่งมอบการเดินทางให้สะดวกแต่ว่าอยากจะให้มีการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีจริงๆก็มีโครงการนะคะที่เขาทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะงานนี้เนี่ยก็เป็นอีกงานหลักเลยที่ได้มองบทบาทของการไม่ได้หยุดเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือส่งมอบการเดินทางให้สะดวกแต่ว่าอยากจะให้มีการส่งเสริมสุขภาวะ

0: การตรวจสุขภาพนะหรือว่าจะมาฉีดวัคซีนอย่างนี้ที่คนอื่นก็ได้ฉีดวัคซีนให้แบบใหญ่ปีตามสายพันธุ์ด้วยกันนะคะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยหลังจากที่ฉีดเสร็จก็ทำงานต่อเลยนะคะก็เราต้องมีตรวจสุขภาพด้านอื่นๆมันวัดความดันอะไรอย่างได้นะคะในงานนี้รวมไปถึงเขาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะที่นำมาในงานนี้ค่ะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะจะยกตัวอย่างในด้านสุขภาพก็น่าจะเป็นตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริเวชโรงพยาบาลเชียงมาประกอบสาธารณสุขไทยหรือว่าสสส.นะคะโดยถึงแพทย์ต่างๆด้วยนะคนที่เขามาร่วมในงานครั้งนี้และก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราพูดถึงไปก่อนนั้นคือเรื่องของการคัดกรองเรื่องของโรคกระโหลกนะคุณ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆทั้งโรคกระโหลกนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจความเสี่ยงต่างๆแบบนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวงานนี้เขามีบริการติดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีนะคะจำนวนของเขา50จุดก็จะ50จุดต่อวันนะสำหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีเลขประจำตัวของผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาสามารถมาแจ้งได้หรือยังไม่บอกนะคะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตีสายพันธุ์เนี่ยก็คือมาลงทะเบียนแล้วก็ฉีดได้ฟรีนะคะจากโรงพยาบาลศิริเวชแล้วก็โรงพยาบาลเครือบางประกอบอีก 3,000 ชุดก็คือ 1,000 ชุดต่อวันเลยสำหร
1: ับ
0: ผู้ที่อายุ 15 ถึง 65 ปีแต่ว่าตอนที่ตอบถามมานะคือเต็ม
1: แล้ว
0: เต็มแล้ว
1: คนให้ความสนใจกันมากใช่
0: เพราะว่ามันก็แบบขึ้นเดินทางสะดวกเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอคิวเราตรวจสุขภาพคัดกรองประวัติเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้เลยนะคะ
1: และ
0: อีกหนึ่งอย่างค่ะในวันนี้เองนะคะก็ได้มีการพูดคุยให้ความรู้หลายอย่างแล้วก็ลงไปถึงกิจกรรมด้วยคุณกิจกรรมเต้นแอโรบิกกับคุณบีบีดิฉันได้ครบเดียวกับบ้าน1อัน 2.5 โลแล้วก็สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน
1: แล้วจะแบ่งขึ้นรถไฟฟ้าเหรอ
0: ใช่ก็คือวันนี้ได้รับกับใครสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะมีการเปิดแล้วก็มาเข้าร่วมนะคะกิจกรรมก็คือได้ร่วมออกกำลังกายเบาๆกับคุณเบดี้ไปแล้วมีคลิปด้วยนะมีคลิปนะคุณจะมีคลิป
1: แล้วเห็นแล้ว
0: แต่ดิฉันไม่ได้ร่วมนะเพราะว่าคือดิฉันไม่เอื้ออำนวยด
1: ิ
0: ฉันก็เลยไม่ได้ร่วมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปออกที่ห้องได
1: ้นึกว่าจะได้ขึ้นเวทีซะละ
0: ไม่สามารถไม่อยากว่าคุณนะคะนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเซสชันนะคะการดูแลผิวภาวะ PM 2.5 เพื่อป้องกันแสง UV ป้องกันผิวแก่ก่อนวัยอันนี้เหมาะกับคุณมากเลยนะเอาจริงคุณแต่งหน้าทุกวันคุณโดนแสงทุกวันนี่จะไม่อยากให้คุณแบบผิวหน้าดีนะคะ
1: จริงๆ
0: คุณคนจะมาเซสชันนี้ด้วยเหมือนกันนะก
1: ็
0: เป็นมาจากที่ผมสอนดูแลผิวอะไรนะคะแล้วก็เราถึงมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่างานนี้ถ้าใครไม่อยากที่จะมีเขาเรียกว่าภาวะมีการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในวัยที่เราอายุเยอะขึ้นในคุณต้องขยับ10ชั่วโมงการขยับ3-5นาทีตีง่ายๆในทุกๆ8ชั่วโมงที่เราทำงานเราขยับทุกๆ3-5นาทีเราได้แล้วนะ30-40นาทีถูกไหมคุณมีการขยับร่างกายต่อวันนั่นเท่ากับว่าคุณคิดออฟทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถยืดหยุ่นแล้วก็ขยับแล้วก็ไม่ทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากแต่หลายคนหนักไม่เคยลองทำแล้วทำงานมันเสียก็ทำเพลินแล้วนั่งเพลินไปไม่ถึง5นาทีไม่ได้ลุกสักทีอะไรเงี้ยก
1: ็
0: มีเหมือนกันเขาก็มีเทคนิคมาเนี่ยเพลินขยับเทคนิคยืดอายุร่างกายสำหรับนะคะคนจริงๆแล้วไม่ต้องคอยเห็นสิบอ่ะคนที่ฟังเรานะคะผู้ฟังตัวท้อของเราเนี่ยมีหลายไว้มากๆคือเองก็เหมือนกันสามารถลุกมาขยับเนี่ยทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะแต่เขาไม่ได้มีแค่นี้นะคุณงานเนี่ยจะบอกว่าจัดตั้งแต่วันที่4-6กันยายนในทุกวันเขาก็จะมีแอคทิวิตี้เริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณ18นาฬิกาโดยประมาณมาได้นะม
1: ี
0: จัดกิจกรรมอย่างเช่นจัดที่ทำเมนูสุขภาพข้าวเส้นจากเชฟนะคะเป็นเชฟบีนพวินวัฒน์เชฟไทยแลนด์นะคะเชฟขนมหวานคนแรกหรือว่าจะเป็นโฮสต์ทอล์คส่งผลพลังบวกสื่อสังคมกับดำเนินใจการข้าวผ่านสื่อช่วงเวลาสำคัญเป็นปากทางจิตใจอาสาอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่เดียวกันหรือจะเป็นเวิร์กช็อปเขาก็มีคุณเวิร์กช็อปก็มีนะที
1: ่
0: ได้ทำแบบกันนะคะมาได้นะคะที่เนโชมอล MRT จะติดจักรประมาณทางออก3นะคะเขาก็จะมีจัดกิจกรรมอยู่โซนนี้นะคะมาทำได้นะในตั้งแต่วันที่4-6 กันยายนนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะจากทาง DEM เลยแล้วก็งานนี้ DEM Care Health Station 2026นะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เผื่อว่าคุณจะมาฟังแล้วอยากจะมาก็มาได้

0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับน่าสนใจมากๆครับอีกหนึ่งกิจกรรมขอบคุณคุณพาดาราครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับคุณพาดาราจงหมายกานะครับขอบคุณทาง BEM ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมน่าสนใจมากๆนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะฮะข้อมูลตามที่ผู้สื่อข่าวรายงานไปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ใครที่กำลังนั่งฟังรายการของจสร้อยอยู่กำลังเพลินๆเลยนะทราบไหมว่าการที่เรานั่งนิ่งๆเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายนะกว่าที่ท่านคิดเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดโรค NCD อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจตามมาเคาะประตูถามหาเราได้เลยนะเจ้า NCD เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยนะฮะลองสำรวจตัวท่านเองว่าวันหนึ่งเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงเออไม่ว่าจะนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถนั่งจัดรายการเออพูดถึงเราหรือเปล่าดูทีวีเล่นเกมหรือแม้กระทั่งนั่งไถฟีดโทรศัพท์มือถือกันเพลินๆเนี่ยพอเรานั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยนะกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกต้นขาแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยนะครับร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันและความดันขึ้นทุกวันเลยสสส.ครับจึงขอชวนทุกท่านมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆคืออุปกรณ์แค่จำแค่4คำนี้นะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยด้วยสูตรง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขอแค่จำ4คำนี้ครับยืนลุกขึ้นยืนเลยครับจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับย่อครับย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวายกครับยกขาก้าวแต่สลับกันครับยืดครับยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยครับอย่าลืมนะครับลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับลุกเลยครับช่วงนี้ขออนุญาตลุกไปก่อนนะครับยืดย่อยกและยืดครับนะฮะอย่าลืมนะ NCD นะครับเราสามารถป้องกันได้นะครับลดอาการเหนื่อยนิ่งครับขอบคุณข้อมูลจากสสส.ครับพักกันเลยครับช่วงนี้ยืนย่อยกยืดครับพักกันเลยครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทยคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: สืบเนื่องจากตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานจากนายตำรวจประสานงานประจำสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้ช่วยทำการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ก่อคดีเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งได้หลบหนีเข้ามาประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนและเฝ้าติดตามโดยผู้ต้องหาคือมิสเตอร์ลิมซึ่งเป็นตัวการในระดับสูงของขบวนการองค์กรที่มีชื่อว่าลักกี้นายดำเนินการ12ศูนย์ทั่วประเทศเกาหลีใต้มีสมาชิกใต้บังคับบัญชาในตำแหน่งต่างๆโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจคาสิโนซึ่งโครงสร้างของแผนการนักลงทุนจะถูกจัดลำดับตั้งแต่ระดับ1ดาวจนถึง7ดาวโดยได้รับค่าคอมมิชชั่น 3-21% ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนก่อให้เกิดระบบการจัดลำดับการตลาดหลายระดับในความเป็นจริงเงินเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในการพนันคาสิโนออนไลน์ในต่างประเทศหรือจ่ายคืนให้กับนักลงทุนรายแรกๆโดยใช้เงินของนักลงทุนรายหลังๆมาจ่ายโดยไม่มีเจตนาหรือความสามารถในการสร้างผลกำไรอย่างแท้จริงมีผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายกว่า250ล้านบาทซึ่งถือเป็นบุคคลอันตรายที่ต้องรีบทำการจับกุมต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวน

0: จนทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจึงเข้าทำการจับกุมจากการตรวจสอบห้องพักพบโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องบัตรเครดิต2ใบแท็บเล็ต1เครื่องและของมีค่าจึงทำการตรวจยึดไว้เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดและส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เพื่อขยายผลในการสืบหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้ต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดสามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการและรับยาต้านไวรัสได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าประกันสังคมให้การดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมาโดยครอบคลุมค่ายาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยารวม20รายการให้แก่ผู้ป่วยทุกระดับภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรือ CD4 ปีละไม่เกิน2ครั้งการตรวจปริมาณเชื้อไวรัสหรือไวรัลโหลดปีละไม่เกิน2ครั้งและการตรวจปริมาณการดื้อยาอีกปีละ1ครั้งโดยจ่ายตรงกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าผู้ประกันตนทุกมาตราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและต่อเนื่องจึงขอให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงต่อไปในระยะยาววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะพมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้หลัง16นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับทักทายใน YouTube ด้วยนะครับคุณต้นรักคุณระพีคุณกระปุกแดงคุณครูน้อยพี่ประพบพรพี่พันคุณอภิชาติคุณสมทรงคุณสุวรรณทองคุณอิสรานะครับคุณปรักคุณเอเอพี่ตู่ระยองนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณระพีนะคุณธีรานนท์พี่มาร์คนายด้วยนะครับพี่ปัญญาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลคุณอัญชิสาด้วยนะครับแล้วก็คุณนิรุตด้วยขอบคุณมากนะครับทุกท่านเลยนะคุณสายชนสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่สายชน
2: ถนนราชพฤกษ์ครับผม
1: ครับเป็นไงบ้าง
2: ครับเป็นมีอุบัติเหตุ
1: ครับ
2: กระบะชนท้ายรถเก๋ง
1: โอ้ตรงไหน
2: ตรงข้ามเซนท่านครับผม
1: ตรงข้ามเซนท่านเน
2: า
1: ะ
2: ก่อนที่จะข้ามคลองมหาสวัสดิ์ครับ
1: อ๋อครับครับ
2: มุ่งหน้าเข้าบางแค
1: มีคนเจ็บมีอะไรไหมเซนท่านเวสต์วิวใช่ไหมไม่มีคนเจ็บ
2: ไม่มีคนเจ็บครับ
1: รถวิ่งได้เลนไหนยังไงบ้างครับ
2: ได้เลนซ้ายครับผม
1: เลนเดียวเหรอ
2: สองเลนครับ
1: สองเลนซ้ายเน
2: า
1: ะ
2: เขาชนอยู่เลนขวาสุดเลนด่วน
1: ครับผมติดไหมท้ายแถวเป็น
2: ก็ท้ายแถวมีชะลอครับผมแต่หลุดจากจุดเกิดเหตุวิ่งได้เรื่อยๆครับ
1: อ๋อครับผม
2: แต่ขาออกค่อนข้างรถหนักแน่นครับผม
1: น่าจะเป็นวันศุกร์ด้วยหรือเปล่าเลิกงานเลิกอะไรอย่างเงี้ย
2: ได้คู่ขนานนี่ติดนานอยู่ครับผม
1: ครับ
2: ช่วงไฟแดงพระราม5ด้วยติดนิดนึง
1: ครับครับ
2: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่สายชนเดี๋ยวแจ้งให้เลย
2: ขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.กันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับแจ้งปิดการจราจรถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ขึงสายส่งไฟฟ้าวันที่9กันยายนนี้นะครับเวลา 10:00 นถึง 10:10 นาที9กันยายนนะครับ 10:00 นถึง 10:10 นาทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.มีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11เพื่อพาดข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์ช่วงหลักกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงหลักกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในวันพุธที่9กันยายน2569ครับระหว่างเวลา 10:00 นถึง 10:10 น10:10 นกฟผ.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจรสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่คุณนพดลทิขาวโทร087-304-6816ช่างผู้ควบคุมงานหรือแจ้งเหตุทั่วไปผ่านสายด่วน1416ขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับคุณสมคิดสวัสดีครับพี่สมคิด
2: สวัสดีครับคุณเทมาคร
1: ับ สวัสดีครับอยู่ไหนพี่สมคิด
2: อยู่พระชายพระราม2ค่ะเข้าครับผม
1: เป็นไงบ้าง
2: อยากจากระดับพระราม2นะ
1: ครับ
2: มุ่งหน้าสามแยกบางปะแก้วครับผม
1: โอ้ยาวๆ
2: ช
1: ่
2: องตัวครับ
1: เหรอ
2: ช่องตัวครับผมใช่ครับผม
1: ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่ติดเลยวันนี้
2: ไม่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เหรอหน้าห้างก็ไม่ติดเหรอพี่วันนี
2: ้หน้าห้างก็มีชะลอตัวแค่ตรงหน้าห้างแค่เซ็นทรัลแค่น
1: ั้
2: นเองอ๋อ
1: ก็ได้เรื่อยๆเนาะ
2: ใช่ผมใช้เวลาจากต่างระดับพระราม2มาถึงสามแยกบางแก้วใช้เวลาประมาณ5นาทีอ
1: ่
2: ะ
1: ไวมาก
2: ไวเวอร
1: ์ครับวันนี้ไม่ติดแฮะ
2: ใช่แต่ขาออกนี่รถมากกว่าขาเข้าครับผมอ๋อ
1: เหรอมีฝนมีอะไรไหมแถวนู้นคึมๆปะ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีด้วยอ๋อ
2: ใช่คร
1: ับครับผมได้ขอบคุณมากเลยพี่สมคิด
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่อรุณอมรินทร์คุณพันธ์มุ่งหน้าไปแยกศิริราชยังเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณสงวนบอกว่าถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกเลยแยกพุทธมณฑลสาย2ประมาณ200เมตรมีรถกระบะจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันคุณสงวนบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณตู่ระยองอยู่มอเตอร์เวย์ M82 แล้วนะครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แถวพันท้ายนรสิงห์ที่จะมุ่งหน้าไปมหาชัยยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่คุณสมคิดพระราม2วันนี้ไม่ติดเลยอ่ะตั้งแต่ช่วงต่างระดับไปจนถึงนู่นอ่ะบางปะแก้วนะครับไปทางด่วนก็ยังใช้การได้นะครับ2ฝั่งช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทางคุณมด X แจ้งว่ามีอุบัติเหตุซ่อมซาก345ขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมประมาณ500เมตรรถเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้345ขาออกนะครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดมประมาณ500เมตรฝากระวังด้วยท่านใดที่ตามหลังมานะอยู่เลนขวาด้วยนะเป็นรถเก๋ง2คันการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับทางหน่วยกู้ภัยสว่างนะครับเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุที่กมินบุรีสัตหีบทางหลวง331นะครับเป็นรถบรรทุกเกิดเพลิงลุกไหม้เป็นบรรทุกเทเลอร์22ล้อเขาบอกว่าเข้าดำเนินการใช้น้ำฉีดสกัดใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับได้ดำเนินการในที่เกิดเหตุเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เพลิงได้สงบแล้วนะครับก็ได้รับความเสียหายบริเวณส่วนท่อคอนกรีตที่บรรทุกมาอยู่ด้านหลังนะครับก็บอกว่าคนขับกับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยสามารถออกมาจากตัวรถได้ทันไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะฮะการจราจรก็ชะลอตัวกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็พระราม2ขาออกคุณตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาให้ด้วยบอกว่ามีอุบัติเหตุหลักกิโลเมตรที่51+900นะครับอยู่แถวบ้านแพ้วอยู่แถวแม่กลองเป็นรถเทรลเลอร์ชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่เลนซ้ายนะครับกม51+900พระราม2ฝั่งขาออกรถเทรลเลอร์กับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายคุณตู่ระยองบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณสายชนเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับเวสต์วิลล์มีเก๋งกับกระบะชนกันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาจุดนี้เราประสานงานไปพื้นที่สภ.บางกรวยรับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันท่านร้อยตำรวจโทเสน่ห์รักวงท่านรองสารวัตรปราบปรามสภ.ตาพยาที่สระแก้วนะครับสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองตอนนี้ดำเนินการในขั้นตอนไหนอยู่ครับจุดเกิดเหต
2: ุตอนนี้อยู่ช่วงกำลังรอรถลากครับ
1: อ๋อก่อนหน้านี้ฝนตกเหรอครับ
2: ใช่ครับฝนตกถนนลื่นครับตรงนี้เส้นเขามันไหวก็ไหลลงมาแล้วก็ปิดฝังการจราจรหนึ่งช่องทางครับ
1: คราวนี้เป็นจุดไหนครับเนี่ยท่านรอง
2: แต่ทางขึ้นเขาต้องตะโกครับ
1: ที่เดิมเลย
2: เลยสามครับครับเลยที่เดิมมาหน่อยหนึ่งครับก่อนจะพ้นจะถึงในเขตรอยต่อนนท์แดงครับบุรีรัมย์
1: แล้วอย่างนี้ต้องปิดจราจรยังไงอะครับเคลื่อนย้ายยังไงครับ
2: เดี๋ยวรอรถลากมาก่อนครับถึงจะดำเนินการได้ตอนนี้ก็สลับขึ้นลงอยู่ครับ
1: อ๋อสลับกันอยู่ท้ายแถวมีไหมครับทั้งสองฝั่ง
2: ท้ายแถวก็ข้างล่างไม่รู้เหมือนกันนะแต่ข้างบนก็ไม่ยาวครับไม่ยาว
1: ฝนยังลงอยู่ไหมครับ
2: ตอนนี้ในฝนไม่ตกแล้วครับฝนไม่ตกแล้วหยุดแล้ว
1: มีคู่กรณีไหมครับมีใครบาดเจ็บเป็นไรไหม
2: ไม่มีครับไม่มีขึ้นเขาไม่ไหวแล้วก็ไหลลงข้างทางเองครับ
1: โอ้ไม่ได้มีของตกหล่นเหล็กไม่ได้หล่นนะฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีอยู่ระหว่างรอรถลากนะครับรถลากมาประเมินสถานการณ์แล้วก็แต่ลากยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงคร
1: ับ ได้ครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้ครับจะได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อน
2: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าแต่พอรถมันหนักครับมันรถหนักครับ
1: นั่นน่ะสิ
2: มันเป็นรถหนักครับผมรถติด22ล้อ
1: ยังไงไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงดีกว่าเนาะ
2: ครับผม
1: ไม่ต้องลองเนาะ
2: ครับครับ
1: แล้วดูแล้วฝนจะมาอีกไหม
2: หนักครับมันลากลำบากหน่อยแล้วมันก็ฝนตกเนาะคร
1: ับ
2: ผม
1: แล้วเดี๋ยวฝนจะมาอีกไหมเนี่ยช่วงเย็นเนี้ยในพื้นที่อ่ะ
2: ดูฟ้าลุ่งๆครับไม่แน่เหมือนกันเนี่ย
1: ไม่แน่เน
2: า
1: ะเอาฝนเอาใจช่วยด้วยท่านรองครับเอาใจช่วยด้วยนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
2: ครับ ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทเสน่ห์ลักษณ์วงศ์นะฮะท่านรองสารวัตรปราบปรามสภ.ตาพระยาที่สระแก้วท่านก็ดูแลเรื่องงานจราจรด้วยนะฮะเป็นรถบรรทุก22ล้ออ่ะนะก็บอกว่าขึ้นไม่ไหวบรรทุกเหล็กมาแต่ว่ายังดีนะที่ไม่ได้ไปโดนคู่กรณีนะก็เหมือนลักษณะเหมือนสไลด์ลงมานะขึ้นไปต่อไม่ไหวนะครับก็รอรถมาดำเนินการที่เกิดเหตุอยู่รถติดพอสมควรนะครับสำหรับ348นะบริเวณช่วงหน้าศาลร.5เขาช่องตะโกอ่ะฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเผื่อเวลาในการเดินทางสำหรับจุดดังกล่าวด้วยคุณกฤตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมารูปรอ
1: โอ้โหอุ้ยละลายเลยพี่กฤต
3: วันนี้ผมเอาใจช่วยคุณนะ
1: ครับเปียกไหม
3: ชนะนะมาขาวเนี่ยชนะนะ
1: อ๋อแน่นอนอยู่แล้วอิสบิกใช่ไหมหมายถึงอิสบิกชนะลิเวอร์พูลใช่ไหม
3: ใช่น้องใหม่น้องใหม่ อย่าถ้าชนะน้องใหม่ไม่ได้ที่ผมว่าไปต่อยากนะ
1: เดี๋ยวรอดู
3: เป็นแฟนหงแดงอยู
1: ่อ๋อยินดียินดีเดี๋ยวรอดูฮะพี่รุ่นพี่หงแดง
3: ครับครับผมตั้งแต่สมัยจอนบานดู
1: โอ้โหผมไม่ทันจริงๆนะจอนบานอะไรนะดันกริช
3: ปีเตอร์เบลลี่ปีเตอร์เบลลี
1: ่เงี้ยไม่ทันไม่ทันจริงเคนนี่ดันกริชอะไรพวกนั้นนะ
3: ใช่ใช
1: ่
3: ผมรายงานอุบัติเหตุนะครับ
1: ครับ
3: ถนนราชดาพิเศษขาออกอยู่เลนขวาสุดอยู่ตรงหน้าศาลอาญานะ
1: ครับผม
3: รถเก๋งสองคันชนกันชนท้าย
1: ครับ
3: เพิ่งชนเนี่ยแล้วรถติดมากเลยตอนนี
1: ้โอ้โหมีคนเจ็บไหมพี่กิต
3: ไม่มีครับไม่มี
1: ไม่มีเน
3: า
1: ะ
3: ชนท้ายกันเฉยๆ
1: ครับผม
3: ขอใจช่วยครับ
1: เช่นกันครับขอบคุณนะครับคุณกิตเดินทางปลอดภัย
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นะขอบคุณคุณกฤตด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราประสานงานตามต่อให้นะสำหรับจุดดังกล่าวเมื่อสักครู่ที่บอกว่ารัชดาภิเษกนะครับเป็นฝั่งขาออกตรงข้ามกับศาลอาญานะเป็นรถเก๋ง2คันอยู่ช่องทางด้านขวาไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าการจราจรปกติรถก็เยอะอยู่แล้วนะจุดเนี้ยแล้วนี่ประกอบกับมีอุบัติเหตุอีกนะตรงข้ามศาลอาญาก็เลยส่งผลการจราจรก็ชะลอตัวนะครับอยู่เลนขวาด้วยนะเคลื่อนตัวช้าเลยการจราจรมีเพิ่มขึ้นนะครับที่346ทางสพเมืองปทุมขอบคุณท่านสารวัตรจราจรด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทณัฐวัฒน์นะฮะท่านสารวัตรจราจรจากสพเมืองปทุมธานีนะก็บอกว่ามีรถบรรทุกทรายไปจอดเสียก็เลยส่งผลให้การจราจรช่วงเย็นด้วยติดเลยต่างระดับรังสิต346นะครับบนต่างระดับรังสิตมีรถบรรทุกทรายไปจอดเสียครับอยู่เลนซ้ายครับโอ้โหการจราจรติดเลยปกติรถเขาเยอะอยู่แล้วนะบริเวณจุดนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เลยหนาแน่นกันเข้าไปอีกอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นรถบรรทุกทรายนะจอดเสียอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายฝั่งกลับกันเห็นท่านสารวัตรบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันนี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ได้เพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรปราบปรามดูแลงานด้านจราจรด้วยที่ตาพยาสักแก้วท่านร้อยตำรวจโทเสน่ห์ลักมงก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับใครที่จะไปใช้เขาช่องตะโกบริเวณใกล้เคียงศาลรัชกาลที่5เป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อบรรทุกเหล็กมาแล้วขึ้นไม่ไหวฝนตกถนนเปียกลื่นก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกฝนหยุดแล้วนะก็กำลังรอรถมาดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่348นะครับทางหลวง348สักแก้วไปช่องเขาตะโกต่อเนื่องไปทางฝั่งบุรีรัมย์ฝากหลีกเลี่ยงก่อนนะตอนนี้ต้องให้สลับกันไปสลับกันไปอยู่นะรถก็ค่อนข้างเยอะเลยในพื้นที่ถนนยังคงเปียกลื่นอยู่นะฝากระวังด้วยนะครับคุณนองสวัสดีครับ
2: คุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่นอง
2: เพิ่มเติมราดวิถีให้วันน
1: ี้เป็นไงวันนี
2: ้ราดวิถีวันนี้ติดนานมาก
1: ติดนานเลยอยู่ตรงไหน
2: ตอนแรกอะผมอยู่ตรงไอ้เขาดินเก่านะตอน 3:30
1: ครับ
2: ตอนเนี้ย 4:30 แล้วมาอยู่สวนดุสิต
1: เอาหน่อยยังไปนิดนึง
2: ครับก็เถอะมาได้ใบแดง
1: เนี่ยก็ยังได้นะยังได้อยู่
2: ใช่จะบอกเพื่อนสมาชิกว่าถ้าใครมาทางนี้เติมน้ำมันมาเยอะๆนะรถติดนานมาก
1: นานมากเลยชั่วโมงนึงนี่ไปได้แค่นี้เอง
2: จากเขาดินเก่าอะนะมาตอนนี้มาอยู่หน้าสวนดุสิต
1: มันแน่นเต็มพื้นที่เลยเหรอหรือมันยังไง
2: มันผมไม่ทราบว่าข้างหน้าตรงที่ว่าไฟแดงที
1: ่
2: จะเลี้ยวไปเซ็นทะเบียนอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกิดมันอาจจะเป็นรถเยอะหรืองานพร้อมๆกันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: เนี่ยทั้งมหาลัยทั้งโรงเรียนก็เลิกพร้อมๆกัน
1: ฝนตกไหมวันนี้ฝนตกไหม
2: ฝนไม่ตกครับแดดจัดดี
1: ครับผม
2: คนยืนเต็มป้ายรถเมล์เลยครับรถเมล์มาไม่ได้
1: ก็มาไม่ได้นะรถติดอยู่เดี๋ยวแจ้งท้องที่ให้ได้
2: ครับแต่เพิ่มเติมแต่อุบัติเหตุไม่มี
1: ครับผม
2: ครับรถติดอย่างเดียวล้วน
1: ๆครับ
2: สวัสดี
1: ขอบคุณมากพี่น้องเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับลาดวิถีนะเขาบอกรถติดมากอ่ะมาทางด้านของแยกสังฮีอ่ะโอ้โหติดยาวเลยนะคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาคร
1: ับ พี่น้อยเชิญเลยพี่น้อยอยู่ไหนครับ
3: ผมอยู่ราชดำเนินกลางนะครับ
1: ครับ
3: แยกลงงัวเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า
1: ขึ้นได้ครับ
3: ช่วงนี้ก็สองเลนด้านซ้ายเนี่ยก็ยังวิ่งปกติแต่ว่าเขาเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งด้านขวาหนึ่งช่องนะครับเพื่อมาขึ้นยกระดับลอยฟ้าเนี่ยพอมาขึ้นยกระดับลอยฟ้าแล้วใช้การได้ดีเพราะว่าเขาเปิดเป็นช่องทางขาเข้านี่ให้เป็นขาออกหมดเลยนะครับเพราะที่จะสวนมาสวนไม่ได
1: ้
3: นะครับช่วงตรงก่อนถึงโลตัสนะมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่คันหนึ่งซ้ายมือ
1: ันนี้คือข้างบนเหรอพี่น้อย
3: ข้างบน
1: คู่ขนานลอยฟ้านะ
3: ครับ
1: ได้
3: ตอนนี้ผมมาถึงเซ็นทรัลนี่ใช้การได้ดีคุณเสมา
1: จอดอยู่เลนไหนพี่น้อย
3: เลนซ้ายเลยเลนซ้ายเมื่อสักครู่เนี่ยผมหลบแวบออกมา
1: เลนซ้ายนะ
3: เลนซ้ายเลย
1: ได้ครับ
3: ครับครับครับผมดูโล่งดีเพราะว่าเขาปล่อยวิ่งขาออก
1: อย่างเดียวไง
3: ครับผม
1: ใช่ก็ระบายขาออกเนาะแต่เราลาดดำเนินกลางวันนี้รถเยอะไหม
3: ผมออกมาจากถนนตะนาวตรงนั้นก็เลยมองไม่เห็นด้านขวามือผมเลี้ยวซ้ายมาขึ้น
1: ผมว่าข้างหลังพี่น้อยนะที
3: ่
1: เราผ่านฟ้าสาวรีประชาธิปไตยนั่นนะ
3: ผมก็ไม่มีโอกาสได้ผ่านตรงนั้นเพราะว่าเราเลี้ยวซ้ายมาจากสายเจ้าพ่อเสือ นะครับ
1: ครับครับไม่มีฝนนะวันนี้เนาะ
3: ไม่มีวันนี้แดดดีเลยคุณเสมา
1: ครับผม
3: ส่วนผมฟังคุณเสมาสี่ยอยักษ์อะอะไรนะยืนย่อ
1: ยกยืด
3: ยกยืดผมขับรถอยู่ผมทำไม่ได้ผมถ้ายืนมันก็จะชน
1: เอาปลอดภัยพี่น้อยเอาปลอดภัย
3: นะ
1: เอาปลอดภัย
3: ได้แค่ยืดเหยียบคันเร่ง
1: ไม่เป็นไรเอาปลอดภัยผมเป็นห่วงผม
3: แล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มอีกย้อน
1: ยิ้มโอเค
3: โอเค
1: ได้ครับผม
3: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่น้อย
3: สวัสดีที่โค้งวัดไก่เตี้ยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะฮะเมื่อสักครู่ขอบคุณคุณหน่องด้วยช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับได้สายจากทางด้านของท่านหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพญาแขวงทางหลวงสักแก้วนะครับหัวหน้าบรรจงศรีหะหัวหน้าสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: หัวหน้าครับเป็นยังไงบ้างครับ348เขาช่องตะโกตอนนี
4: ้โอ้ตอนนี้ก็กำลังรอรถยกอยู่คร
1: ับ โอ้คาดว่าใช้เวลานานไหมครับหัวหน้า
4: ถ้ารถยกมาถึงก็ไม่เกินประมาณ1ชั่วโมงครับ
1: หรอมีใครเจ็บมีใคร
4: คนไม่ได้รับบาดเจ็บครับตอนนี้สลับขึ้นลงครับมันผ่านได้1ช่องทาง
1: คนขับเขาว่ายังไงบ้างหัวหน้าเขาชินทางไหม
4: ตัวนี้ยังไม่ได้สอบถามเลยครับ
1: แต่ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมครับ
4: ครับไม่มีใคร
1: เหล็กที่บรรทุกมาไม่ได้ตกหล่นใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้ตกหล่นครับมันบวกกับบรรยากาศมันฝนตกด้วยครับ
1: จุดนี้เกิดเหตุบ่อยไหมครับหัวหน้า
4: จุดนี้ไม่ค่อยบ่อยครับมันจุดบ่อยมันจะอยู่ช่วงโค้งพังกำไรครับ
1: ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร
4: แถวบริเวณศาลร.5ครับ
1: ศาลร.5ใช่ไหม
4: คร
1: ับ กายภาพถนนหรอหรือมันเป็นที่อะไรอ่ะ
4: เพราะว่าปกติที่ฝนตกทั่วไปอ่ะมันก็ลื่นอยู่แล้วครับรถทีนี้มันรถหนักด้วยอย่างเงี้ยครับทางชันด้วย
1: เหมือนเมื่อสักครู่เห็นบอกเขาขึ้นไม่ไหวเหรอมันก็เลยแบบไหลลงมาอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ประมาณนี้ครับมันขึ้นไม่ไหวแล้วริมถนนมันเปียกด้วยครับรถหนักด้วย
1: โอ้ดีที่จังหวะที่เขาไหลลงมามันไม่ไปโดนคันอื่นนะฮะเนี่ย
4: ใช่ครับทีนี้มันไหลขึ้นก็ปัดออกข้างขวาครับดีไม่มีรถสวนลงมาน
1: ั่นน่ะสิแล้วตอนนี้เราต้องจัดจราจรยังไงอ่ะหัวหน้าที่เกิดเหตุ
4: ก็คอยบุกการจราจรสลับขึ้นลงระหว่างรอรถยกครับ
1: ท้ายยาวไหมครับสองฝั่ง
4: ท้ายก็เริ่มจะยาวแล้วแต่มันก็ไม่เท่าไหร่เพราะสลับขึ้นลงได้อยู
1: ่
4: เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยแล้วก็กู้ภัยช่วยด้วย
1: อันนี้ที่เขาเกิดเหตุคือเขาหันหน้าไปทางบุรีรัมย์ใช่ไหม
4: ครับ
1: อ๋อ
4: ขาขึ้นเขาครับ
1: แต่มันก็ต้องสลับกันนะเนาะเพราะมันก็เหลือแค่เลนเดียวอะแล้วฝนหยุดแล้วครับฝนน่ะ
4: ฝนหยุดแล้วครับตอนนี้ครับมันฝนตกไปปล่อยนิดนึงมันก็เลยเปียกมันลื่นครับถ้าตกหนักๆมันก็ไม่ลื่นเท่าไหร่
1: หัวหน้าแนะนำเส้นทางเลี่ยงหน่อยได้ไหมฮะถ้าใครไม่อยากผ่านตรงนี้แนะนำยังไงดี
4: ครับถ้าสมมติว่าประชาชนที่ได้ยินข่าวเนี้ยครับถ้าอยู่ไกลๆช่วงสามารถกลับรถได้ก็เลี่ยงไปใช้304ครับ
1: ครับ
4: แต่ทีนี้ถ้าได้มาถึงทางโนนดินแดงแล้วจะเลี่ยงไปอย่างนี้มันก็
1: ลำบากแล้วมันอ้อมไกลแล้ว
4: อ้อมไกลคร
1: ับ ใช่คือถ้าเลี่ยงตั้งแต่ต้นๆเลย
4: คร
1: ับ
4: ถ้าจะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงตั้งแต่ต้นๆครับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าไปถึงตรงนู้นคือมันเลี่ยงแล้วมันไกลแล้วอ่ะเน
4: า
1: ะ
4: สู้ก่อนหาอะไรกินก่อนแก้ง่วง
1: อะไรกินก่อนเอาเกิดเหตุบ่อยไหมเนี่ยช่วงฝนตกแบบนี้ด้วยหัวหน้าพื้นที่เรา
4: ฝนตกก็บ่อยครับพี่ช่วงฝนตกก็อยากให้ประชาชนแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงบนเขาช่องตะโกนี่ก็ประมาณ3กิโลเมตรเองครับใจเย็น
1: ๆครับครับอ่ะได้ครับยังไงเอาใจช่วยด้วยครับ
4: ครับ
1: ได้นะครับขอบคุณครับหัวหน้าที่มาเพิ่มเติมในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ขอบคุณหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพญาแขวงทางหลวงสักแก้วนะครับหัวหน้าบรรจงศรีหะนะฮะยังไงใครจะหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงตั้งแต่ต้นๆเลยนะเลี่ยงไปใช้ทาง304ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับตรง348นะครับสำหรับจุดนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกน่าจะเป็นชั่วโมงนะฮะกว่ารถใหญ่จะเข้าถึงในพื้นที่กว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายได้นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมอีกจุดนึงนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกทรายไปจอดเสียนะครับ346ท่านพันตำรวจโทณัฐวัฒน์ ถากูลชัยกรนะครับท่านรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ดูแลงานจราจรนะครับท่านรองผู้กำกับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่ามีรถบรรทุกทรายเหรอฮะไปจอดเสียด้วย
5: เสียระบบเกียร์ครับ
1: โ
5: อ้ตอนนี้รอรถยกมายกอยู่ครับมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได
1: ้โอ้ฮะแล้วตอนนี้กีดขวางยังไงบ้างครับ
5: ตรงนั้นมันจะมี2ช่องทางที่จะขึ้นไปข้ามไปฟิวเจอร์ฮะมันเสียไป1ช่องก็ได้แค่1ช่องทำให้รถเนี่ย
1: ยาว
5: ค่อนข้างหนาแน่นเลยครับ
1: ท้ายเป็นยังไงบ้างท่านรองยาวแค่ไหนครับเนี่ย
5: ท้ายเข้า3 4 5ฮะสองฝั่ง3 4 6ก็เลยแยกช่องทางไปแล้วครับ
1: เพราะปกติฝั่งที่จะมาตรงฟิวเจอร์มาตรงต่างระดับนี่รถมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะช่วงเร่งด่วนอย่างเงี้ยแล้วนี่มาเจอรถเสียอีกโอ้โห
5: ก็แน่นทุกวันนะครับปกติวันนี้รถเสียนี่วันนี้น่าจะหนักครับ
1: อีกนานไหมท่านรองกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ครับคาดว่าร
5: ถยกกำลังมาครับแต่ว่ามันไม่มีเส้นทางที่ย้อนสอนก็ต้องรถยกก็ต้องติดตามที่นั่นมาเป็นทางเลี่ยงก็ไม่น่าอาจจะใช้เวลาหน่อยฮะประมาณมันไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถ้าเรายกถึงเรียบร้อยฮะ
1: มาจากไหนอ่ะถ้าลองรถยกมาจากไหนครับ
5: เขตตรงนี้เองครับตรงเขตสวนพริกใกล้ๆครับ
1: อ๋อมันไม่ไกลแต่ว่ารถมันติด
5: ไม่ไกลไม่ไกลครับมีแผนอะไรเรียกว่าไปหมดแล้วครับแต่ว่ารถยกมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางเพราะรถมันติ
1: ดแล้วฝนยังมีอยู่ไหมฮะยังลงอยู่ไหมในพื้นที
5: ่ไม่มีวันนี้โชคดีหน่อยครับไม่มีฝนมีแดดเปรี้ยงนะ
1: แต่ทรายไม่ได้หกไม่ได้ไหลลงมาใช่ไหมฮะทรายนี่มันทุกมา
5: ไม่มีครับทรายไม่ลงครับ
1: อ่ะได้ครับยังไงขอบคุณ
5: เป็นทางเลี่ยงก
1: ็
5: ถ้าใครไม่ก็เป็นรถเล็กฮะก็3ถ้ามาจาก3 4 5ก็ขับรถเข้าไปทางเมืองเอก
1: ครับ
5: แล้วก็วิ่งไปออกเมืองเอกออกพหลโยธินแล้วก็วิ่งขึ้นวนขึ้นระดับฟิวเจอร์อีกทีก็ได้ครับ
1: ครับ
5: แล้วก็วิ่งขับรถเข้าเส้นในคลองไปใครจะไปเส้นคลองนะจะข้ามมา
1: ครับ
5: แต่ถ้ามาจาก3 4 6ก็เดี๋ยวนู่นเลยครับไปทางคลองถ้าจะไปเส้นบางศรีนครนายกก็เข้าเส้นบางขันหนองเสือไปเลยครับผม
1: ครับ
5: น่าจะใช้เวลาอยู่มั้งครับ
1: ได้ครับ
5: แต่ขาฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาครับ
1: อ๋อไม่ติดเนาะกลับกันมาได้โล่ง
5: ๆฝั่งกลับกันไม่มีปัญหา
1: ได้ครับเอาใจช่วยด้วยครับท่านรอง
5: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
5: คร
1: ับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านตำรวจโทณัฐวัฒน์ถากูลแชร์ก่อนด้วยนะครับท่านรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็ดูแลงานด้านจราจรด้วยนะฮะเพิ่มเติมกรณีเมื่อสักครู่นะทางหลวง346นะครับรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับรังสิตนะมี2เลนเขาเสียไปเลนหนึ่งอยู่เลนซ้ายไปได้แค่เลนเดียวครับปกติอย่างที่บอกว่าปกติคือรถจุดนี้เขาติดทุกวันอยู่แล้วนะช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางพหลเนี่ยแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็ดันมามีรถบรรทุกทรายเนี่ยมาจอดเสียอีกแล้วไปได้แค่เลนเดียวรถติดยาวเลยนะครับท้ายนี่ไปทั้ง345 346นี่ยาวแล้วทั้งคู่เลยนะครับยังไงก็ถ้าใครมาจาก345เมื่อสักครู่ที่ท่านรองแนะนำก็คือเข้าไปทางเมืองเอกอ่ะนะครับไปทางด้านของเอกเจริญเอกทักษิณเลยตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปตัดกับพหล87ไปออกทางด้านของพหลโยธินก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครมาจากทางด้านของ346เองนะครับคุณซับอะไรตรงนู้นน่ะก็เลี่ยงไปเลยนะไปใช้ทางด้านของบางขันหนองเสืออะไรตรงนู้นเลยนะฮะแต่ว่าต่างระดับบางขันก็รถเยอะนะถ้าใครจะเลี่ยงไปทางนั้นนะครับอ่ะโทรมาสอบถามเช็คเส้นทางหลังไมค์ได้เลย1137หรือว่าดอกจัน1808นะเดี๋ยวให้สุภชัยดูให้นะฮะเห็นหลายท่านพี่ปัญญานี่แซวมาบอกว่าฟังคุณพันพูดแล้วแหมอยากจะโทรไปฟังเสียงสุภชัยเหลือเกินโทรมาเลยฮะเขาอยู่ถึง6โมงเย็นนะ1137หรือว่าดอกจัน1808หางานให้เขาหน่อยนะฮะวันนี้การจนาทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาเซ็นทรัลเวสเกตรถยังน้อยคล่องตัวค่ะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับคุณธีรนนท์บอกว่าช่วงนี้แดดยังแรงแต่ว่าเย็นๆค่ำๆจะมีฝนหรือเปล่าสงประภาสีสมานยังใช้การได้ขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะครับแล้วก็พี่มาร์คนายนะคุณอัญชิสาเพิ่มเติมเพชรบุรีตัดใหม่นะครับเขาบอกว่าแถววัดช่องลมเหรอรถติดยาวเลยทั้งสองฝั่งเลยฮะบอกว่าไม่มีฝนนะแต่ว่าเพชรบุรีตัดใหม่นี่รถติดยาวเลยนะครับแถวอาคารกรมดิษฐ์ถึงวัดช่องลมเหรอฮะโหแสดงว่าใช้มายาวเลยนะเขาบอกว่ารถติดยาวทั้งสองฝั่งแต่ไม่มีฝนค่ะขอบคุณคุณอัญชิสาด้วยแล้วก็คุณตุลยองนะพระราม2กม69ฝนตกหนักโอ้ขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับกม69นี่แถวแม่กองปะแถวนู้นเลยปะนะครับขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะพระราม2กม69ฝนตกหนักแล้วแล้วก็คุณนิรุธพี่นิรุธขอบคุณครับดินแดงขาเข้าใต้ทางด่วนมีรถเก๋งชนกับ SUV อยู่เลนขวาก่อนถึงจุดกลับรถใต้ทางด่วนการจราจรติดขัดขอบคุณพี่นิรุธด้วยนะครับทุกข้อความนะแล้วก็ทุกข้อมูลแลกเปลี่ยนพูดคุยเพิ่มเติมกันได้1137หรือว่าดอกจัน1808รวมไปถึงในคอมเมนต์ทาง YouTube Live ของทางจอสล็อตของเราด้วยช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

รับแจ้งมีอุบัติเหตุ1จุดค่อนข้างรุนแรงนะครับอยู่ในพื้นที่ของสภ.บางแก้วนะครับเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับทางด้านของณหนองนคร002สภ.บางแก้วก็ช่วยเพิ่มเติมให้จุดเดียวกันนะครับกม10ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกกม10เป็นรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้ายคู่ขนานที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง1รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตยืนยันในที่เกิดเหตุ1รายนะครับเป็นผู้หญิงการจราจรในเคลื่อนตัวช้าครับรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์นะครับหลักกิโลเมตรที่10ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกนะครับก็จะกีดขวางไป2ช่องทางนะครับดูจากในภาพเป็นรถขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่จอดอยู่เลนที่2จากซ้ายถ้าเกิดว่าตอนนี้ผ่านได้ประมาณ2เลนด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการในที่เกิดเหตุกันอยู่นะครับใครที่จำเป็นต้องผ่านถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่10นะฮะเผื่อเวลาด้วยนะครับหรือว่าจะไปใช้ช่องทางหลักหรือว่าจะไปใช้ด้านบนทางพิเศษบุรพาวิถีทดแทนไปก่อนว่าด้านล่างนี่ติดนะครับเห็นเขาบอกว่ารถติดเพราะว่าไปได้แค่2เลนขวาเท่านั้นเอง2เลนซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการที่เกิดเหตุกันอยู่นะครับมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็รับแจ้งเรื่องของกรณีรถจอดเสียท้ายแถวยาวขึ้นนะครับยังไงหลีกเลี่ยงก่อนนะใครที่จะใช้รังสิตปทุม346จะไปต่างระดับรังสิตหรือว่าตัดพหลโยธินเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับเนื่องจากว่าผ่านได้แค่เลนเดียวนะฮะบนต่างระดับรังสิตเป็นรถบรรทุกทรายไปจอดเสียนะครับบนต่างระดับรังสิตอยู่เลนซ้ายนะก็ผ่านได้แค่เลนเดียวรถติดยาวแล้วนะครับมาจาก346ก็ติดมาจาก345ก็ติดนะฮะยังไงหลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวก่อนมีเพิ่มเติมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่คุณอัญชิสาแจ้งเข้ามาสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับผ่านได้แค่เลนเดียวรถติดยาวแล้วนะครับมาจาก346ก็ติดมาจาก345ก็ติดนะฮะยังไงหลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวก่อนมีเพิ่มเติมถนนเพชรบุรี

รถก็เยอะนะฮะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับคอยอัปเดตข้อมูลการจราจรให้แจ้งวัฒนาก็แน่นแล้วนะครับแยกคลองประปาแยกหลัก4ไปกับด้านของสามัคคีใต้ด่วนเข้าออกก็ชะลอตัวประชาชื่นตัดสามัคคีแยกคลองประปาติวานนท์สนามบินน้ำแคลายนะครับไปกับ2ฝั่งแยกแคลายชะลอตัวแล้วรัตนาธิเบศถ้าออกจากแคลายไปพนัง9ไม่ติดแต่ถ้าจากสะพานพนัง9มาแคลายรัตนาธิเบศติดนะครับสะพานพระราม5ใช้ได้นะครับสะพานพนัง9ตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดก็จะมีสะสมนิดหน่อยตรงไซม้าทางลงมานะครับส่วนรัตนาธิเบศออกเคลื่อนตัวได้ตลอดบางพูนไม่ติดบางใหญ่ชะลอตัวเล็กน้อยราชพฤกษ์ขาออกแถวบางรักน้อยถ้าอิดออกมาเนี่ยชะลอตัวแล้วนะครับแต่ฝั่งกลับกันนะไม่ค่อยติดนะครับส่วนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าชะลอตัวแล้วครับบนสะพานสะพานพระราม8ขาออกก่อนถึงโค้งวัดอมรคีรีเจอท้ายแถวฝั่งกลับกันมุ่งหน้าวิสุทธิกษัตริย์จปล.เคลื่อนตัวได้ราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางติดนะครับไปผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวแน่นเลยทางฝั่งราชดำเนินในที่จะมุ่งหน้าเชิงขึ้นปิ่นเกล้าก็ชะลอตัวพิษณุโลกยมราชพระราม6อุรุพงษ์เพชรพระรามราชเทวีเพชรบุรีประตูน้ำติดนะครับจตุรทิศมาศรีอยุธยาเห็นบอกว่าหนาแน่นแล้วก็แยกพระราม9ต่อเนื่องดินแดงประชาสงเคราะห์บทแม่พระเคลื่อนตัวช้าราชวิถีเห็นเขาบอกว่าติดมากนะครับหลายท่านแจ้งเข้ามาหลังไมค์แล้วเมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าไมค์ไปกับทางคุณหน่องด้วยนะฮะก็ยังติดอยู่นะครับที่จะมุ่งหน้าไปการเรือสังฮีเนี่ยรถเยอะเลยเต็มพื้นที่เลยแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนเนี่ยไม่ติดยังใช้ได้นะครับด้านฝั่งถนนสิรินธรยังเคลื่อนตัวได้ไปสะสมก่อนถึงต่างระดับสิรินธรจรัญจะมีตรงบางขุนนนท์ที่ชะลอตัวนะครับมาจากสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยแยกไปฉายท้ายยังไม่ยาวนะครับจรัญไปกับด้านของอิสรภาพก็ชะลอตัวตัดพันนกทางฝั่งอรุณมลินแยกศิริราชยังเคลื่อนตัวได้ครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกรถมากขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสมเด็จเจ้าพญามาจากท่าไม้พญาไม้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปท่าดินแดงคลองสารก็จะมีชะลอตัวแค่จุดเดียวก็คือตรงแยกคลองสารลาดย่าเองก็เหมือนกันนะครับอิสรภาพใหม่ลดเยอะขึ้นแต่ยังไหลได้ต่อเนื่องหนาแน่นเนี่ยจะเป็นช่วงแยกบ้านแขกทั้งฝั่งประชาธิปกทั้งฝั่งอิสรภาพเลยด้านของบนสะพานขาเข้าดูสะพานพุทธจะมีชะลอตัวเชิงทางขึ้นฝั่งทนนะแต่สะพานพระปกเกล้าเนี่ยถ้าผ่านพ้นบ้านแขกไปประชาธิปกเนี่ยใช้ได้แต่ฝั่งขาออกติดทั้งคู่ติดทั้งสองสะพานนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกไม่ติดเพราะติดสาทรใต้บนสะพานขาออกไม่ติดติดอีกทีก็คือกรุงธนบุรีไปแยกตากสินโพนิมิตอันนี้รถเยอะส่วนกลับกันท้ายอยู่ประมาณเชิงทางลงมาเจอสัญญาณไฟตรงสาทรสุรศักดิ์นะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปสาทรเหนือวันนี้สาทรเหนือก็แน่นนะไปแยกนรินทร์ก็เยอะรถนะฮะคอนแวนสารแดงวิทยุก็แน่นเหมือนกันสีลมไปใต้ด่วนได้ช้าท้ายอยู่ประมาณเดโชกลับการชะลอตัวนาราลมกับสารแดงสุรวงศ์สี่พญาตัดพระราม4แน่นเนื่องจากพระราม4ไปช้าครับสะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุติดกลับกันก็แน่นตั้งแต่คลองเตยใต้ด่วนสะพานไทยเบลเจียมในรถเยอะนะหัวลำโพงเคลื่อนตัวได้ตลอดพอพระราม4แน่นก็ฝั่งอังรีดูนังด้วยล่ะจะดำริวิทยุสารทอนเหนือพวกนี้สีลมสี่พญาสุรวงศ์ตัดพระราม4ก็แน่นไปด้วยนะฮะแล้วก็บรรทัดทองด้วยนะตัดพระราม4ก็เริ่มมีทายนะเพลินจิตพระราม1นั่นก็รถเยอะเหมือนกันทางฝั่งอังรีดูนังเฉลิมเผ่าทางฝั่งพญาไทยปทุมวันทางฝั่งเจริญผลบรรทัดทองทางฝั่งวิทยุเพลินจิตแล้วก็ราชดำริราชประสงค์อันนี้ต่อเนื่องไปประตูน้ำก็ยังหนาแน่นเหมือนกันอโศกมนตรีไปกลับเลยครับตอนนี้ไปอโศกเพชรก็รถก็มากไปอโศกสุขุมนี่รถก็ติดรัชดารัชดานี่ถ้าฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมวิทจะไปพระราม4พระราม3อันนี้ไม่ติดนอกจากคุณจะมาติดตรงไฟตรงพระราม4ที่ตัดพระราม4อันนั้นจะติดสัญญาณไฟแต่ถ้าข้ามสะพานยาวๆมาเลยพระราม3เนี่ยไม่ติดนะฮะส่วนกลับกันเนี่ยติดหน้าสวนเบญจกิติไปอโศกสุขุมวิทอันนี้ติดเข้าอโศกมนตรีเนี่ยติด2ฝั่งเลยอโศกมนตรีสุขุมวิทเข้าออกแถวอโศกสุขุมวิทนานาใต้ด่วนเพลินจิตช่วงพร้อมพงช่วงเอกมัยเนี่ยโอ้โหรถแน่นเลยนะฮะพระโขนงก็ได้ตามล็อกไฟนะจะเป็นขาออกที่รถเยอะรวมไปถึงพระราม4ด้วยนะครับกล้วยน้ำไทยก็ได้ช้านะครับเนี่ยทางฝั่งของอุดมสุขทางฝั่งของ

0: วัชิรธรรมบางจากปุณณวิถีช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับขาออกขาเข้ารถเยอะก่อนถึงวัชิรธรรมสาธิตถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแถวแยกบางนายังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟหนาแน่นหน่อยช่วงแถวสำโรงขาเข้านะขาออกก็ได้เรื่อยๆครับสรรพวุฒิเริ่มมีท้ายครับที่จะมุ่งหน้าไปด้านของแยกบางนาแล้วก็สีเอี่ยมศรีนครินทร์ไปศรีอุดมชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้พลาไดเคลื่อนตัวได้ศรีนุชชะลอตัวอีกจุดหนึ่งแล้วก็ศรีพัฒน์อีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นก็ลำสาลีครับเข้าไปนู่นเลยส่วนกลับกันเนี่ยใช้ได้นะครับจนมาถึงข้ามทางรถไฟแต่ขาออกท้ายไม่ค่อยยาวครับที่แน่นๆกันขาออกเนี่ยจะเป็นแถวศรีลาซานแถวศรีครินทร์ศรีเอี่ยมออกไปทางโซนนู้นนะอันนั้นจะติดขาออกส่วนศรีเทพามาศรีด่านขาเข้าศรีแบนลิงเนี่ยชะลอตัวเหมือนกันนะครับผ่านพ้นศรีด่าน3ไปก็จะดีขึ้นแล้วด้านของเทพารักษ์วันนี้ขาออกขาเข้ามีแถวคลองขุดเหมือนเดิมครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยติดละน้ำแดงใช้ได้นะครับไปกับอ๋อแล้วก็มีสีเทพาขาออกส่วนขาเข้าเนี่ยจะไปแถวสำโรงเลยที่ชะลอตัวกันอีกจุดหนึ่งด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ไม่ติดยังใช้ได้ครับฝั่งสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงชะลอตัวครับรถเยอะแล้วกับการชะลอตัวตัดประชาอุทิศนะผ่านพ้นวัดสารลอดไปก็ดีขึ้นด้านของลงพระราม3ก็ชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายมาพระราม3เข้ามาเนี่ยก็ใช้ได้พระราม3เข้ามาช่องนนทรีช่องลมนางลิ้นจี่ลดมากขึ้นครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ซอยอมรเชื้อเพลิงข้ามทางรถไฟยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกลับกันก็ลดมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะก็จะมีหนาแน่นหน่อยก็ตรงแยกขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นทั้ง2ด้านละโค้งวัดด่านวัดปริวาสใช้ได้นะครับจะแน่นอีกทีก็ใต้สะพานพระราม9ไปเจริญราษฎร์จะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3เนี่ยฮะไปสะพานกรุงเทพขาออกเนี่ยครับที่รถจะมากกว่าขาเข้ารัชดาท่าพระก็รถมากแล้วนะครับไปทางด้านของราชพฤกษ์กลับกันนี้เคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณสุภัตราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเขมาค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับพี่สุภัตรา
1: จ้ะใช้ถนนสีลมลงมาจากทางด่วนนะฮะ
0: ครับ
1: วิ่งหนาแน่นมากมากตั้งขาเข้าขาออกลงมาสีลมก็แน่นเต็มเต็มเลี้ยวซ้ายจะไปส่งที่สุขุมวิทซอย22
0: โอ้โห
1: ไม่บอกนะฮะโรงแรมไหนเดี๋ยวเข้ามาดิไม่ให้ค่าขนม
0: ครับครับ
1: แล้วตรงมาเรื่อยๆก็จะมีซอยเล็กๆนะตลาด
0: ครับ
1: ไปทะลุมเหสักนะฮะก็จะไปออกทางถนนจันทร
0: ์
1: หรือว่าบางรักเลี้ยวซ้ายนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้เต็มๆเลี้ยวขวาไปศรีพญาก็เต็มๆคืนปลาคืนฝน
0: นะฮะไม่ลง
1: ใช่คุณเห็นมาร ถอะไรที่ไม่ติดเลย
0: รถอะไรที่ไม่ติดเลยรถได้สัญญาณไฟเขียว
1: สัญญาณไฟเขียวไม่ใช่ต้องไฟแดง
0: ทำไม
1: ถึงจะจอดให
0: ้
1: กดจิ้งเขาจะจอดให้เลย
0: แล้วรถอะไร
1: เลยค่ะเรือใช่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรือไง
0: อ๋อคือถ้าไม่ติดคือเรือไม่ติด
1: ตู้ใช่เรือไม่ติดเลยเย็นสบายถ้าตามไปทำงานนะแต่ไม่ใช้หรอกรถนั่งเรือดีกว่าประหยัดด้วย
0: เนาะเออใช่
1: อารมณ์ไม่เสีย
0: ใช่ขอบคุณมากครับ
1: รถไฟก็ติด
0: เอาอีก
1: ติดเหมือนกันคนเยอะ
0: คนเยอะด้วย
1: นะคะค่ะสวัสดีนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอให้มีความสุขสนุกกับงานนะคะ
0: เช่นกันครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณสุภัตรานะฮะใช้สีลมนะสีลมนั่นนะสีลมเดโชนาราลมสารแดงถนนปั้นประมวลสุรศักดิ์ใต้ด่วนรถเยอะนะอย่างที่คุณสุภัตราบอกเลยนราธิวาสราชนครินทร์ไปกับไม่ว่าจะเป็นแยกนรินทร์แยกนราลมก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทมลรัตน์ขันธวินหุขามีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิ

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เริ่มวันนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพรัตครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่าน Bron Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนายกประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกย้ำเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลวางทิศทาง Data Center ไทยต้องไม่ใช่แค่ที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศยอมรับกฎหมายอย่างไปไม่ถึงสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายวางกติกาให้ทันเทคโนโลยีเหมาะสมชัดเจนชู Green Energy ชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center เตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA และรอผลสอบกลิ่นน้ำมันรั่วในพื้นที่กรุงเทพนายกต้อนรับคณะทูตทั่วโลกย้ำไทยพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจโตยั่งยืนเร่งเครื่องก้าวสู่สมาชิก OECD พร้อมมอบ7ล้านช่วยผู้ประสบภัยเนปาลรัฐบาลชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายและเบื้องหลังการทำงานของรัฐบาลผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นาทีกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวกัมพูชาอ้างนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสชี้กัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเหตุนายกติดภารกิจสำคัญสัปดาห์หน้ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจกรณีหมอปากแซบด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพย้ำผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทวีถกไปใต้เสนอหลัก6อจี้ผู้นำต้องกล้าหาญเผยจ่อแก้ยุทธศาสตร์ชาติไม่ให้สงบปี70คนร้ายฝังระเบิดถังดับเพลิงบึ้มระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามล่าตัวปภ.แจ้ง54จังหวัดเหนืออีสานกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้ผู้ใหญ่เฮงมอบเส้นเงินหลักฐานเด็ดมัดรัฐมนตรีรัฐบาลปัจจุบันให้ตำรวจปปป.ชี้โยงทั้ง2เจ้าหน้าที่ DSI รวมถึงดร.วินและจ่าพิชิตตรวจคนเข้าเมืองรวบหนุ่มแดนกิมจิตัวการระดับสูงขบวนการหลอกลงทุนผู้เสียหายกว่า100รายความเสียหายเกินกว่า250ล้านบาทหนีหมายจับอินเตอร์โพลกบดานไทย2ทหารสหรัฐเมาเปรี้ยววิว่ายกลางพัทยาถูกส่งกลับเรือ USS อับราฮัมลิงคอนทันควันโดนทำโทษกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยปล่อย MV ซิงเกิลใหม่อย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะโชว์ความเป็นไทยเพียบตั้งแต่สถานที่ถ่ายทำรถตุ๊กๆมวยไทยดึงความสนใจจากแฟนคลับทั่วโลก
3: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ

่างเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้หลัง17นาฬิกานะครับทักทายเพิ่มเติมคุณคาซ่าพี่เหมียวสวัสดีนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้ในช่วงหลัง17นาฬิกานะครับขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความด้วยนะครับมีรับแจ้งว่าถนนราชดำเนินกลางนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับจากผ่านพิภพคอกวัวสองด้านนะบอกว่าปริมาณรถหนาแน่นนะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้านะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งมาแล้วก็คุณสุภัทราทิ้งท้ายไปปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าสีลมรถยังมากอยู่นะครับช่วงใต้ด่วนช่วงเจริญกรุงนะครับก็บอกว่าหนาแน่นทั้งไปและกลับเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่10มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเป็นผู้หญิง1รายรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายนะครับการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นต้องชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าววิ่งได้2เลนขวานะครับเห็นบอกว่าได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะครับไปที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์แล้วส่วนรถเนี่ยคู่กรณีก็ได้มีการเคลื่อนย้ายไปที่สภ.บางแก้วแล้วการจราจรก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ติดขัดสะสมกันอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งส่วนจุดที่รถติดหนักๆเลยก็จะเป็นรังสิตปทุมหรือว่า346กรณีบนต่างระดับรังสิตที่มีรถบรรทุกทรายไปจอดเสียอยู่นะครับคือปกติเนี่ยรถจะวิ่งได้2ช่องทางนะตามที่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะท่านรองผู้กำกับบอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอไปเสีย1เลนซ้ายก็เท่ากับว่าเหลือแค่เลนเดียวนะครับวิ่งได้แค่เลนเดียวก็ส่งผลให้ทั้งฝั่ง346เองทั้งฝั่ง345เองที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับรังสิตหรือว่าตัดพหลเนี่ยก็ติดนะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวส่วนฝั่งกลับกันน่ะไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันไม่ติดซึ่งจุดเนี้ยทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยเขาก็ทราบแล้วก็มีการเร่งดำเนินการนะแต่ว่ารถที่จะเข้าเคลียร์ในพื้นที่จะมาเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาก็ต้องติดท้ายแถวมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็348จากแก้วช่องเขาตะโกบริเวณช่วงสารล้อ5เขาช่องตะโกมีอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อบรรทุกเหล็กมานะครับแล้วก็น่าจะถนนเปียกลื่นขึ้นไม่ไหวด้วยนะครับมันก็เลยลื่นถลายลงมาแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่ไปโดนใครนะครับก็กีดขวางอยู่เลนหนึ่งตอนนี้ก็คือต้องสลับกันวิ่งนะฮะก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่สภ.ตาพยาคุยกับทางหัวหน้าหมวดทางหลวงตาพยาที่สักแก้วนะฮะก็บอกว่าให้เลี่ยงไปใช้304ไปเลยหรือว่าถ้าใครที่ติดอยู่ก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเคลื่อนย้ายสำหรับจุดดังกล่าวนะครับที่348ฝนเริ่มเบาแล้วเขาบอกว่าตกเบาแล้วนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวช่วงค่ำเนี้ยจะมีมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุก็บอกว่าถนนยังคงเปียกลื่นอยู่ก็ฝากเผื่อเวลาในการเดินทางใครจำเป็นต้องใช้ทั้ง348ทั้ง346นะครับมีทั้งเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของรถไปจอดเสียนะครับท่านร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่เย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเชิญเลยครับท่านรอง
2: ช่วงเวลานี้ถนนเพชรบุรีขาเข้าจากแยกเอกมัยมุ่งหน้าพระมงคลโสเพชรยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอด
1: ครับ
2: เพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงศ์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับท้ายแถวอยู่ใกล้ๆการท่องเที่ยวครับ
1: อ๋อครับ
2: ส่วนพระรามเก้าขาออกไปรามก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับไม่หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดรถปริมาณยังไม่เยอะครับ
1: ครับ
2: จำบึงมักกะสันลงจตุรทิศนี่ยังคล่องตัวครับ
1: อ๋อครับผม
2: ครับตลาดเก้าขาเข้าจากแยกรามเก้าใหม่เก้าสองมุ่งหน้าจตุรทิศผังเมืองก็ยังดีครับเคลื่อนตัวได้โดยตลอดครับอโศกเพชรมุ่งหน้าพระรามเก้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไปครับไม่มีปัญหาครับ
1: อืมครับ ไม่มีฝนใช่ไหมฮะถ้าลองในพื้นที่ตอนนี้นะ
2: ตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกยังแล้วก็ไม่มีอุบัติเหต
1: ุ
2: คร
1: ับ ครับผมได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปตรวจสอบด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้างนะครับกับทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณภัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์คุณภัทรพันธ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับได้เลยครับครับผมรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษครับวันนี้ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครก่อนเลยครับ
1: ครับ
2: ครับผมทิศทางครับจากฝั่งมาดันดินนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือต่อเนื่องไปบางนานะครับช่วงนี้หน้าดันดินแดงเนี่ยรถค่อนข้างน้อยไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าพอซักถึงตรงช่วงบริเวณใต้ทางต่างระดับมักกะสันเนี่ยตรงเนี้ยปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะแล้วครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับตอนนี
1: ้
2: รถค่อนข้างเยอะครับต้องผ่านพ้นบริเวณทางลงถนนอานนท์ไปแล้วครับถึงจะเริ่มคลายตัวครับผมพอผ่านจุดเกิดเสียดทางลงถนนอานนท์ไปแล้วเนี่ยก็จะคลายตัวรถน้อยจะถึงทางออกบางนาเลยครับ
1: คร
2: ับผมแล้วก็ได้ฟังกับกันครับจากหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าท่าเรือต่อเนื่องประดินแดงนะครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาเนี่ยรถน้อยไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าพอถึงสักช่วงบริเวณหน้าปั๊มปตท.บางนาขาเข้าแล้วเนี่ยตรงนี้เริ่มมีท้ายแล้วครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับผมเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆครับไปถึงช่วงบริเวณจุดเบียดเสียดที่เป็นทางขึ้นที่มาจากถนนอานนท์ครับผมผ่านพ้นจุดเบียดเสียดไปได้แล้วเนี่ยจะคล่องตัวไปได้สักพักหนึ่งครับแต่ว่าพอถึงสักบริเวณเหนือถนนพระรามสี่เนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มมีท้ายอีกช่วงหนึ่งครับต่อเนื่องไปถึงช่วงลาดบนไก่เลยครับต้องผ่านพ้นตรงเนินเหนือถนนพระที่ไปแล้วครับจะเริ่มคลายตัวครับในส่วนของทางตรงที่จะไปลงดินแดงเนี่ยตรงนี้ก็ยังพอใช้งานได้ครับทางลงดินแดงรถค่อนข้างน้อยครับยังไม่ได้ปัญหาสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าจุดที่เป็นทางร่วมที่จะมุ่งหน้าไปของทางเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยตรงนี้รถค่อนข้างชะลอตัวครับ
1: คร
2: ับครับผมแล้วก็ฝั่งที่เป็นของดาวคนองครับดาวคนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านดาวคนองเนี่ยรถน้อยไม่มีปัญหาครับแล้วก็จะคล่องตัวมาโดยตลอดครับต้องถึงบริเวณสักเลยเซ็นทรัลพระรามสามสักเล็กน้อยเนี่ยถึงจะเริ่มมีท้ายครับแล้วก็จะมีท้ายรถมากต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
1: ้ครับ
2: ครับเพื่อนในฝั่งกลับกันครับออกจากท่าเรือมาแล้วยังคงรถน้อยอยู่ครับแต่ว่าพอถึงสักช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระรามเก้าเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มมีท้ายครับต้องผ่านพ้นบริเวณกลางสะพานไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับผมแล้วก็จะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณหน้าตึก LPN เข้าไปเลยครับต่อเนื่องรู้สึกว่าตอนนี้จะต่อเนื่องจะถึงบริเวณทางลงที่จะเป็นมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครครับเม
1: ื
2: ่อคู่เห็นแจ้งว่าตรงผ่านพ้นทางลงมาแล้วครับช่วงพื้นที่ด้านล่างครับมีอุบัติเหตุนั่นก็เลยทำให้ส่งผลกระทบไปถึงทางด่วนเลยครับ
1: ครับ
2: ครับผมแล้วก็มาต่อของสีรัตครับสีรัตครับจากแจ้งขออภัยครับสีรัตครับผมจากแจ้งพนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทครับ
1: ครับ
2: ขึ้นจากแจ้งพนะมาเนี่ยปริมาณรถยังคงน้อยอยู่ครับไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าพอถึงสักช่วงทางขึ้นที่มาจากงามวงวานเนี่ยตรงเนี้ยรถเริ่มเยอะครับต่อเนื่องจนถึงเข้าด่านประชาชื่นครับผมผ่านพ้นด่านประชาชื่นไปด้านแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีท้ายทีก็บริเวณทางร่วมที่มาจากเหนือด่านบางซื่อครับต
1: ่
2: อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นที่มาจากตลาดนัดจักรเลยครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับผมเคลื่อนตัวต่างมาได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับเวลานี้ครับส่วนฟังกับกันครับจากต่างระดับเพียไทยไปแจ้งวัฒนะครับออกจากเพียไทยมาเนี่ยปริมาณรถจะคงมากอยู่ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับ ผ่านพ้นหน้าละวันวิชิตแล้วก็จะเริ่มคลายตัวครับจะคล้องตัวไปสักพักนึงครับแต่ว่าพอสักถึงบริเวณเหนือถนนรัชดาเนี่ยตรงนี้เริ่มมีถ่ายครับต้องผ่านพ้นจุดเรดแอเรียจุดพักรถเรดแอเรียประชาชื่นไปแล้วครับจ
1: ุ
2: ดจะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็จะลดน้อยจนถึงบริเวณทางลงแก้วพนัสเลยครับตอนนี
1: ้
2: ครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เป็นจากต่างระบังโคครับต่างระบังโคมุ่งหน้าเข้าต่างระพญาไทครับเข้ามาจากบังโคเนี่ยปริมาณรถยังคงน้อยใช้งานได้ดีครับแต่ว่าพอสักถึงเหนือทางขึ้นหัวลำโพงเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มมีทายแล้วครับก็ปริมาณรถค่อนข้างมากครับต่อเนื่องเคลื่อนตัวกามกันได้ช้าจนถึงเข้าต่างระดับแท้ครับเวลานี
1: ้ครับ
2: ครับผมแล้วก็ได้ฟังกลับกันครับจากต่างระดับเพื่อไทยเนี่ยมุ่งหน้าไปทางต่างระดับหังโค่เนี่ยออกจากเพื่อไทยมารถยังคงน้อยอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหนือถนนพระรามหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีท้ายสักเล็กน้อยครับผ่านพ้นตรงผ่านพ้นหัวลำโพงไปแล้วก็จะเริ่มคลายตัวครับแล้วก็จะเริ่มมามีท้ายอีกจุดหนึ่งก็ช่วงบริเวณก่อนถึงถนนจันทร์นะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของสองช่องทางขวาครับที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระรามเก้าเนี่ยรถค่อนข้างมากครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ในส่วนของช่องทางซ้ายที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวต่างกันได้ดีครับแล้วก็ในฝั่งของทิศทางที่เป็นจากศรีนครินทร์ครับศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าฝั่งระดับพญาไทขึ้นจากศรีนครินทร์มายังคงลดน้อยอยู่ครับจะเริ่มมีท้ายอีกทีก็บริเวณเลยของสันแสบไปแล้วครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีท้ายแล้วครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะครับต่อเนื่องไปถึงเข้าต่างระดับพญาไทแล้วครับตอนนี
1: ้
2: ครับแล้วก็ในฝั่งกลับกันครับออกจากพญาไทมารถยังคงมากต่อเนื่องครับผมปริมาณรถมากต่อเนื่องตรงนี้เวลานี้ถึงเหนือด่านเหนือด่านลำแห่งเลยครับต้องผ่านพ้นคลองสันแสบไปแล้วครับถึงเริ่มคลายตัวครับผมแล้วก็จะคล่องตัวไปถึงทางออกมาตัวเลยครับ
1: ครับ
2: ครับผมแล้วก็มาต่อของฉลองรัฐครับฉลองรัฐจากอ่านนรงค์มุ่งหน้าไปทางสันติโชคครับขาออกรถค่อนข้างเยอะนะครับจุดแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของบริเวณทางขึ้นที่มาจากด่านพระรามเก้าครับตรงนี้มีท้ายสะสมประมาณสัก2กมได้เลยครับเวลานี
1: ้ครับ
2: ผ่านพ้นตรงทางขึ้นพระรามเก้าไปแล้วจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณลาดประชาทิศเป็นต้นไปครับ
1: ครับ
2: เบียดเสียดตรงถึงบริเวณทางขึ้นที่มาจากด่านลาดพร้าวครับผ่านพ้นเซ็นทรัลอิทวิวไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับผมแล้วก็จะมาจะรอตัวอีกทีก็จุดสุดท้ายครับก่อนออกเซติโชครับก่อนออกเซติโชตอนนี้ท้ายสะสมได้สักประมาณกมกว่าแล้วครับส่วนในฝั่งกับกันครับจากเซติโชไปอัตลงเนี่ยฝั่งนี้ลดน้อยครับผมไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ในส่วนของบูรพาวิถีครับบูรพาวิถีจะมีในส่วนของฝั่งขาเข้าฝั่งเดียวครับจะเป็นช่วงบริเวณบางพีเมืองใหม่บางพีครับผม
1: ครับ
2: ตอนทางลงเมืองใหม่บางพีเนี่ยมีท้ายครับประมาณสัก2กมได้ครับตอนนี
1: ้ครับ
2: ครับผมผ่านพ้นด่านเมืองใหม่บางพีไปแล้วจะเริ่มมามีอีกจุดหนึ่งก็ช่วงเหนือด่านบางพีหนึ่งครับตรงนี้ด่านบางพีหนึ่งมีท้ายประมาณสัก2กมเช่นเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: ผ่านพ้นตรงด่านบางพีหนึ่งไปแล้วก็คล่องตัวจนถึงเข้าด่านบางนาครับส่วนฝั่งกับกันลดน้อยไม่มีปัญหาครับผม
1: ครับ
2: แล้วก็อีกสายทางหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหาหน่อยก็เป็นของกาญจนาพิเศษครับการกาญจนาพิเศษฝั่งของบางแก้วมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนเนี่ยจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ตรงบริเวณก่อนถึงด่านบางเมืองครับผม
1: ครับ
2: ต่อเนื่องไปถึงช่วงทางขึ้นที่มาจากด่านปากน้ำครับผมผ่านพ้นตรงทางขึ้นด่านปากน้ำไปแล้วก็จะขายตัวสักระยะหนึ่งครับแล้วก็มาชะลอตัวเล็กน้อยครับตรงเชิญขึ้นสะพานกระทำขออภัยครับสะพานกาญจนาครับ
1: ครับ
2: ผ่านพ้นช่วงการสะพานกาญจนาไปแล้วเนี่ยเราจะน้อยแล้วครับคล้องแล้วก็คล้องตัวไปออกบางขุนเทียนเลยครับตอนนี้
1: ครับ
2: ครับส่วนฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนไปบางแก้วเนี่ยมีแค่ช่วงเดียวครับช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านบางคุสักประมาณ2กมเนี่ยจะเริ่มมีท้ายครับ
1: ครับ
2: แล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงเชิงทางขึ้นที่เป็นทางร่วมที่มาจากแปดปู่เจ้าครับ
1: ครับ
2: ตรงนี้รถเบียดเสียดตรงทางร่วมปู่เจ้าขึ้นมาครับ
1: ครับ
2: ผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางร่วมปู่เจ้าไปแล้วก็จะเริ่มคลายตัวแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีจุดชะลอตัวแล้วครับ
1: ค
2: ล้องตัวจะถึงบางแก้วครับตอนนี
1: ้ครับ
2: ครับส่วนของปทุมรัชยาแล้วก็อุดรรัชยาสองสายนี้นอกเมืองโดยรวมขาเข้าขาออกรถน้อยไม่มีปัญหาครับคุณสมาครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ตอนนี้เพียงเท่านี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณพัทรพันธ์
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ร้านบอกวันนี้ติด
1: ครับ
2: ติดทางรถไฟที่เดียวเลยเข้ามาเลี้ยวเข้ามาจากเส้นถนนตรงตูม375ก็ติดเลย
1: ครับ
2: หนาแน่นเป็นพิเศษทางรถไฟที่เดียวเลยพอดีไม่มีเจ้าหน้าที่ก็เลยลุ้มมาตรงบินตรงนั้น
1: แหละ
2: พยาบาลเลี้ยวซ้ายไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ติดทางรถไฟเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็เลยพยาบาลก็ยาวเพราะว่าถ้าพยาบาลเลาะฝาเลี้ยวฝาเข้าหน้าฝาจะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าสายตื้น
1: ครับ
2: ก็ปัจจัยอย่างนี้ติดประกันหน้าพระรถเยอะนะครับยังพอใช้การได้นะครับทางตรงติดเหมือนเดิมทางตรงที่จะออกไปจะเป็นเทศาออกได้ช้าเหมือนกันนะครับที
1: ่
2: มาจากด้านเพชรเกษมเข้ามาจะเข้าถนนหน้าพระรถเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเลี้ยวฝาเข้าฝาพระไม่เป็นปัญหาถ้าทางตรงติดนะครับก็อย่างนี้วันนี้วันศุกร์รถเยอะพิเศษมีผมอยู่กลุ่มหนึ่งแนวเมื่อวานเลยที่เสมา
1: ครับ
2: แนวเมื่อวานก็แนวเวลานี้เท่าที่ดูก็ตกทางสาราว่าการใหม่ก็คือศูนย์ราชการนครปฐมไปทางวัดดาวเยออกคือเส้นนั้นเลย
1: ครับ
2: ตกไปเมื่อวานเนี่ยแต่กลุ่มไม่ใหญ่มากคือตกก็อาจจะจางๆไปน่าจะไปไม่ถึงกรุงเทพนะ
1: ครับเออแต่เมื่อคืนเขามาถึงนะเมื่อคืนนี่ฟ้าแรงเลยนะตอนถึงบ้านก่อน
2: แต่ว่ามันก็ไม่เยอะก็ตกเล็กๆอ่ะเยอะมันร้องไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเท่าที่ดูมีกลุ่มก็ฟังอยู่แต่ทีนี้เขาไม่แรงไงเขาตกเปียกแต่ทีนี้ว่าเหมือนกับว่าตกแล้วไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่อาจจะจางไปในลักษณะนั้นจะตกตรงไหนตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดสุดปลายนะ
1: ครับ
2: มันจะเป็นแผงเหมือนเมื่อวานก็ลักษณะเดียวกันก็เข้าไปทางด้านนั้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งหลังไมค์นะครับสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงปากซอยสุขุมวิท20หลังไมค์บอกว่ามีรถประจำทางรถเมย์ไปจอดเสียระบบเบรกล็อกอยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายเขาบอกว่าติดหนาแน่นมากท้ายแถวสะสมอยู่ BTS ทองหล่อเลยนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะผู้ใช้เส้นทางฝากข้อมูลไว้คุณยมพญายังนะครับพี่ยมบอกว่าอดติดแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเลยนะพี่ยมพญายังบอกว่าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์เหนือโรงพยาบาลรามามีรถเก๋ง2คันจอดน่าจะชนกันนะก็บอกชนกันนะอยู่ช่องทางด้านขวานะครับแล้วก็คุณออสเนี่ยผ่านมาจุดเดียวกันเลยก็บอกว่าเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็ยังกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาช่วงบริเวณเหนือโรงพยาบาลรามานะครับฝากระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวยังไงประสานงานศูนย์ทางด่วนให้นะครับที่แจ้งเข้ามาทั้ง2ท่านเลยคุณออสแล้วก็คุณยมพญายังสะพานพระราม3ฝั่งขาออกยังหนาแน่นส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้นะครับแล้วก็ด้านของสาทรเหนือใต้ตอนนี้ติดละทั้ง2ฝั่งเลยพระราม4รถเยอะนะครับช่วงสะพานเหลือ3ย่านมาวิทยุแล้วก็ฝั่งที่มาจากเกษมพระราชก็เต็มพื้นที่เหมือนกันสุขุมวิททองหล่อเอกมัยอโศกนะครับนานาใต้ด่วนเพลินจิตหนาแน่นพระราม1เพชรบุรีค่อนข้างติดนะศรีอยุธยาจตุรทิศดินแดงแยกพระราม9อโศกมนตรีเพชรบุรีรถเยอะเลยรามกำแหงมุ่งหน้าไปลำสาลีชะลอตัวนะครับส่วนราชพัฒนามิสทีนเนี่ยท้ายก็ไม่ค่อยยาวนะจะมีปัญหาฝั่งขาเข้านิดหน่อยแต่ท้ายเขาก็ไม่ค่อยยาวขาออกไม่ติดส่วนตัวราชพัฒนาเองที่จะมุ่งหน้าตัดรามมิสทีนเนี่ยใช้ได้นะครับวันนี้ถือว่าท้ายแถวสั้นนะในช่วงเวลานี้เสรีไทยแยกนิด้าก็ได้ตามรอบไฟนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นคุณยมพญายางพี่ยมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: เป็นยังไงบ้างพี่ยม
2: ขาออกนะฮะ
1: ขาออก
2: จากพระราม4เนี่ยมุ่งหน้าไปแยกพญาไทนะ
1: ครับ
2: จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่2เลน3บริเวณประมาณโรงพยาบาลรามานะ
1: ฮะอ๋อ
2: รถเก๋ง2คันไอ้คันที่มาให้เขาชนเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นลักษณะแกตกใจเรื่องมันแกปาดเลนมา
1: อ้าวเหรอ
2: คือลักษณะปาดเลนน่ะจากเลนกลางเนี่ยมาเลนขวาก็เลยโดนรถเดินฝาชน
1: แต่ไม่เจ็บใช่ไหมคือแบบ
2: ไม่เจ็บไม่เจ็บผมเห็นคนขับมาซึ่งเป็นผู้หญิงน่ะเขากำลังลงมาโทรศัพท์อยู
1: ่อ๋อแล้วดูแล้วมันชนกันหนักไหมมันถึงขนาดว่าต้องเอารถยก
2: ไม่หนักคือลักษณะเขาจะเบรกแต่คันนั้น
1: เบรกไม่อยู
2: ่ลักษณะเบรกไม่ทัน
1: อ๋อ
2: แต่ลักษณะแบบน้องผู้หญิงเขาอาจจะตกใจเรื่องอะไรลูกเขาออกมาขวางเลย
1: อ๋อคร
2: ับ
1: คร
2: ับ แล้วฝั่งตรงข้ามไม่ทราบว่ามีคนรายงานหรือยัง
1: ยังมีอะไร
2: ที่มีรถชนกันอ่ะ
1: ยังฝั่งตรงข้ามก็มีอีกคู่นึงเหรอ
2: ทางลงพระราม4ก่อนถึงทางลงพระราม4 500เมตรแต่จุดเนี้ยมีรถสไลด์กำลังจะมารับนะ
1: อ๋อมีศูนย์ทางด่วนมาแล้วใช่ไหมจุดนั้นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่แต่
1: จุดพิยมยังไม่มีโอเค
2: จุดแรกไม่มี
1: ได้เดี๋ยวรีบ
2: จะตอนนี้ติดขัดเนี่ยท้ายเลยสีลมมาแล้วนะ
1: โอ้โหเลยสีลมมาแล้วเหรอ
2: ครับ
1: ยาวนะ
2: ยาว
1: ได้ครับพี่ย
2: งตอนนี้ผมลงมาสีลมกำลังจะเลี้ยวเข้าสุรศักดิ์ก
1: ็ติดไป
2: ร้อย
1: ฮะเต็มพื้นที่เลยนะรถเต็มเลยนะ
2: ครับ
1: ได้ขอบคุณมากพี่ยงเดี๋ยวแจ้งให้
2: ขอบคุณครับคุณเสมา
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณยมพญายังนะครับเดี๋ยวทั้ง2จุดเร่งดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยนะครับ1จุดเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาบางโคร่ช่วงก่อนถึงลงพระราม4นะครับแต่ว่าจุดนี้เห็นบอกว่ามีรถสไลด์ศูนย์ทางด่วนมาแล้วแล้วก็อีกจุดนึงที่บอกว่าท้ายยาวๆเนี่ยอันนี้จะอยู่ช่วงเหนือโรงพยาบาลรามานะครับเป็นเก่ง2คันชนกันอยู่เลนขวาก็ดูแล้วไม่น่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บอ่ะจุดเนี้ยติดนะก็บอกว่าท้ายแถวนี้อยู่ก่อนถึงลงสีลมอ่ะค่อนข้างยาวนะเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่เหนือรามาไกลพอสมควรนะครับสำหรับจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงประสานให้นะครับก็ฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังกันก่อนละกันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย
3: สำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
11: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
12: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
13: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
11: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
13: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
14: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาครับท่านร้อยตำรวจเอกวงการดาวสูงเนินท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับครับตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับเป็นเหมือนทุกวันแหละครับเมื่อคืนฝนยังไม่ตก
0: อืมครับ
1: รถกลุ่มขาก็เคลื่อนตัวได้ดีใช่ไม่มีปัญหาขาออกรถบ้านยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนเหนือก็เมื่อกี้ได้ไปทางมุ่งหน้าแยกกันไปได
0: ้ครับ
1: ก็ตอนนี้เริ่มได้แล้ว
0: อ๋อครับ
1: เริ่มเคลื่อนตัวได้ใต้ได้เช่นกันใต้ก็รถมากนู่นแหละใต้ก็ประมาณไปเชิงบูแหละครับ
0: ครับ
1: ขึ้นสะพานเนี่ยทางใต้ได้ที่ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: รอบในก็เช่นกัน
0: อืม
1: ลมเข้าออกคล่องตัวที่ลมขาเข้ารถมากยังเคลื่อนตัวได้ท้ายเบโทร
0: ครับ
1: โทรศัพท์รอบในก็รถป้าจะเคลื่อนตัวได้ตลอดตามจังหวะที่ยันไปครับ
0: ครับรถจอดเสียอุบัติไม่มีนะครับท่านรอง
1: ไม่มีครับตอนนี้รถไม่ชนไม่เสียยังไม่มีครับ
0: ฝนยังไม่ลงนะยังไม่มานะ
1: ยังเมื่อที่ใจครับยังไม่ตก
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: สภ.พุทธมณฑลฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว5ถึง6เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมหิดลโอเพนเฮาส์ครับ2026 7โมงถึง5โมงเย็นนะฮะก็บอกว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาก็คาดว่าจะส่งผลกระทบการจราจรในพื้นที่สภ.พุทธมณฑลนะครับบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยน่าจะหนาแน่นโดยเฉพาะด้านของบรมพุทธมณฑลสาย3สาย4สาย5รวมไปถึงสาย7พื้นที่ของพุทธมณฑลดอนหวายและก็วัดใต้ขิงขอความร่วมมือวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์มาจากทางพื้นที่สภ.พุทธมณฑลนะครับท่านพันตำรวจโทธรรมรัฐพงษ์พึ่งมีครับท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีคร
1: ับท่านสารวัตรในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับวันนี้นะครับวันนี้ในสภ.ปากเกร็ดนะครับวันศุกร์สัปดาห์นะครับ
1: แน่น
2: หนาแน่นนะครับช่วงแจ้งวันหน้าขาออกนะครับช่วงนี้ก็หนาแน่นนะครับบริเวณชะลอตัวบริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับจุดที่จุดตัดนะครับที่รถจากทางลงด่วนแล้วก็บริเวณข้างสะพานข้ามแยกเมืองทองนะครับชะลอจุดแรกนะครับจุดที่2บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็จุดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับยังรถหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่จราจรอยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับดูจากจุดกับรถเลี่ยงเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้จะหนาแน่นนะครับบริเวณที่แยกสวนสมเด็จนะครับแล้วก็บริเวณแยกสาครสามนะครับ
1: ครับ
2: นะครับในส่วนของสีสมานช่วงนี้สีสมานขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองหนาแน่นนะครับท้ายแถวต่อเนื่องนะครับชะลอตัวท้ายแถวยังอยู่ที่แยกสวนสมเด็จนะครับ
1: คร
2: ับ ผมภาพรวมก็ยังทุกเส้นทางยังหนาแน่นอยู่ครับผม
1: ครับก็อยากมีฝนลงมาแล้วกันเนาะวันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะ
2: ในพื้นที่ตรงนี้ยังปลอดโปร่งครับท้องฟ้ายังปลอดโปร
1: ่งได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตร
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทธาภรณพงษ์พึ่งมีนะครับท่านสารวัตรจราจรท้องที่สภ.ปักเกร็ดนะฮะก็วันนี้วันศุกร์นะครับในพื้นที่ก็รถแน่นๆหน่อยนะแต่ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งระบายให้นะครับล่าสุดทางหลวง346นะครับที่บนต่างระดับรังสิตนะฮะที่บอกว่ารังสิตปทุมมีรถบรรทุกทรายไปจอดเสียเนี่ยเคลื่อนย้ายแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาติดยาวอ่ะก็เพิ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปนะครับเรื่องจากรถติดยาวก็ยังส่งผลกระทบอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่าก็ยังส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรกันอยู่นะครับทางหลวง346หรือว่ารังสิตปทุมบนต่างระดับรังสิตนะครับฝั่งขาเข้ามานะฮะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นรถบรรทุกทรายที่ไปจอดเสียอยู่รถยังติดกันอยู่แต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเขาเคลื่อนย้ายได้แล้วแต่รถติดยาวเลยนะท้ายนี่มันไปโดน345มาจากใต้ทางพิเศษรัฐยานี่โอ้โหเต็มพื้นที่ไปตลอดเลยนะครับเนี่ยถ้าเข้ามาในส่วนของอยู่แต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเขาเคลื่อนย้ายได้แล้วแต่รถติดยาวเลยนะท้ายนี่มันไปโดน345มาจากใต้ทางพิเศษรัฐยานี่โอ้โห

0: ่อนข้างติดนะวันนี้รถเยอะนะครับต่างระดับบางขันคลองหลวงเองก็รถมากเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็สะพานเชียงรากกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกไปกับหนาแน่นนะชะลอตัวแล้วก็มีท้ายทั้งสองฝั่งเลยขาเข้าดูท้ายจะยาวกว่าด้วยแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะดีขึ้นนะครับกาญจนาตะวันตกขาเข้าตั้งแต่บางบัวทองสมบัติบุรีเข้าไปไม่ค่อยติดนะแต่ขาออกมาตั้งแต่ชิมพลีออกมาบางใหญ่เนี่ยรถจะมากกว่านะครับคุณเล็กเวสป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเสมา
0: ครับพี่เล็กอยู่ไหน
1: กำลังผมเข้ามาตรงรถสเกตแล้วนี่ก็เจอรถเสียอีกคันหนึ่งครับอยู่บนขาออก
0: ครับ
1: ตรงสี่แยกจอบลอที่ในผู้สนานรถฟ้าล่ะครับ
0: ตรงแยกเลยเหรอพี
1: ่ไม่ทางขึ้นนะทางขึ้น
0: อ๋อเชิงทางขึ้นเหรออ
1: ่ามันอันตรายนะคุณเสมาทางโค้งพอดีเลย
0: ครับครับ
1: แต่มีเจ้าของรถลงมายืนท้ายรถอ่ะ
0: อ๋อเขาอยู่เลนไหนครับเลนซ้ายอย่างเงี้ยหรอ
1: เลนซ้ายสุดเลยครับ
0: อ่า
1: เวลารถก็เยอะจนตอนนี้ขาออกเนี่ย
0: อ๋อครับครับ
1: กลัวอุบัติเหตุแต่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นคนนึงนะ
0: เป็นตำรวจเหรอครับ
1: อ่าจะจอนจับพวกมอเตอร์ไซค์ลักไก่ครับ
0: อ๋อแต่เขาเห็นแล้วใช่ไหมเขาเห็นคันที่จอด
1: เขาไม่เห็นนี่เขาไม่เห็นนะอยู่ห่างกันครับ
0: เอาเหรออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจ้งให้ได้ได้
1: แจ้งหน่อยคุณเสมากลัวอันตรายนะ
0: ได้
1: ครับผม
0: ไม่มีฝนนะพี่เล็ก
1: ไม่มีฟ้ามันคึมครับ
0: โอเคขอบคุณครับ
1: จะรอคุณเสมาแล้วมั้ง
0: มาแล้วอ่ะพี่พันธ์เขาบอกว่าแถวเพชรเกษมบางแคฝนตกหนักอ่ะ ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยเออก็บอกฝนตกหนักเลย
1: นี่มันคึมเหมือนกันครับผมก็เลยจะเข้าร้านเลย
0: ได้ขอบคุณมากพี่เล็ก
1: ครับผมนึกจับแล้วคุณเสมาเดี๋ยวเจอฝน
0: ขอบคุณครับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเวสป้านะฮะผมปล่อยไมค์เลยได้ป่ะนะเหลืออีกประมาณ9นาทีจะ6โมงเนี่ยผมปล่อยไมค์แล้วผมกลับเลยได้มั้ยไม่ได้หน้าที่มันค้ำคอไงไอ้เรามันก็รักการรักงานจะให้เรามาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะตกก็ตกนะตกก็ลุยพี่บัวจันทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับพี่บัวจันทร์อยู่ไหน
2: โยด่วนบางที่สุขสวัสดิ์ครับมาจากบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาบางพลุ
0: ติดไหมพี่วันนี
2: ้ค่อนข้างหนักครับชะลอตัวแบบขยับนิดเดียวหน่อย
0: รถเยอะเลยเหรอพี่เต็มพื้นที่อย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับเต็มพื้นที่เลยแม้แต่หลายทางก็ไม่ว่างครับ
0: โอ้โหเอ้ยมีฝนหรือยังพี่โบจันแถวนั้นน่ะ
2: มืดๆคึมๆนะครับแต่ไม่ตก
0: อ้าวไม่ตกหรอเพราะว่าเขาบอกแถวบางแคฝนตกหนัก
2: คือเมื่อกี้ผมขึ้น M82 จากบ้านแถวมามีไปปอยอยู่หน่อยๆนะครับ
0: อ๋อครับ
2: แต่ประหยัดเวลามากเลยนะคุณเสมาขึ้นมาจากโน่นใช้เวลาแค่นิดเดียวเอง20นาทีถึง
0: พี่ไม่เสียวว่ากับมันสูงนะ
2: ครับมาถึงด่านบางขุนเทียนแค่20นาทีครับแล้วก็มาชะลอตัวอยู่ตรงนี
0: ้
2: โรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยเริ่มไม่ห่างแถวแล้วก็ขยับตัวเรื่อย
0: ๆพี่ต้องผ่านพ้นเชื่อมวงแหวนไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นวัดสวนส้มอะไรตรงนั้นนะผ่านพ้นไปน่าจะดีขึ้น
2: ผมไปไม่ถึงครับผมจะลงบางครุ
0: อ๋อถ้างั้นก็ติดจนถึงทางลงเลยพี
2: ่นั่นแหละ ขยับตัวไปเรื่อยๆครับคุณเสมา
0: ครับผม
2: คุณเสมาผมจับเวลาแล้วคุณเสมานั่งเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
0: ใช่ผมต้องลุกเลยใช่ไหมยืนยืดเหยียดอะไรเลยผมต้องลุกแล้วนะ
2: ก็กะจะมาส่งคุณเสมากลับบ้านด้วยนะครับ
0: ขอบคุณขอบคุณมากพี่บัวจันฝรั่งอร่อยตลอดเลยนะ
2: ครับผม
0: สวนอยู่ที่ไหนสวนอยู่ที่ไหน
2: อยู่แถวบ้านแพ้วครับผม
0: อ๋อหรอโอ้ไม่ไกลด้วย
2: ช่วงแถวตำบลหนองนกไข่แถวนั
0: ้
2: นนะคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เหรอครับอืม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากๆพี่บัวจันน่ารักมาก
2: ไม่เป็นไรครับ ผม
0: ครับ
2: เต็มใจที่จะมาให้ไอ้ทางทีมงานได้รับประทานอยู่แล้วครับผม
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ัสดีครับขอบคุณคุณบัวจันด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าพี่พันธ์เขาพูดเล่นพูดจริงเนี่ยเขาแจ้งมาทางหลังไมค์เขาบอกว่าถนนเพชรเกษมแถวบางแคฝนตกหนักแล้วก็ไม่มีใครแจ้งมาเลยแถวบางแคไม่มีใครแจ้งมาเลยว่าฝนตกมีพี่พันธ์คนเดียวเนี่ยแจ้งมาเลยไม่รู้ว่าเขาอำผมหรือเปล่าเนี่ยใครอยู่แถวบางแคไหมครับตกจริงหรือเปล่าครับตอนนี้แต่บางขุนนนท์เขาบอกว่ามีโอกาสใช่ไหมพี่ละพีบอกว่ามีโอกาสเกิดฝนได้เพราะว่ามามืดคึ้มเลยนะแถวบางขุนนนท์คุณอภิชาติคุณกระปุกแดงคุณระพีนะฮะขอบคุณนะครับพี่เหมียวด้วยนะคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณคาซ่าคุณอัญชิสาพี่พันพี่ตู่ระยองคุณนิรุตพี่มาร์คนายพี่ปัญญานะครับคุณธีรนนท์คุณต้นรักนะก่อนหน้านี้เพิ่มเติมข้อมูลมานะครับเดี๋ยวสุขุมวิท20ที่บอกว่ามีรถประจำทางจอดเสียเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าท้ายมันค่อนข้างยาว

ยาวนะจุดเนี้ยท้ายค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ด้านในตรงอโศกนะครับตรงเพชรบุรีอะไรตรงนู้นก็เขาบอกว่าพัวพันกันอยู่เลยนะเขาบอกว่าติดมากเลยวันนี้นะวันศุกร์ด้วยแหละนะศุกร์ต้นเดือนนะเป็นศุกร์แรกของกันยายนนะเพลินจิตพระราม1นะพระราม4สาทรเหนือใต้นะฮะก็บอกว่ารถเยอะสีลมลาดวิถีดินแดงพญาไทศรีอยุธยาพระราม9ราชดำเนินกลางสะพานพระปกเกล้าสะพานปิ่นเกล้าชางลงราชพฤกษ์ออกกาญจนาออกนะครับหลับแจ้งว่ารถมากละแล้วก็งามวงวานแจ้งวัฒนะด้วยนะครับหลัก4วงเวียนบางเขนพหล5แยกเสนาวิภาออกบางเขนราชวิภาไปนูนเชิงทางลงสะพานพระราม7ก็บอกว่าติดนะไปวงสว่างแต่อีกด้านนึงไม่ติดแต่อีกด้านนึงเขาติดตรงรัชดานะครับไม่ใช่ว่าเขาจะโล่งนะเขาก็หนาแน่นตรงตั้งแต่รัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลจนถึงวงสว่างเลยนะผ่านพ้นจุดนี้ไปขึ้นพระราม7อ่ะถึงจะดีขึ้นแต่ฝั่งกับกันท้ายเขาขึ้นมาบนพระราม7น่ะเขาจะไปวงสว่างเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะครับรถค่อนข้างติดเลยนะฮะทางฝั่งของสะพานสังฮีบนสะพานน่ะไม่ติดนะแต่ถนนลาดวิถีรถยังเยอะใช่ไหมครับทางด้านของการเลื่อนสังฮีแล้วก็แยกตึกชัยที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยพญาไทซอยโยทีต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถมากนะครับแล้วก็ลาดวิถีไปสามเหลี่ยมดินแดงดินแดงไปใต้ด่วนประชาสงเคราะห์บทแม่พ้ารวมไปถึงทางโซนแถวแยกพระราม9ก็ยังคงหนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของสุขุมวิทออกมาทางพระขนงก็หนาแน่นนะจริงๆเขาแน่นตั้งแต่ตรงนู้นแล้วนะตรงอโศกมาตรงพร้อมพงมาตรงทองหล่อแล้วก็ขาเข้าตรงซอย20ปากซอยที่บอกว่าเป็นรถประจำทางระบบเบรกมันล็อกอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะยังไม่ได้พ้นกีดขวางนะเนี่ยล่าสุดที่รับแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่ารถยังติดสะสมอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ฝากย้ำเตือน348ด้วยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดำเนินการกันอยู่ขั้นตอนไหนนะครับแต่เห็นบอกว่าเรื่องของรถบรรทุกพ่วง22ล้อที่บรรทุกเหล็กมาแล้วก็ลื่นขึ้นไม่ไหวแล้วก็ถลายลงมาแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ไปโดนใครนะเขาก็จอดไป1เลนมันก็จะวิ่งได้แค่เลนเดียวก็คือต้องสลับกันนะต้องสลับกันนะครับ2ฝั่ง348ตรงสารร5เขาช่องตะโกก็ฝากเผื่อเวลาการเดินทางหรือว่าท่านใดกำลังจะไปแล้วเลี่ยงได้ไปใช้304ทดแทนนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่สอบถามไปทางพื้นที่สภ.ตาพยาก็บอกว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแหละกว่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วก็กรณี346อันนี้เคลื่อนย้ายได้แล้วนะเคลื่อนย้ายได้แล้วที่ต่างระดับรังสิตอันนี้ก่อนหน้านี้ก็ติดเหมือนกันต้องเร่งระบายกันเต็มที่แล้วครับเพราะว่ามันไปได้แค่เลนเดียวก่อนหน้านี้แล้วปกตินะรถก็เยอะอยู่แล้วด้วย346ที่จะไปต่างระดับตรงรังสิตพหลเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่ารถติดมากครับยังมีท้ายนะยังมีท้ายสะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวยังไงก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางหรือว่าจะหาเส้นทางหลีกเลี่ยงนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้กับทางทีมงานจัสร้อยหลังไมค์ของเราเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์เราช่วยแนะนำให้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกการติดตามเลยเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ดส
12: ์วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
12: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
14: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
15: อ่ะดูนี
14: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
15: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
14: โหเร็วจัง
15: บอกแล้วไงไวไหม
16: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็ถือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้เนี่ยมีฝนมาแล้วคล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะ
2: มาตามนัด
1: เออมาแล้วนะเขาบอกว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
2: พร้อมคุณเสมาทุกวัน
1: เขตบางแคภาษีเจริญจอมทองธนบุรีพระขนงบางนาประเวศเคลื่อนตัวทิศตะวันออกนะเขาบอกว่าแนวโน้มคงที่นะครับ
2: คงที่ด้วยนะ
1: ใช่คงที่ด้วย
2: ก
1: ็รออยู่ตรงนั้นแหละนะฮะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงวันนี้จนถึงวันที่7นะครับ 4-7 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากล่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับวันนี้ตอนประมาณสักบ่าย2ได้รับแจ้งเรื่องของขบวนรถไฟขนสินค้า34ตู้นะครับมาจากหัวตะเข้จะไปที่แหลมฉบังปรากฏว่าไปตกกลางอยู่ที่บ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจุดตัดหนองข้างคอกนะครับตั้งแต่ตู้ขบวนที่ตั้งแต่ตู้ขนสินค้าตู้ที่28ถึง34มันเสียหลักตกไปก่อนหลังจากนั้นก็ดึงตกไปนะครับก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับตัวสินค้าก็อยู่ในตู้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับก็บอกว่าเส้นทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็รางมันจะมี2ฝั่งนะตอนนี้ก็น่าจะต้องปิดเพื่อดำเนินการใช้เวลาหลังจากนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3ก็นับไปประมาณ12ชั่วโมง
2: ทำไมมันถึงตกได้เขาบอกไหมฮะ
1: สาเหตุยังไม่ทราบครับรอการตรวจสอบอยู่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาเป็นข้อสันนิษฐานบอกว่าน่าจะเกิดจากเหมือนกับว่ามันเป็นจุดตัดพอดีแล้วมันเหมือนเป็นทางโค้งแล้วด้วยแรงเหวี่ยงอะไรเงี้ยด้วยน้ำหนักมันเลยหลุดไปมันไม่ได้ตกไปตั้งแต่หัวขบวนนะคือมันตกช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายก็ดึงกันไปหมดเลย
2: จังหวะว่าเหลียบตู้นะขึ้นด้วยช่วงที่มันเชื่อมตู้กันหรือเปล่าอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวรอสาเหตุที่แท้จริงดีกว่าเพราะว่ายังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานอยู่นะครับก็จุดนี้ใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยนับไปประมาณ12ชั่วโมงก็น่าจะแล้วเสร็จเพราะว่ารางมันมีความเสียหายด้วยสำหรับจุดดังกล่าวแล้วก็มีรถเกิดอุบัติเหตุคือไม่ใช่ลักษณะเป็นอุบัติเหตุว่าชนนะแต่เหมือนกับว่าคือขึ้นไปเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อบรรทุกเหล็กมาแล้วขึ้นไปตรงช่องเขาตะโกอ่ะตรงบริเวณสารล้อ5นะฮะทางหลวง348แล้วตอนนั้นฝนมันตกแต่มันตกไม่หนักแต่ว่าถนนมันเปียกลื่นแล้วคือลักษณะขึ้นไม่ไหวแล้วก็ถลายลงมานะแล้วคราวนี้ทางหัวรถเนี่ยมันก็ตกไปข้างทางแต่ทางท้ายรถเนี่ยที่เป็นยาวๆเนี่ย22ล้อเนี่ยที่เขามีเหล็กเนี่ยมันก็ไปขวางอยู่1เลนนะฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีคู่กรณีนะฮะแต่ว่าต้องรอรถขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายในจุดเกิดเหตุนะครับก็ต้องปิดการจราจรไป1เลน
2: อันนี้ในกี่โมงนะคะ
1: ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับอันเนี้ยใช่ก็ต้องเปิดเป็นสลับวิ่งกันจะเหลือแค่ฝั่งเดียวก็ต้องสลับกันวิ่งนะฮะก็บอกว่าหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าใครจะหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปใช้304ไปเลยตั้งแต่ต้นทางหรือว่าถ้าใครหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะมาใช้จุดนี้ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าก็ต้องสลับกันวิ่งอ่ะมันเหลือแค่เลนเดียวตอนที่คุยกันช่วงเย็นแล้วบอกว่าฝนเริ่มเบาบางลงแล้วไม่ค่อยมีฝนแล้วแต่ก็ยังมีเป็นละอองไปปอยอยู่นิดหน่อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยค่ำเนี้ยจะมีฝนเข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สพตาพยาก็บอกว่าดูเหมือนว่าลักษณะเย็นเนี้ยท้องฟ้ามันคึมๆเหมือนมันจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะสำหรับจุดดังกล่าว
2: แต่ว่ายังบอกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะเคลื่อนย้ายเสร็จเมื่อไหร่
1: โอ้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเจ้าหน้าที
2: ่เมื่อวันก่อนจำได้ไหมที่เป็นรถบรรทุกมันน่ะข้ามวันกันเลยนะ
1: ที่มีมันสับปะหลังใช่ไหมนั้นมันสับปะหลัง
2: เนี่ยแหละเส้น
1: ใกล้ๆกันแต่
2: คนละจุด
1: แต่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็346อันนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วเพิ่งเคลื่อนย้ายไปได้เมื่อสักครู่นี้เองก่อน6โมงนะฮะ346ต่างระดับรังสิตรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้ามาพหลโยธินกลางต่างระดับรังสิตเลยมีรถบรรทุกทรายไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าเคลื่อนย้ายไปได้แล้วก็ระบายรถที่ติดขัดสะสมเพราะว่าปกติจุดนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งรังสิตปทุมมาพหลเนี่ยมันจะติดอยู่แล้วช่วงเย็นแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะฮะรถก็มากอยู่แล้วแล้วประกอบกับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเหลือผ่านได้แค่เลนเดียวนะฮะแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วก็เร่งระบายการจราจรให้อยู่นะครับสุขุมวิท20มีรถเมย์ไปจอดเสียนะระบบเบรกล็อกนะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีเพิ่มเติมในช่วงคุณณัฐยาปากซอย20พอดีรถติดมากนะท้ายแถว
2: ค่อนข้างยาว
1: ใช่สพพุทธมณฑลฝากประชาสัมพันธ์มหิดลโอเพ่นเฮาส์2026
2: ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์นี้นะ 5-6 7โมงถึง5โมงเย็นก็คิดว่าพื้นที่โดยรอบอ่ะบรมพุทธมณฑลนะครับสาย3สาย4สาย5สาย7รวมไปถึงพื้นที่พุทธมณฑลดอนหวายวัดไร่ขิงก็ขอความร่วมมือวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาเรื่องสุดท้ายคุณอลิสลาฝากตามหาคุณแม่นะฮะ คุณแม่เนี่ยชื่อคุณแม่แอดนะฮะอายุท่าน82ปีนะครับชื่อจริงชื่ออัศราวลีชินภัทรนะฮะท่านอายุ82ปีอย่างที่บอกแต่ว่าท่านมีอาการหลงลืมนะก็คืออาจจะพูดคุยไม่รู้เรื่องแล้วล่ะตอนเนี้ยนะครับสูงประมาณ150ซมรูปร่างท้วมผิวขาวผมสั้นดำแล้วก็หูตึงด้วยก่อนหน้านี้ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูร้านอาหารรอจุฬา4185กทม.แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเพื่อนบ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาอยู่หมู่บ้านกลางเมืองที่อ่อนรุดวงแหวนปรากฏว่าคุณอาชิเนี่ยเป็นสามีแฟนของคุณอาชิเนี่ยได้ขึ้นรถไปกับทางคุณยายท่านนี้แหละคุณยายอ่ะเขาบอกว่าเขาปวดขาไม่ดีเขาขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย
2: หมายถึงว่าคุณอาชินั่งแท็กซี่ออกมาจากบ้าน
1: แฟนคุณอาชิเรียกรถแท็กซี่เข้ามารับที่หมู่บ้านและจังหวะที่แฟนคุณอาชิกำลังจะไปเนี่ยเจอคุณยายพอดีนะครับก็เลยขอติดรถแล้วก็ไปลงตรงหน้าหมู่บ้านถนนลาดกระบังแล้วก็ไม่ทราบว่าไปไหนต่อเพราะว่าปกติลูกสาวบอกว่าคุณแม่ชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยมีอาการหลงลืมขั้นรุนแรงตอนนี้หลงลืมมากแล้วนะฮะใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำแล้วก็ถือถุงผ้าไป3ใบพบเห็นที่ไหนก็ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้อยู่ต่อกับคุณณัฐยาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:16 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงตอนเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นสภาพการจราจรกันที่บนทางด่วนคุณอ้วนอยู่บนทางด่วนนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนของทางด่วนแล้วคะ
1: ผมเลยทางด่วนอุรพงษ์มาแล้วครับ
0: เป็นทางด่วนที่สองค
1: ่ะไปพระรามเก้าไปลงด่วนพระรามไปลงด่วนดินแดงครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างการจราจรมาจากขึ้นมาจากทางด่านไหนคะเนี่ย
1: ขึ้นผมขึ้นมาจากถนนจันทร
0: ์ขึ้นมาจากถนนจันทร์ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างรถติดมาตลอดไหม
1: ชะลอตัวสลับหยุดนิ่งครับผม
0: โอ้ชะลอสลับหยุดนิ่งมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: กระเทือบกระเทือบอยู
0: ่ฮ่าค่อยค่อยขยับขยับมารถแน่นแน่นมาตั้งแต่ขึ้นด่านมาเลยไหมคะ
1: ไม่ครับมามีช่วงสีลมมาครับผม
0: ค่ะอ๋อถึงจะเริ่มเยอะนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วฝั่งกลับกันมองเห็นไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ฝั่งกลับกันใช้ความเร็วได้50-60อยู่ครับ
0: ก็ช้าเหมือนกันเนาะแต่ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมคะ
1: ครับยังพอไปได้อยู
0: ่ค่ะค่ะแล้วก็ปลายทางอยู่ตรงนู่นพระราม9นู่นเลยนะตรงนี
1: ้ไม่พระรามผมปลายทางจะไปสุทธิสารครับ
0: ไปสุทธิสารอ๋อจะลงดินแดงนู่นนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ยังอีกไกลอยู่เหมือนกัน
1: วิภาวดีเลี้ยวขวาเข้าสุทธิสารนี่ครับผม
0: อ่ะได้ค่ะเอาเป็นกำลังใจเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางด้านหน้าตรงจุดไหนที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยรายงานเพิ่มเติมก็ได้นะคะคุณอ้วนขา
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางมาดูทางด้านของพื้นราบกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านถนนราชดำเนินนะคะอ่ะเดี๋ยวขอไปที่อันนี้ก่อนละกันนะคะที่บอกว่ามีรถเมย์อ๋ออะไรนะเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นลมเหรอคะคุณวิษณุสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวิษณุค
2: ่ะตอนนี้น้องกระเป๋ารถเมย์เขาขึ้นรถแอมบูเลนไปแล้ว
1: ค่ะเป็นรถเมย์สายอะไรอะคะ
2: สาย519ครับ
1: 519
2: ครับวิ่งมินบุรีท่าเรือคลองเตย
1: มินบุรีคลองเตยนะแล้วกระเป๋ารถเมย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะคะ
2: เป็นผู้หญิงครับเป็นน้องผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิง
2: ครับที่กว่าครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเราสังเกตเห็นอาการเขาแบบว่าเริ่มแบบว่าไม่ไหวตั้งแต่เมื่อไหร่คะยังไง
2: ตอนที่ผมจ่ายค่าโดยสารก็ยังปกตินะครับพอมาถึงตรงหน้าวัดศรีบุญเรืองเหมือนน้องเขาเป็นลมไปครับมันจะจุกหน้าอกอะไรประมาณนี้นี่ก็ยังจุกหน้าอกอยู
1: ่
2: ก็เลยประมาณว่าน่าจะไม่ใช่มึนอย่างเดียวไม่ใช่น่าจะเป็นลมอย่างเดียวน่าจะมีอาการอยู
1: ่น่าจะมี
2: ก็เลยประสาน
1: ป่วยอืม
2: ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ยังเดินทางต่อก็เดินทางต่อไปได้เลยทีนี้รถก็ต้องจอดอยู
2: ่เดี๋ยวรถต้องกลับอู่ครับเพราะว่าจะมีแบบมีรถเมย์เขาพี่เขาเมื่อกี้เห็นเขาขอเบอร์แล้วเดี๋ยวจะได้ขับได้เลยกับพี่รถเมย์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวนี่พอดีพี่ก็จะเอารถออกก่อนเพราะว่ารถข้างหลังมันจะติด
1: แล้วค่ะแล้วคุณพิษณุคืออยู่บนรถเมย์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับขึ้นมาจากหมู่บ้านสัมมากร
1: ค่ะก็คือมาไม่ไกลใช่ไหมมาถึงตรงวัดศรีบุญเรือง
2: มาไม่ไกลมันติดแค่ตอนที่น้องเขาเดินมาเก็บตังค์ก็ยังปกติเหมือนไม่มีอาการอะไร
1: ตอนนั้นผู้โดยสารเยอะไหมคะ
2: ก็เป็นคันนั่งครับแต่ว่ามียืน2กับคนจะไม่เยอะมากแต่ด้วยความที่อากาศมันน่าจะอบอ้าวนิดนึง
1: อืมค่ะค่ะอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นรถของทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
2: ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เคลียร์พื้นที่ที่ถนนได้แล้วครับเพราะว่ารถมีออกอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ที่เขาจอดมาสักครู่ไปแล้ว
1: ค่ะแล้วส่วนผู้โดยสารนะคะ
2: ผู้โดยสารก็กระจายไปตั้งแต่ทีแรกแล้วครับมีตอนแรกที่น้องเขาเป็นลมอยู่บนรถนะครับก็มีผู้โดยสารก็รวมๆกันมาช่วยหายานะอะไรมาหายาให้ยาดมให้เอาพัดมาพัดอะไรประมาณนี้แต่แบบอากาศมันอบอ้าวหน่อยก็เลยค่อยๆประคองน้องเขาลงมาที่พื้นฟุตบาทแล้วก็พอดีหาเสื่อจากแม่ค้าที่เขาอยู่ริมทางอะไรเงี้ยเอามาปูแล้วก็นอนที่ฟุตบาทก่อนแล้วก็ค่อยๆพัดไปประมาณนี้มันประจุเฉือนนิดนึงเพราะว่าน้องเขายืนอยู่ใกล้ๆกับบันไดพอดีแล้ว
1: ก็แบบกลัวตกมา
2: ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบเปิดประตูลงมาก่อน
1: ค่ะคือลักษณะเขาค่อยๆสุดลงไปหรือไงคะหรือว่าแบบล้มตึงไป
2: มันน้องเขาจับหน้าอกอยู่นะตอนที่จะล้มอะครับแล้วมันก็ค่อยๆหมดแรงไม่มีก็ถลายลงไปแต่ก็อยู่ตรงบันไดอะคร
1: ับ อ๋อประตูปิดอยู่โชคดีย
2: ืนอยู่ตรงบันไดพอดีแต่ว่าก็เหมือนแกก็ลงไปนั่งสมบัติใจอะไร
1: ค่ะ
2: ไม่ไหวอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วก็คือที่จริงคนขับเขายังไม่เห็นแต่ผู้โดยสารเขาบอกน้องเขาเป็นอะไรน้องเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาก็เลยให้คนขับหยุดรถจอดอะไรเงี้ยดูท้องฟองอะไรประมาณ
1: นั้นแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมาถึงนี่คือเขาหมดสติไปเลยหรือว่ายังรู้สึกตัวค
2: ่
1: ะ
2: ก็ยังพอรู้สึกตัวครับเห็นน้องเขาน่าจะคุยโทรศัพท์กับจอสายที่มีน่าจะรายงานว่าไม่ไหวอะไรประมาณนั้นแต่พอเห็นน้องเขาพอจะคุยโทรศัพท์ได้แต่ว่าก็คุยก็ยังแบบ
1: หมดแรงไม่มีแรงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แต่อาการจุกน่าจะตลอดนะครับเห็นบอกว่าจุกที่ลิ้นปี่ตั้งแต่อยู่บนรถแล้วก็ลงมานอนยาดมไปนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสักสิบกว่านาทีครับ15 นาทีได้แกก็บอกเออยังจุกหน้าอกอยู่ก็เลยบอกว่าเขาบอกน่ายาดมอย่างเดียวน่าจะไม่ได้แล้วน่าจะมีอาการอื่นร่วมด้วยอะไรเงี้ยประเด็นนี้จ่าเมื่อกี้จ่าที่สน.เขามาพอดีเขาก็เลยเรียกประสานเอารถอัมบูเลนซ์ไปดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ครับเป็นมากเป็นน้อยไงให้คุณหมอดูดีกว่า
2: แกก็บอกว่าเดี๋ยวตอนแรกบอกเดี๋ยวจะนั่งพักหนึ่งก็หายอะไรเงี้ยแบบมันคิดมานาทีแล้วแบบอาการเป็นยังไงเลยก็เลยพอดีที่ตำรวจเขามาก็เลยบอกไปรถดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรถเดี๋ยวคนขับเขาเอาเข้าอู่ไม่เป็นไรเขาลืมปัดก่อนอะไรประมาณน
1: ั้นใช่
2: เขา ขายังแบบโอ้โหยังจะห่วงทำงานอยู
1: ่ค่ะก็
2: ใจโตมาก
1: ค่ะแล้วตัวคุณพิษณุตอนนี้เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงรถแอมบูเลนใช่ไหมคะที่มารับแล้ว
2: ค
1: ่ะแล้วคุณพิษณุยังไงเดินทางต่อรอรถคันต่อไปหรือว่าไง
2: ครับผมก็เดี๋ยวรอรถคันต่อไปครับผมโอเคครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพิษณุ
2: ค่ะส่วนได้รายละเอียดเมื่อกี้เห็นพี่เขาขอเบอร์คนขับรถไปเดี๋ยวยังไงโทรเอารายละเอียดที่คนขับรถ
1: ได้
2: คร
1: ับ ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โหคุณผู้ฟังคะจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกละหุกมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ๆนี่เกิดแล้วนั่งรถเมย์อยู่คือใครจะไปคิดนะว่าคนเก็บสตางค์ที่บนรถเมย์คันที่เรานั่งอยู่ๆก็ทรุดตัวลงไปนี่แล้วก็คืออาการเหมือนเป็นลมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นลมเลยสักทีเดียวนะเหมือนแน่นจุกตรงแถวๆลิ้นปี่นะยังโชคดีนะคะที่ว่าทางด้านของผู้โดยสารให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะประสานกับทางด้านของรถพยาบาลให้มารับตัวไปดีกว่านะเพราะว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้พวกโรคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมองไม่เห็นนะตอนนี้เนี่ยส่งให้คุณหมอดูแลน่าจะดีที่สุดเลยนะอย่าคิดว่านั่งพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะดีขึ้นน่าจะทำงานต่อได้ห่วงตัวเองก่อนนะก็ไปรักษาให้ดีขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงส่วนเรื่องงานนี่เรียนว่ามันเป็นเหตุฉุกละหุกแบบนี้เนี่ยใครๆก็เข้าใจได้กันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้ที่บริเวณสะพานพระราม8ฝั่งขาออกนะคะที่มาจากบริเวณแยกจปร.ค่ะมาทางลงอรุณมรินทร์บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยส่งผลให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะสำหรับสภาพการจราจรบนสะพานพระราม8นะฝั่งขาออกที่มาจากทางแยกจปร.จะไปลงทางอรุณมรินทร์ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8เลยนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ยังไงระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เนี่ยนะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าการประชุมระดับโลกแบบนี้เนี่ยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมก็ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั้นประชาชนอย่างเราๆคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะเม็ดเงินที่แน่ๆคือเรื่องของเม็ดเงินจะสะพัดทันทีเลยนะทั้งเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนตลอดไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะได้อนิสงส์ไปเต็มๆจากผู้ที่เข้าร่วมที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะก็คาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องของโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้นะคะจะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New HorizonEmpowering People Building Resilience นะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดเรื่องของการลงทุนใหม่แล้วเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็จึงเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะแต่คือโอกาสเป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกนะคะที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการค่ะที่เว็บไซต์ www. AM 2026 thailand.go.th หรือว่าที่ Facebook นะคะก็คือที่ AM 2026 Thailand นะคะก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมงานต่างๆได้ทั้งทางด้านของเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมาดูข้อมูลการจราจรนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางแยกลำสาลีค่ะมุ่งหน้าออกมาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพัฒนาการฝั่งขาออกของถนนศรีนครินเนี่ยช่วงตั้งแต่ลำสาลีมาจนถึงพัฒนาการมาศรีนุชการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงแถวพอพ้นจากทางด้านของแยกศรีนุชมานะคะแล้วก็ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าซีคอนสแควร์ช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟฟ้าศรีนครินทร์38ก็เริ่มมีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดหัวแล้วก็ต่อเนื่องยาวจนมาถึงตรงนี้เลยค่ะหน้าแมคโครศรีนครินทร์ก็คือข้ามทางด้านของสะพานข้ามแยกวสิเอี่ยมมาจนถึงหน้าแมคโครศรีนครินทร์รถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยนะคะพอเลยจากหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวดีๆขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านร้อยตำรวจตรีปีชาจันทแสงค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างรถเมล์เคลื่อนย้ายได้หรือยังคะ
2: เคลื่อนย้ายไปแล้วบ้างครับ
1: ค่ะ
2: ไปแล้วไม่ไม่เจอเลย
1: ค่ะแล้วการจราจรเป็นไงบ้างคะตอนนี
2: ้ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่รถสะสมเยอะอยู่นะครับทั้งในเขตทองหล่อและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยส่วนมากก็จะมีปัญหาช่วงด่วนนะครับ
1: ค่ะ
2: พิจารณาช้าช่วงด่วนเป็นกิจก็กระทบมาในทองหล่อบ้าง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ช่วงพลังสีก็ช่วงยนต์ชลาช่วงเหยียบท่าเรือก็ยังกระทบมาในทางจุดที่เป็นปัญหาอยู่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะฮะแต่ในภาพรวมจริงๆเนี่ยรถทั้งสุวิทย์พลามสีเพชรบุรีนี่รถก็ไม่ได้ล็อกกันนะฮะแต่ว่าก็ดำเนินกันอยู่จัดการกันอยู่ดูพลามสีก่อนนะครับน
1: ะ
2: พลามส
1: ี
2: นี่นะฮะพลามสีขาออกนี่เกษมราษฎร์กรมศูนย์ด่วนท่าเรือกายภาพถนนที่เป็นปัญหาช่วงคอขวดตะกวีนี่ก็ตรงนี้ก็ยังจัดการกันอยู่นะครับเพราะว่าสักพักหนึ่งนี้ขึ้นด่วนท่าเรือก็ได้ช้าอยู่จะทำให้พระรามสี่ขาออกช่วงตลาดของเตยด่วนพระรามมาช่วงทองหล่อท่าเรือนี่จะน้อยช้าอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับด่วนท่าเรือก็มีปัญหาแล้วก็ข้อขวดอัจฉริยะก็ล็อกนิดหน่อยต้องแก้ไขกันตรงนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับพระรามสี่ขาออกตรงนี้แล้วก็ช้าช่วงด่วนทีหนึ่งทีสองท้ายแถวประมาณหัวลำโพงนะครับประมาณไม่ถึงหัวลำโพงนะครับประมาณสักเลยใกล้ๆบรรทัดทองนะครับไม่ได้ยาวมากนะฮ
1: ะ
2: ลูกทรงที่ล็อกก็ไม่มีปัญหาฮะคล้ายๆว่าขึ้นด่วนตามสี
1: ่
2: คาดว่าถ้าขึ้นด่วนได้เร็วก็จะคลายตัวได้เร็วนะครับมาถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทนี่ช้าที่ด่วนเพลินจิตกระทบเข้ามาในเขตทองหล่ออยู่ช่วงหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นได้ยาวขึ้นนะครับท้ายแถวสุขุมวิทขาเข้าก็ประมาณสักสถานทูตฟิลิปปินส์นะฮะสุขุมวิท49ประมาณนี้นะฮ
1: ะ
2: ไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็ด่วนเพลินจิตก็เริ่มขึ้นได้ยาวขึ้นนะฮะอาจากเพลินจิตเข้านานาเพลินจิตชิดลมราชประสงค์ยังได้นะครับแต่ช้าเฉพาะช่วงขึ้นด่วนทำให้สุวิทย์ขาเข้าในเขตทองหล่อจะไม่ได้หยุดนานมากนะฮะแล้วก็กลางซอยอโศกในช่วงเพชรบุรีพระราม9ก็ยังดึงได้กับไปเรื่อยๆนะครับพระราม9ก็ไม่ได้กระทบมามากนะครับเพชรบุรีก็ช้าช่วงสัญญาณไฟช่วงเพชรบุรีกลางซอยอโศกไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงพร้อมพงนะครับมอสวะประสานมิตรออกพร้อมพงนี่ก็ยังช้าอยู่นะครับกระทบมาถึงซอยสวัสดีถึงประสานมิตรก็ช้าช่วงออกพร้อมพงนะครับทำให้ทางลัดเพชรบุรีช่วงนี้จะยังช้าอยู่นะช่วงพร้อมสีออกประสานมิตรสวัสดีออกพร้อมพงยังจะช้าอยู่นะครับมาในซอยทองหล่อนี่เหมือนจะดีอยู่นะครับในซอยทองหล่อพร้อมพงได้ช้านิดหนึ่งท้ายแถวประมาณหน้าสน.นะครับแล้วก็ในเอกมัยก็ช้าช่วงจุเอกมัย21นะฮะเลี้ยวขวาเข้าซอยทองหล่อเนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มแล้วก็ขวางอยู่นะครับท้ายแถวจะอยู่นะครับมาจากพระราม92ก็จะยาวนะครับ แต่ในช่วงนี้เป็นคอขวดได้นะครับสองเลนแล้วก็เลี้ยวตัดก็วิ่งได้เลนเดียวแต่ช้าอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในกระไม้จากสะสมอยู่เยอะอยู
1: ่ค่ะค
2: ่ะสวิตช์ขาออกในช่วงทองหล่อไม่มีปัญหาอะไรนะฮะช้าเป็นช่วงคลองตันช่วงแยกสุขุมวิทพอรับได้อยู่เลยอ่อนนุชคลองตันไปก็ถือว่ายังปกตินะครับไปบางนาสำโรงปกติอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับภาพรวมในการเคลื่อนตัวของรถในเขตทองหล่อและพื้นที่ใกล้เคียงนี่น่าจะหมดตามเวลาได้อยู่นะครับเพราะว่าจุดที่รถล็อกไม่ได้มีปัญหาอะไรครับร
1: ุ
2: ่มน่าจะไม่ติดสะสมยาวมากนะครับแต่ละจุดครับประมาณนี้ครับการเลื่อนไหลในภาพรวมครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วนั่นก็เป็นสภาพการจราจรในพื้นที่ของสน.ทองหล่อนะคะตอนนี้นะคะมาดูการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสาทรกันบ้างนะคะรถที่เลี้ยวมาจากทางแยกวิทยุค่ะมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆแล้วก็สลับกับหยุดชะงักนะคะเนื่องจากว่ารถยังเต็มพื้นที่ตั้งแต่ตรงช่วงพอเลยจากซอยสวนพลูมาเล็กน้อยนะคะก็เริ่มที่จะมีการชะลอตัวช้ากันแล้วแล้วก็ผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นไปที่สะพานตักสินในช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วกันได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันสาทรเหนือลงมาจากสะพานตักสินมาทางด้านถนนสาทรเหนือมุ่งหน้ามาแยกตักกับถนนนราธิวาสช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกวิทยุก็จะเริ่มมีการชะลอตัวนะตรงช่วงของตั้งแต่ตรงบริเวณถนนคอนแวนต์นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวิทยุช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะของทางด้านของถนนสาทรเหนือตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับรถที่ใช้สะพานตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกตักสินในช่วงนี้เนี่ยจะมีรถเยอะนะคะแล้วก็เริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่แถวๆประมาณสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะคะต่อเนื่องเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงทางด้านของราชพฤกษ์ผ่านพ้นจากทางด้านแยกตัดกับถนนรัชดามุ่งหน้าขึ้นมาต่างระดับส่วนเรียบในช่วงนี้เนี่ยพอเลยจากทางรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ในช่วงนี้ก็พอที่จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะตรงนี้ก็จะมีการติดตามจังหวะสัญญาณไฟขึ้นต่างระดับส่วนเรียบไปทางด้านของกลับประพฤกษ์ฝั่งขาออกของกลับประพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆค่ะแล้วก็ต้องเลยจากตรงบริเวณหน้าแมคโครฟู้ดเซอร์วิสไปแล้วเนี่ยถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นส่วนฝั่งกลับกันของกลับประพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาต่างระดับส่วนเรียบเข้ามาราชพฤกษ์แยกตักสินใช้กรุงธนบุรีขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้อยตำเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีค่ะสวัสดีค่ะผู้กองคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐยาครับสวัสดี
1: ค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงบริเวณที่จุดการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะตอนนี
2: ้ตอนนี้จะแจ้งให้ทราบว่าบางจุดที่ที่กบ47อ่ะนะสะพานบางยี่หนนะที่มีเหตุจราจรติดขัดบ่อยๆแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดอ
1: ่
2: ะตอนนี้ไอ้สะพานที่สร้างใหม่เนี่ยฝั่งขาเข้ากทม.เนี่ยได้เสร็จแล้ว
1: โอ้ค่ะ
2: เสร็จแล้วทางผู้รับเหมาเขาก็จะให้เบี่ยงมาใช้สะพานที่ใหม่ที่สร้างใหม่เนี่ยวิ่งสวนทางกันครับแล้วก็จะปิดสะพานเก่าเพื่อที่จะรื้อถอนแล้วก็จะสร้างใหม
1: ่อ๋อ
2: ครับผมแล้วก็จะตามความคิดของผมก็คิดว่าน่าจะการจราจรน่าจะดีขึ้นมากเลยแล้วก็อุบัติเหตุจะลดน้อยลงครับผม
1: ค่ะอันนี้จะเบี่ยงไปใช้สะพานใหม่ตอนไหนฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับทางขาเข้าและขาออก
1: เริ่มเมื่อไหร่คะ
2: จะเริ่มเมื่อตอนช่วงบ่ายเนี่ยคร
1: ับ อ๋อเริ่มมาแล้วนะคะ
2: เริ่มมาแล้วครับเปิดบริเวณให้วิ่งเปิดทางกันบนสะพานที่สร้างใหม
1: ่
2: คือการจราจรก็จะเรียบและจะกว้างกว่าเดิมครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าสะพานบางที่เหมือนเดิมที่ปล่อยให้วิ่งสวนกันเนี่ยเป็นสะพานเก่าแล้วช่องทางแคบ
1: ม
2: ีเฉพาะช่องจราจรไม่มีไหลทางแต่สะพานใหม่เนี่ยก็จะเป็น1ช่องทางแล้วก็อีก1ไหลทางแล้วถึงจะเป็นฟุตบาทสะพานครับผม
1: ค่ะแล้วตั้งแต่พอเปิดให้ไปใช้สะพานใหม่มาเป็นยังไงบ้างคะการจราจร
2: การจราจรคล่องตัวขึ้นมากเลยครับ
1: คล่องตัวดีเลยนะคะ
2: ใช่คล่องตัวดีจ้ะและอีกที่ผมแจ้งไปบอกว่าน่าจะอุบัติเหตุน่าจะลดน้อยลง
1: ค่ะ
2: ลดน้อยลงเกิน 50% นะครับครับผม
1: ค่ะอันนี้มันเนื่องมาจากอะไรทำไมถึงคิดว่าอุบัติเหตุน่าจะลดน้อยลง
2: เพราะว่าตรงสะพานที่ใช้เบี่ยงสวนทางกันเดิมเนี่ยมันเป็นสะพานที่แคบนะครับแล้วก็มันจะเป็นทางโค้งที่ไม่รับบางทีคนไม่เคยใช้เส้นทางเนี้ยใช้ความเร็วขึ้นมาเนี่ยก็จะเหมือนจะแบบมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่หรืออะไรประมาณนั้นก็จะหลุดทางโค้งอ่
1: ะ
2: ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากทั้งรถยนต์รถบรรทุกก็จะเกิดเหตุบริเวณสะพานบางที่หมดเนี่ยหลายเคสมากครับครับผม
1: ค่ะ
2: สะพานใหม่ได้จะเป็นทางตรงแล้วไม่มีโค้งบนสะพานครับ
1: ค่ะแล้วส่วนสะพานเก่านี่คือปิดแล้วใช่ไหมคะ
2: ปิดแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ครับ
1: ก็คือว่า
2: อีกฝั่งด้านขาเข้ากทม.เนี่ยเสร็จแล้วแล้วจะเปิดให้ไปวิ่งสวนทางกันส่วนสะพานเดิมขาออกมุ่งหน้าสุพรรณก็จะ หรือถอนแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับจะน่าใช้เวลาพอสมควร
1: เราจะถามว่าใช้เวลาระยะเวลามีแจ้งไว้ไหมแต่ยัง
2: ไม่เวลาก็สิ้นสุดสัญญาในกลางปีหน้าก
1: ลางปีหน้า
2: น่าจะเสร็จทั้งงานการพื้นถนนและงานสะพานสะพานเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ย2 4 6ทั้งหมด6สะพานครับ
1: 6สะพาน
2: แล้วเสร็จไป5สะพานครับเหลืออีก1สะพานแค่นั้นเอง
1: ก็คือสะพานตรงนี้
2: ใช่ครับคือสะพานบางยี่หนนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าช้าเพราะว่ามันเป็นสะพานที่ใหญ
1: ่
2: แล้วก็มีความยาวประมาณ1,000 กว่าเมตร1 กิโลกว่าครับผม
1: ค่ะ
2: 1 กิโลครับผม
1: โอ้ค่ะค่ะทีนี้ก็คิดว่าคนที่เดินทางในเส้นทางนี
2: ้
1: 340นี่น่าจะดีขึ้นนะคะ
2: สะดวกขึ้นเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแจ้งมาทาง YouTube นะคุณเบิร์ตมือ2บอกว่ารามคำแหง39แยก15มีเหตุไฟไหม้บ้านเช่านะแล้วก็ได้ตรวจสอบไปตกลงว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นบ้านไม้นะคะที่ปลูกติดกันหลายๆห้องอยู่ภายในซอยรามคำแหงซอยรามคำแหง39แยก15นะทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งตอนช่วง 18:32 นบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรามคำแหง39แยก15เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุนะคะในจุดที่เกิดเหตุลักษณะเป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายหลังตอนนี้ไฟกำลังลุกไหม้อยู่เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการใช้น้ำทำการดับเพลิงนะคะแล้วก็จะมีคลิปนะเป็นคลิปเหตุการณ์นะคะคุณที่ใช้ชื่อนะทาง X ชื่อร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาเนี่ยโพสต์คลิปนะเป็นคลิปเหตุเพลิงไหม้จะเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้นี่เป็นควันดำขึ้นมาเหนือท้องฟ้าเลยนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเป็นยังไงบ้างใครอยู่บริเวณใกล้เคียงถ้าเกิดเหตุรถดับเพลิงนะคะกำลังวิ่งอยู่เพื่อที่จะเดินทางไประงับเหตุที่ภายในซอยรามคำแหง39แยก15นะคะยังไงช่วยเปิดท้ายกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก่อนละกันนะเพราะว่าภายในซอยรามคำแหง39นี่การจราจรเห็นว่าการจราจรเดี๋ยวเห็นดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่ารถที่เข้าไปในซอยเนี้ยน่าจะหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะซอยรามคำแหง39แยก5นะคะซอย39คือซอยวัดเทพลีลาตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะ อยู่ที่ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ช่วงของแยก15พอดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นรถดับเพลิงนะที่กำลังจะเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะยังไงรบกวนช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยโอ้ตรงแยก15นี่น่าจะเลยไปถึงทางด้านของใกล้ๆกับทางแยกตัดกับถนนศรีวราด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยก็ออกจะไปออกทางด้านของประดิษฐ์มนูธรรมอยู่แล้วนะคะสำหรับจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปละกันนะคะช่วงนี้เรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะมีการจราจรนะที่คุณผู้ฟังรายงานไว้เป็นเห็นดูช่วงนี้เรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะมีการจราจรนะที่คุณผู้ฟังรายงานไว้

มาครับครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมพระนครนะครับในช่วงเวลานี้จากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนานะครับยังมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงทาราบางไก่ไปนะครับขึ้นพระราม4นะครับขึ้นท่าเรือ2ในช่วงนี้ก็จะมีรถมากอย่างเดียวนะครับเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นแล้วก็ช่วงกระลงอารงด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนี่ถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงถ้าออกไปทางซื้อ62ไปทางบางนานะครับส่วนด่วนบางนาเข้ามานะครับหน้าด่วนในช่วงนี้รถยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็ยังมีท้ายกันตั้งแต่ช่วงหน้าเละเซอริเอตรงปอทอซื้อ62ด้านขาเข้ามาเลยนะครับทางขึ้นอารงหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับตัวนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับส่วนท่าเรือออกไปที่ดินแดงไปกันได้ดีนะครับจะไปชะลอกันครั้งช่วงบริเวณมักกะสันนะครับตัวนั้นไปถึงทงดินแดงนะครับช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนท่าเรือออกไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงทางลงสาธุประดิษฐ์นะครับราบพระราม3ต่อเนื่องไปถึงกลางสะพานพระราม9วันนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานออกไปที่สุขสวัสดิ์นี่ยังมีรถมากนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณเหนือวัดสะรอดออกไปทางด้านของดาวขนองไปพระราม2ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับทางเลือกนึงนะครับสำหรับท่านที่จะใช้เส้นทางที่ลงที่สุขสวัสดิ์นะครับเป็นไปได้ใช้สะพานทศวรรษชันเส้นนี้คล่องตัวดีนะครับส่วนการเข้ามานะครับจากสะพานพระราม9เข้ามาที่ท่าเรือนะครับท้ายเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนสาธุประดิษฐ์หรือว่าตรงเส้นทางพระราม3นะครับจนถึงเข้ามาที่ท่าเรือนะครับส่วนทางพิเศษศิราชนะครับจากวังโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางเพียไทยนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลราชสินนะครับตัวนึงเข้าไปทางนั้นของเพียไทยวันนี้แน่นตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับฟังกับกันนะครับเพียไทยไปตลาดบางโคร่นะครับตั้งแต่ทางขึ้นด่วนจันทร์ไปนะครับช่วงนี้แน่นโดยตลอดเลยนะครับตัวนึงไปถึงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับเพียไทยไปทางนั้นของแจ้งวัฒนะนะครับเหนือคลองประปาทางลงกำแพงเพชร1กำแพงเพชร2ต่อเนื่องไปถึงด่านเก็บข้าวมันทางประชาชื่นวันนี้แน่นทั้งเส้นเลยนะครับผ่านพ้นแล้วออกไปที่ทางแครายช่วงลงแครายช่วงนี้ยังลงไปได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้แปลนออกไปที่แจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนการเข้ามานะครับจากประชาชื่นเข้ามาที่ทางด้านของเพียไทยนะครับในช่วงนี้ก็จะรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนย่านพลอยู่ทินเข้ามาเลยนะครับตอนนั้นเข้ามาที่เพียไทยนะครับเพียไทยไปศรีนครินทร์นะครับท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณเหนือด่วนพลอยู่ทินไปเลยนะครับตอนนั้นไปถึงช่วงด่านเก็บข้าวมันทางอโศก3แล้วก็ผ่านอโศก3มุ่งหน้าไปทางด้านของเหนือคลองแสบไปก็ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับตอนนั้นไปถึงช่วงของบริเวณนายเชื่อมศรีนครินทร์เข้าไปนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้าวมันทางอโศก4นะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นรามคำแหงเข้ามาจนถึงตะลงพระราม9ตรงกรมพยาบาลปิยเวชวันนี้ยังลงกันได้ช้านะครับติดขัดไปกันได้ช้าต่อเนื่องจากพื้นราบด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมาที่ด่านเก็บข้าวมันทางอโศกสีท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลปิยเวชนะครับต่อเนื่องเข้ามาที่อโศกสีแล้วก็เข้าไปทางด้านของเพียไทยวันนี้หนาแน่นโดยตลอดนะครับเพิ่มเติมช่วงของบริเวณเหนือคลองประปาหรือว่าช่วงของใกล้ๆกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธขาออกไปเลนขวามีรถจอดเสียอยู่หนึ่งคันเลนขวาเมื่อที่ถึงแล้วนะครับแต่รอการเคลื่อนย้ายก็เลยทำให้เส้นนี้ไม่ว่าจะมาจากทางของศรีนครินทร์จากนั้นยมราชก็จะติดขัดกันนะครับก็ช่องกลางกับซ้ายนี่พอไปได้อยู่นะครับคุณอัตยาครับผมครับในส่วนของทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงขึ้นพัฒนาการมาก็ติดขัดแล้วนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของบริเวณทางหลวงประชาติดนะครับวันนี้รถหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านจุดนี้แล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับขึ้นลาดพร้าวขึ้นไปทางนั้นของเนื้อถนนโยธินพัฒนาก็มีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มจะทำขอบเลยกันได้ดีนะครับไปชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณกระลงจริญช่วยประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะครับลงจริญช่วยวันนี้เป็นมหาจากทะลงนะครับก็เลยทำให้ไปกันได้ช้าด้วยนะครับส่วนทางพิเศษกัญญานะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงของบริเวณด่านเก็บข้าวมันทางบางขุนเทียนมาที่สะพานกัญญานะครับแล้วก็ออกไปทางด้านของบางแก้วนะครับช่วงตั้งแต่ด่านบางขุนเทียนมาฝนตกนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นตรงปากน้ำด้วยนะครับรถก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่6นะครับที่จะขึ้นสะพานกัญญาวันนี้ก็หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของบริเวณทางร่วมตรงปู่เช้าด้วยนะครับท่านใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่บริเวณทางลงบางเมืองนะครับเทพรักษ์วันนี้หนาแน่นนะครับไปกันได้ช้าในส่วนของก่อนถึงด่านเก็บข้าวมันทาง
บางแก้วนะครับในช่วงนี้ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับส่วน

0: ประกอบกันนะครับทิศทางจากบานแก้วไปที่สะพานกฤษณานะครับในช่วงของบริเวณดังขึ้นปากน้ำนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกฤษณาวันนี้อย่างหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับพายุนี้เริ่มจะไปกันได้ดีนะครับแล้วก็หน้าด่านตรงบริเวณก่อนเข้าด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนที่จะเชื่อมไปทาง M82 วันนี้ช่วงหน้าด่านก็สะสมประมาณสัก3กิโลเมตรได้นะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับพิเศษบุรพาวิถีนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่ขึ้นด่วนบางเมืองเข้ามาจนถึงเหนือด่านสุวรรณภูมิวันนี้รถหนาแน่นอย่างเดียวนะครับเบียดแทรกกันในช่วงทางขึ้นตรงสุวรรณภูมิด้วยนะครับสำหรับการนะครับจากบางนาออกไปที่ทางลงตรงด่านเก็บข้ามทางชลบุรีนะครับหลังด่านไปนี่ก็ติดขัดแล้วนะครับเป็นมาจากพื้นราบด้วยนะครับก็เลยดงไรช้าแต่พิเศษดูเราที่อาประจิมรัชยาในภาพรวมไปกันได้ดีนะครับก็เพิ่มเติมในส่วนของบางพูนนะครับในช่วงของเลยทางลงศรีสมานไปเล็กน้อยนะครับมีรถจอดเสียอยู่ในคันเลนจุกเฉินนะครับเจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้อยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับ
1: ค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์กรณีรถจอดเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขาดนิรภัยเปิดไฟจุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543ได้ไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการไทยพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal กด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณนัทยา
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางมอเตอร์เวย์ M9 นะฝั่งที่มาจากทางที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินตอนนี้เนี่ยการจราจรรถจะเริ่มชะลอตัวหัวแถวนะจะอยู่แถวแถวประมาณกบที่46+400นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวช้ากันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะตั้งแต่ตรงที่มาจากตรงประมาณกมที่53ก็คือมาจากตรงช่วงของพอเลยจากทางทับช้างมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจนถึงตรงนู้นเลยนะก่อนที่จะถึงตรงแฟชั่นประมาณกมที่46+400ทั้งเลนทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางขนานน่ะนะคะตอนนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณกมที่46ตรงจุดนี้มันเป็นทางร่วมนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแฟชั่นพอเลยจากจุดทางร่วมตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งใช้ความเร็วกันได้ไปจนถึงต่อเนื่องไปจนถึงบางปะอินเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกมาจากบางปะอินนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับตรงทับช้างในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวกันอีกช่วงนึงก่อนที่จะผ่านเข้ามาทางด้านของบางแก้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวนะเนื่องจากว่าเป็นทางร่วมส่วนเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในช่วงนี้นะคะมาจากบริเวณแยกบางนามุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะมาทางด้านของบางแก้วหรือว่าตรงช่วงของหน้าไม่กลับบางนาในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีการจราจรที่เริ่มชะลอตัวก่อนที่จะขึ้นตรงบริเวณสะพานกับรถเท่านั้นนะคะวันนี้ท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกตรงช่วงบางแก้วส่วนพอเลยจากตรงบริเวณต่างระดับตรงบางแก้วตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็จะมีรถหนาแน่นช่วงหน้าเมกะบางนามาตรงบริเวณแถวๆหน้าเดอะกลาสนะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ใช้การได้ต่อเนื่องเข้าไปจนถึงแยกบางนาเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากทางปู่เจ้านะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของสำโรงต่อเนื่องเข้าไปแยกบางนาโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีการชะลอตัวตามทางแยกนะคะตามทางแยกต่างๆเท่านั้นค่ะผ่านพ้นจากบริเวณแยกบางนามุ่งหน้าเข้าไปทางสุขุมวิท103ต่อเนื่องไปทางด้านของสุขุมวิท62ก็จะมีการชะลอตัวช่วงแยกบางนาที่จะไปทาง103มุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางด้านของ101/1อันนี้จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็จะมีการชะงักตามจุดกลับรถผ่านพ้นจากตรงช่วงของสุขุมวิท62มุ่งหน้ามาทางสุขุมวิทมาทางด้านของอ่อนนุชในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็มาจนถึงตรงบริเวณแยกพระโขนงก็ไปดับรอบจังหวะสัญญาณไฟนะส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณสะพานข้ามคลองพระโขนงออกมาทางด้านของอ่อนนุชในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็พอเลยจากทางสุขุมวิท62มุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท101/1ในช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงนี่เลยนะคะตรงช่วงของสุขุมวิท62เลยผ่านพ้นจากสุขุมวิท101/1มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางนาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ต่อเนื่องจากแยกบางนามุ่งหน้าไปทางสำโรงก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักตรงนี้กันสักครู่นะคะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีข้อมูลสภาพการจราจรคุณชัยรัตน์ค่ะแจ้งไว้ที่ถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้ามาจากแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามากรุงเทพกรีฑาบอกว่าการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ภายในซอยรามกำแหง39แยก15ล่าสุดนะตอนนี้19นาฬิกา5นาทีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุพระราม199เพิ่มเติมบอกว่าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะแต่ว่าโหไฟไหม้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแสงเพลิงรุนแรงกลุ่มควันก็แบบคือมองเห็นจากไกลๆด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีคลิปจากทางด้านของคุณผู้ฟังเห็นว่ามีกลุ่มควันมาจากทางด้านของจุดที่เกิดเพลิงไหม้มองเห็นได้ไกลทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วอะค่ะเดี๋ยวคงจะหลังจากที่เพลิงสงบแล้วก็จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของความเสียหายกันในเบื้องต้นกันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะสำหรับการจราจรในถนนรามกำแหงในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางด้านจากทางด้านแยกรามกำแหงนะมาจากทางคลองตันมุ่งหน้ามาแยกรามต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงในฝั่งขาออกของถนนรามกำแหงในช่วงนี้นะคะการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตั้งแต่ตรงทางด้านของแยกรามขึ้นบนสะพานยกระดับรามกำแหงฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่ายังคงไหลตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะจนมาถึงตรงบริเวณทางลงต่างระดับรามกำแหงขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกลำสาลีในช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกยังมีรถเยอะกันไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าพอลงมาจากตรงทางด้านของสะพานข้ามแยกลำสาลีมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงในฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านะมาจากตรงช่วงของบริเวณแยกบ้านม้าเป็นรามกำแหงฝั่งขาเข้านะตั้งแต่ทางด้านของแยกบ้านม้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสวนสนขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีใช้รามกำแหงฝั่งขาเข้ามายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะในช่วงเวลานี้มาจนถึงตรงบริเวณทางแยกรามก็จะมีการชะลอตัวตรงทางด้านของแยกรามเล็กน้อยเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองตันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกคลองตันนะที่จะมุ่งไปทางเอกมัยเหนือต่อเนื่องมาทางทองหล่อเหนือในช่วงนี้มองดูแล้วยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าก็จะไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันที่ท่านรองศาสตราจารย์จรสนหัวมากนะคะท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีตอนเย็นๆครับคุณแม่ปัญญาในสมัยคิดจากสลายที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับก่อนหน้านั้นในพื้นที่ถนนหัวมหาดเนี่ยก็เริ่มที่ทายนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็เกิดเหตุดอพอนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไฟไหม้บ้านประชาชนในซอยรามเงิน39
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซอยแยกที่15นะครับตอนนี้รถดับเพลิงกำลังให้การช่วยเหลือฉีดน้ำอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: รถดับเพลิงเข้าไปจำนวนหลายคันนะครับอยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงนะครับในซอยดังกล่าว
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าเป็นซอยแคบด้วยนะครับรถจอดก็เยอะนะครับตอนนี้การปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงรบกวนแจ้งประชาชนให้หลีกเลี่ยงในซอยดังกล่าวด้วยนะครับตอนนี้รามกำแหงขาออกท้ายแถวค้างแยกรามนะครับแก่รถได้รับตั้ง
0: ค่ะ
1: นะครับกับผมในส่วนของโซนบ้านมาทิกโนช่วงนี้เริ่มที่ขายนะครับก็คงเหลือลำสาลีสินทรินขาเข้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมีรถเสียอยู่ตรงก่อนถึงบริษัทกรีนสปอร์ตด้านขาเข้านะครับทำให้ท้ายแถวตอนนี้เกือบถึงแยกพัฒนาการนะครับตอนนี้ตลอดตรวจสอบ
0: เป็นรถอะไรนะคะ
1: ถ้าเป็นรถแก้ว่าเป็นรถจะนั่งส่วนบุคคลนะครับไม่ทราบว่าเสียระบบใดนะครับ
0: แถวๆกินสปอร์ต
1: ไม่รับแจ้งเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจจึงได้รับแจ้งกำลังเดินทางไปนะครับผมในส่วนของสะพานข้ามแยกพระรามเก้าด้านขาออกช่วงนี้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมซ้ายโรงแรมตอนนี้ก็หนาแน่นนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วสวัสดิ์ค่ะตรงที่ไฟไหม้นี่อยู่ไปในโซนของทั้งวังทองหลางแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นในพื้นที่สอนอวังทองหลางนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็คือก็เข้าซอยลำบากนะครับเพราะว่าเขตต่อเนื่อง
0: ค่ะแล้วก็รถหนาแน่นเหมือนกันนะก่อนที่จะถึงจุดที่ไฟไหม้ตอนนี้เนี่ยในรามคำแหง39ตลอดทางไปเลยค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังใช้เส้นทางอยู่ภายในซอยรามคำแหง39หรือว่าซอยวัดเทพีลาตอนนี้เนี่ยชะลอหรือว่าเลี่ยงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าในซอยวัดเทพีลาเนี่ยตรงช่วงของแยก15มีเหตุเพลิงไหม้นะคะบ้านเรือนประชาชนแล้วก็รถดับเพลิงเข้าไปควบคุมเหตุเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวหลายคันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหง39ในช่วงนี้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงก่อนหรือว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วนี่ก็อาจจะรถติดสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางถนนลาดพร้าวค่ะรถที่มาจากทางด้านของแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะก็จะมีการชะงักตามจุดตัดทางแยกสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะแล้วก็พอพ้นจากทางด้านของลาดพร้าว71มุ่งหน้าไปทางด้านรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถนะแถวๆซอยลาดพร้าว74ผ่านจากตรงนี้มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวก็จะมีท้ายแถวก่อนที่จะถึงแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณน่าจะประมาณซอยภาวนานะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปรัชดาลาดพร้าวผ่านจากแยกรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องเข้าไปทางแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งขาออกมาจากแยกลาดพร้าวนะมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางด้านซอยโชคชัย4มาจนถึงลาดพร้าว71ช่วงนี้เนี่ยก็จะช่วงต้นๆเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่โชคชัย4มาเลยแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าว71นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางกะปิโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะคุณพันธ์อยู่ถนนจรัญนะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะอยู่จรัญสนิทวงนะคะ
2: แยกบรม
0: ม
2: ุ่งหน้าบางพัด
0: ค่ะ
2: มีปัญหาอยู่ตลาดอินดี้ครับผม
0: ตลาดอินดี้นี่อยู่แถวๆบางยี่ขันไหมแถวนั้นรถสถานีรถไฟ
2: ใช่ครับถูกต้องครับที่บางยี่ขันครับรถเข้าลานจอดเยอะครับมันไม่น่าจะเต็มแล้วลานจอด
0: เอ๊ะเดี๋ยวก่อน
2: ถ้าเพื่อนทางอาชีพจะมุ่งหน้าบางพัดนี่ให้อยู่เลนขวาครับผม
0: ค่ะก็คือรถเขาจะรอเลี้ยวเข้าตลาดอินดี้แค่นั้นเองเหรอคะ
2: ถูกต้องครับผมรถจากอินดี้ไปก็ใช้การได้ดีครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: อันนี้มันติดยันแยกเลยครับผมแยกจนแยกเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
2: รถที่มุ่งหน้าจะรันที่จะเลี้ยวขวาไปทางเซนตันเนี่ยเข้าอุโมงค์ไปไม่ได้ครับผม
0: อันนี้คือเลี้ยวเดี๋ยวนะฝั่งขาจรัญฝั่งขาเข้าจะเลี้ยวขวาไปทางบรมฝั่งขาออกถูกต้องไหมฮะที่บอกว่าไปไม่ได้
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: บรมขาออกไปทางเซนด้านน่ะมันเจอขวางอยู่แยกเลยครับผม
0: ท้ายแบบว่ามาขวางแยกบรมเลยเหรอฮะ
2: ถูกต้องครับเพิ่งขยับไปครับเนี่ยเพิ่งขยับไปนิดเดียวครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วตรงอินดี้เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ไม่มีด้วยครับผม
0: ค่ะ
2: ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ไปยืน
0: ค่ะปกติแล้วรถกำลังจะถามว่าแล้วปกติแล้วเขาตรงบริเวณหน้าตลาดนี่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของการจราจรอยู่เหรอคะ
2: ไม่มีครับมีวันนี้ไม่มีครับไม่มี2วันแล้วครับที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: บรมเซ็นทรัลนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ที่ใช้งานได้ดีครับผม
0: ค่ะ
2: ตอนนี้อยู่หน้าโรดัสอีกราวครับผม
0: อ๋อคุณพันเลี้ยวมาทางเส้นบรมนะคะค่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: เลยจากโรตัสไปแล้วน่าจะดีขึ้นไหม
2: เลยเซ็นทรัลจะดีขึ้นคร
0: ับอ๋อต้องเลยเซ็นทรัลก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมคะ
2: ใ ครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้มีแต่รถจะเข้าห้างเซ็นทรัลครับผม
0: เนี่ยวันศุกร์ต้นเดือนนะวันก่อนไม่รู้ใครบ่นคุณพันหรือคุณชัยรัตน์ที่ฉันจำไม่ได้บอกว่าเงียบเหงา
2: ผมเนี่ยเงียบผมนี่แหละบ่นครับผม
0: ใช่ไหมแล้วเป็นไงล่ะวันนี้วันศุกร์เป็นไงล่ะ
2: เป็นช่วงเย็นครับคุณแม่เลยคร
0: ับ แล้วมันเป็นศุกร์ต้นเดือนไงใช่ไหมคะ
2: ใช่กลางวันไม่มีคนนะครับ
0: เออค่ะเขาหล่อกลางวันมันร้อนไงอากาศมันร้อน
2: ร้อน35องศา
0: ใช่ตอนนี้ก็ตอนเอ๊ะคุณพันบอกว่าแถวไหนนะที่บอกว่ามีฝนตกก่อนหน้านี้ที่ช่วงคุณเสมา
2: อ๋อเดี๋ยวนู่นครับเพชรเกษม
0: นะ
2: ตกแรงอยู่ครับมันตกแค่นิดเดียวเองมันน่าจะยากครับตกจากสาย2มุ่งหน้าเดลมอครับผม
0: ตกแรงแต่ตกแป๊บเดียวใช่ไหมคะ
2: แป๊บเดียวใช่ครับสู้เดียวครับตกแรงแต่ตายแล้วครับผม
0: เหมือนเทน้ำลงมาสู้เดียวอย่าง
2: นี้ใช่ครับเหมือนน้ำลงการด้วยครับ
0: โอ้ค่ะค่ะ
2: ลงมาฟู้เดียวว่าตัดมือ3นะครับแป๊บเดียวก็วิ่งมาถึงซีคอนไม่มีผลครับผม
0: งงไหมงงเนอะงงใช่ไหมฮะ
2: น้องฟ้าแล้วเพื่อนสมาชิกเขาก็มองว่าไปลุยน้ำที่ไหนมาน
0: ั่นน่ะสิ
2: ได้ผลตก
0: เพราะว่า
2: เดี๋ยวมองบางแ
0: ก่คุณเสมาตอนแรกเขาก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมีแต่คุณพันบอกว่าฝนตกทำไมที่อื่นใกล้ๆไม่เห็นมีฝน
2: ใช่
0: เหมือนมันมีอยู่แค่หย่อมเดียว
2: ก็ไม่โดนครับไม่โดนฝนแค่กลับบ้านไม่โดน
0: มันหายน่าจะ
2: ไม่โดนครับเมื่อวานเนี่ย
0: เมื่อวานใช่ไหม
2: มาถึงบ้านพอดีเลยฝนตก
0: เมื่อวานตกค่ำหน่อยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับแกขับไปถึงบ้านพอดีเลยแกบอก
0: เมื่อวานนี้ฝนน่าจะตกแถวประมาณสัก2 ทุ่มได้ไหมประมาณนั้น
2: ทุ่มกว่าครับ
0: ทุ่มกว่าเกือบ2 ทุ่มก็คือมันค่อยๆเคลื่อนมาดิฉันเห็นแถวพัฒนาการเขาบอกฝนตกหนัก
2: ตกตอนครับเมื่อวานเนี่ยคร
0: ับ ค่ะ
2: รถตรงรถจันทร์นะครับผมใช้การดีๆหลบเส้นด้านนะครับใช้การดีๆครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงกลุ่มฝนนี้ตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนะจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทุ่งครุแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปปกคลุมในพื้นที่ทางด้านของเขตบางบอนจอมทองบางขุนเทียนทุ่งครุนะคะรวมถึงที่จังหวัดนครปฐมสมุทรปราการแล้วก็หลังจากนั้นตอนประมาณสักทุ่มครึ่งไปจนถึง2 ทุ่มเนี่ยก็คาดว่าจะเข้าไปเคลื่อนไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก็คาดว่าจะปกคลุมอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็มันจะเป็นกลุ่มฝนลักษณะกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะก็ใครที่ยังกลับไม่ถึงบ้านอาจจะแบบขับรถไปเท่าไหร่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็เตรียมเสื้อกันฝนไว้ด้วยนะเดี๋ยวเผื่อไปเจอเรื่องของฝนตกในระหว่างทางนั้นเนี่ยภาพที่จากทางด้านของกล้องเรดาร์ตรวจอากาศของทางสำนักการระบายน้ำนะเป็นกลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเดี๋ยวนะอันนี้เป็นกล้องทางหนองจอกนะเป็นภาพของกล้องจากสำนักการระบายน้ำอย่างที่บอกนะคะว่ากลุ่มฝนนี้เขาจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปทางด้านของตะวันออกเฉียงไปทางใต้แล้วก็อยู่ในพื้นที่เขตบางบอนจอมทองมาขุนเทียนทุ่งครุนครปฐมสมุทรปราการแล้วจากนั้นก็จะเคลื่อนมาปกคลุมประมาณสัก1 ชั่วโมงได้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีคุณจีระเดชนะคะแจ้งสภาพการจราจรที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะมาจากต่างระดับรังสิตมาทางหมู่บ้านไวท์เฮาส์ขาออกนี่จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่ารถติดมากเห็นมีกู้ภัยวิ่งไปหลายคันไม่แน่ใจว่าทางด้านหน้าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะจากต่างระดับรังสิตที่จะไปทางด้านของหมู่บ้านไวท์เฮาส์บอกว่าเห็นรถกู้ภัยวิ่งไปหลายคันเลยนะฝากตรวจสอบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวที่ฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเส้นทางทางด้านของพหลโยธินใช่ไหมคะทางฝั่งขาออกที่บอกว่ามีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยวิ่งออกไปหลายคัน แล้วก็สภาพการจราจรในฝั่งขาออกของถนนพหลโยธินตอนนี้เนี่ยที่ไปจากตรงบริเวณต่างระดับรังสิตแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณพอเลยจากตรงบริเวณหน้าไทยวัสดุไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะส่วนฝั่งกลับกันรถที่มาจากต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตก็จะมีการชะลอตัวหัวแถวอยู่ประมาณแถวๆกองกระสาบนะแถวกองกระสาบตรงส่วนตรงนี้เนี่ยพอพ้นจากหน้ากองกระสาบมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนถนนรังสิตปทุมนะคะตอนนี้ฝั่งขาเข้าสาย346รังสิตปทุมที่มาจากตรงแยกบางพูนมุ่งหน้าเข้าไปตรงช่วงของต่างระดับรังสิตตรงหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยก็มีรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามไปได้ช้าๆนะท้ายแถวชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณข้ามทางรถไฟไปเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าไปจนถึงต่างระดับรังสิตลงไปทางรังสิตนครนายกเลยจากตรง รังสิตนครนายกฝั่งขาออกเลยจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเปาโลไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นเลยนะคะส่วนฝั่งขาเข้าของรังสิตนครนายกโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ตั้งแต่ตรงนู่นมาเลยจากคลอง5เข้ามาตรงช่วงของต่างระดับรังสิตมาใช้ผลโยธินฝั่งขาเข้าจากต่างระดับรังสิตมุ่งหน้ามาอนุสรณ์สถานมาจนถึงทางด้านของคปอวงเวียนบางเขนเข้ามาที่แยกเกษตรนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตรงช่วงของเสนานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินผ่านจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่แยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: มากลับมารายงานการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังเส้นทางทางด้านของถนนรัชดานะคะรถที่มาจากแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินช่วงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวนี้จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆสลับกับหยุดชะงักมาตลอดเลยตั้งแต่ตรงบริเวณโค้งศาลอาญามาเลยนะคะมาจนถึงรัชโยธินต่อเนื่องขึ้นมาทางรัชวิภามาทางด้านของประชานุกูลรถเยอะแล้วก็ไหลตามกันมาช้าๆตลอดเลยยังใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะพอลงมาจากทางสะพานข้ามแยกรัชโยธินรัชขออภัยประชานุกูลนะถึงจะเริ่มใช้ความเร็วได้นะทางที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานพระราม7ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะมาจากทางด้านของวงสว่างมาประชานุกูลมารัชวิภาก็จะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะข้ามทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะมาจนถึงทางด้านของรัชวิภาเลยจากตาดับรัชวิภามุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช่วงหนึ่งนะแล้วก็จะมาชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรัชโยธินผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็เรียกว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยจนมาถึงแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะพักเรื่องของสภาพการจราจรไว้สักครู่ค่ะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณอนัชชาฉิมตระกูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณอนัชชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรออกระเบียบวาระประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้นะคะวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3และที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผู้เสนอคำยติ154คนแต่มีผู้เสนอคำแปรยติถอนออกไป2คนงบประมาณนี้คงตั้งไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทรวมทั้งการปรับลดทั้งสิ้นตามมติของกรรมธิการวิสามัญกว่า 11,162 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,991 ล้านบาทและจัดสรรให้ในงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทกระทรวงที่ถูกปรับลดก็ประมาณมากที่สุดก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทส่วนในการที่ปรับเพิ่มก็คืองบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียน 4,500 ล้านบาทและในงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ247ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม148ล้านบาทส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี97ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุข96ล้านบาทในงานของรัฐสภา24ล้านบาทและแผนงานบุคลากรภาครัฐ3ล้านบาทนะคะส่วนเรื่องของ Data Center ในเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เผยผลการประชุมในครั้งที่1 นะครับบอกว่าคณะกรรมการจะกำหนดกรอบนโยบายระหว่างยุทธศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนด้าน Data Center จะปรับแนวทางจากการพิจารณาอนุมัติเป็นรายหน่วยงานไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และกรอบการพิจารณาระดับประเทศเพื่อการลงทุนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศแล้วก็สามารถบริหารจัดการผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องข้อมูลการจัดระเบียบกำหนดขั้นต่ำเพื่อไม่ให้ประชาชนและพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยมีการออกแบบกลไกการพิจารณาที่มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้ประเทศที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลา1เดือนเพื่อเร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและเร็วที่สุดเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแลออกแบบและการกำหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือก Data Center ที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุภจีสุธรรมพานนท์รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับนายเจมี่สันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์ รองผู้แทนสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่วอชิงตันดีซีบอกว่าภาพรวมการหารือเป็นไปด้วยดีบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยฝ่ายสหรัฐไม่ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่มีความเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางเยือนครั้งนี้ก็เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าที่ผ่านมาไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นทุกปีซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือกดดันให้ประเทศคู่ค้าที่เกินดุลเข้าสู่การเจรจาปรับสมดุลทางการค้าไทยเคยถูกเรียกเก็บภาษีต่างตอบแทนสูงถึงได้ละ36จากนั้นก็ลดลงเหลือได้ละ19ภายหลังการจะทำแถลงการร่วมกับสหรัฐและนำไปสู่การประกาศกรอบความตกลงเมื่อวันที่26ตุลาคมปี68นะแต่ว่าต่อมาศาลสูงของสหรัฐเนี่ยก็ตัดสินให้การเก็บภาษีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายสหรัฐเปลี่ยนมาใช้มาตรา122เพื่อเก็บภาษีร้อยละ10จากทุกประเทศแทนแต่ว่าจากการที่มาตรการนี้มีกำหนดเวลาสิ้นสุดรัฐบาลจึงเปิดการไต่สวนภายใต้มาตรา301เพิ่มเติมอีก2กรณีก็คือกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างและกรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกไต่สวนทั้ง2กรณีดังนั้นการเร่งผลักดันการเจรจาให้มีข้อสรุปโดยเร็วจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะส่วนการต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานะคะให้ความช่วยเหลือคนงาน2คนออกมาจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำได้สำเร็จในที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่บริเวณชายแดนติดกับจีนวันที่26สิงหาคมทำให้โรงไฟฟ้าเนี่ยเสียหายอย่างหนักชาวเนปาลทั้งสองคนถูกส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลทหารบิเดนทราในกรุงกัตมันดูโดยนายซันเจซาอายุ30ปีเป็นหัวหน้าช่างเครื่องกลมีอาการส่งตัวคนคือนายซาบีมหาจันทร์อายุ45ปีเป็นผู้ควบคุมงานเครื่องกลมีอาการสาหัสและยังอยู่ในห้อง ICU นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าการพบผู้รอดชีวิตในที่เกิดเหตุร้ายแรงนานถึง9วันทำให้พวกเขาได้มีกำลังใจค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไปส่งครับในการก็คาดว่ายังมีคนงานอีก40คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าทางสมาคมผู้ผลิตพลังงานอิสระแห่งเนปาลคาดว่ายังมีคนงานอีกประมาณ115คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์หลักของโครงการแล้วก็มากกว่า500คนยังคงสูญหายอยู่ตามอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำหลายแห่งในภูมิภาคค่ะก่อนหน้านี้ทางการเนปาลบอกว่ามีคนงานมากกว่า900คนสูญหายในพื้นที่โครงการพลังงานหลายแห่งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งรวมถึงแรงงานต่างชาติและก็โดยรวมยังมีผู้สูญหายในเนปาลมากกว่า 5,000 คนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบ 1,300 คนแล้วก็อยู่ในจีน21คนนะคะส่วนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเผยแพร่รายงานบอกว่าเด็กประมาณ20ล้านคนหรือเกือบ1ใน5ของกลุ่มเด็กอายุ12ถึง17ปีทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายของการถูกละเมิดบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการสำรวจและสอบถามเด็กในแอฟริกาเอเชียละตินอเมริกาและแคริบเบียนและยุโรปตะวันออก21ประเทศรวมถึงประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างปี2563ถึง64แล้วก็ช่วงปี67ถึง68นะพบว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นเหตุของการล่วงละเมิดมากกว่าครึ่งกรณีทั้งหมดและเตือนว่าตัวเลขนี้อาจจะยังไม่ถูกต้องเพราะว่าเด็กมักจะไม่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีเหตุละเมิดไม่ถึงร้อยละหนึ่งที่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่เด็กมากกว่า15ล้านคนถูกเปิดเผยเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เด็ก9ล้านคนถูกขอให้มีส่วนร่วมในการสนทนาทางเพศหรือแบ่งปันภาพทางเพศโดยไม่เต็มใจและเด็ก4ล้านคนมีภาพทางเพศของตนเองถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมนอกจากนี้มีเด็กอีก1ล้าน1แสนคนจาก9ประเทศที่เขามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนี้บอกว่าถูกสร้างภาพหรือวิดีโอทางเพศปลอมขึ้นมาโดยใช้ไอเจนนะคะซึ่งเซฟที่ว่าปัญหานี้คือความรุนแรงขึ้นเพราะเด็กจะไม่รู้ตัวว่าถูกละเมิดหรือบางคนก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครบางคนกลัวผลที่จะตามมาหากว่าแจ้งเรื่องออกไปนะซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทางอารมณ์และจิตใจอย่างรุนแรงยูนิเซฟเตือนว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อมีแนวโน้มที่คิดจะฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเองแล้วก็มีระดับความวิตกกังวลสูงบอกว่าการปกป้องเด็กจึงไม่ควรจะอยู่กับตัวเด็กแต่ควรจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความปลอดภัยของแพลตฟอร์มเช่น ระบบตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพระบบควบคุมผู้ปกครองและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูงเป็นค่าเริ่มต้นขณะที่รัฐบาลทั่วโลกก็ต้องเร่งปรับปรุงข้อกฎหมายให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการจัดการกับเนื้อหาอนาจารเด็กที่สร้างโดย AI รวมถึงพัฒนาระบบการแจ้งเหตุด่วนและเยียวยาจิตใจให้เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัยนะคะปิดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดตลาดวันนี้ที่ 1,595.58 จุดเพิ่มขึ้น 18.66 จุดหรือระยะ 1.18 มูลค่าการซื้อขาย 63,421 ล้านบาทหุ้นไทยรีบาวสดใสตามตลาดต่างประเทศค่ะที่เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณหนุนว่าจะคงดอกเบี้ยไว้หากว่าเงินเฟ้อชะลอตัวหลักทรัพย์ปิดเปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น298หลักทรัพย์ลดลง153หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง201หลักทรัพย์ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเพราะว่านักลงทุนระมัดระวังการลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สำคัญดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ระดับ 3,930.12 ลดลง 11.97 จุดหรือละ 0.30 ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดที่ระดับ 25,650.87 จุดเพิ่มขึ้น437.56 จุดหรือได้ละ 1.74 แล้วก็ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวได้แรงหนุนมาจากการซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่ปิดตลาดที่ระดับ 65,020.94 จุดเพิ่มขึ้น 806.46 จุดหรือได้ละ 1.26 นะคะสำหรับนี้คุณเทวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: Whoa, oh.

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

ค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: ช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าพบคนพลัดหลง เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำเร็จนะคะจ่าคณะกรแจ้งบอกว่าเจอผู้หญิงพลัดหลงอายุประมาณสัก 50-60 ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรผิวดำแดงไว้ผมสั้นรูปร่างสมส่วนนะแต่ว่าสอบถามอะไรไม่รู้เรื่องนะคะการแต่งกายก็ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะเป็นเสื้อเหมือนใส่2ตัวซ้อนกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวข้างในเป็นแบบลายดอกเล็กๆสีขาวๆนะแล้วก็ทางด้านนอกก็เป็นเสื้อคอกลมแล้วก็เป็นสีแดงสีเหลืองสีดำสลับกันไปมาแบบนี้นะคะสวมกางเกงขาสามส่วนลายไทยไม่สวมรองเท้าบอกว่ามีพลเมืองดีเจอแถวสมเด็จพระเจ้าตากสิน21ทาง ล่าสุดก็คือตอนช่วง 19:34 นาทีเจ้าหน้าที่บอกว่านำตัวไปส่งบ้านแล้วนะบ้านอยู่แถวโพแจ้นู้นถนนเอกชัยนู่นนะจะหลุดไปทางด้านของสมุทรสาครอยู่แล้วอะค่ะตอนนี้ทราบว่าอยู่กับญาตินะเจ้าตัวเนี่ยก็คือมีอาการหลงลืมอยู่ในระหว่างการรักษาตัวอยู่นะโอ้แต่มาไกลนะเนี่ยจากทางด้านของโพแจ้มาจนถึงแถวสำเร่แถวซอยตากสิน21นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็สามารถนำตัวส่งกลับบ้านได้แล้วด้วยนะคะถือว่าโชคดีมากเลยนะถึงแม้ว่าจะแบบว่าเหมือนจะอาจจะตอบจะคุยอะไรพอที่แบบว่าอาจจะหลงไปบ้างป่วยอยู่นะคะแต่ก็ยังพอที่จะบอกได้ว่าบ้านอยู่ที่ตรงไหนนะคะคุณผู้ฟังคะมาที่ธนาคารออมสินกันค่ะออมสินเขามีออมสินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะออมเงินกันทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะในกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็สำหรับใครที่สนใจฝากแบบเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขก็ติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะเดี๋ยวนะสักครู่นะก่อนที่จะไปเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวฉันดูมีคุณเด็กวัดป่าแจ้งอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์นะคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนาฏยาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ขอแจ้งสภาพจราจรถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะมันจะมีอุบัติเหตุนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: อุบัติเหตุก็คือก่อนเชิงทางลง อุโมงค์โรงเรียนพระราม5อยู่ในช่องทางหลักเลนขวานะ
0: ค่ะ
1: เป็นรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือมันเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวมาถึงสะพานบรมนะ
0: อยู่ตรงเชิงทางลงตรงอุโมงค์พอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะค่ะ
1: อยู่ช่องทางหลักเลนขวาสุดเลย
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะมันจะหายเป็นหนึ่งเลน
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: ค่ะเป็นอุโมงค์ใช่บางขุนกองไหมคะอันนี
1: ้ใช่ใช่วงเวียนพระราม5
0: วงเวียนพระราม5นะอ่ะได้ค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมตรงนี
1: ้ยังครับผม
0: ยังนะคะแล้วก็ท้ายแถวตอนนี้ก็เริ่มสะสมจริงๆสะสมมาก่อนหน้านี้ไหมคะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: แต่แล้วก็มาเจออุบัติเหตุเพิ่มเติมไปด้วยนะอันนี
1: ้ใช่ใช่วันนี้วันศุกร์ด้วย
0: ค่ะแล้วฟังกับกันไม่เป็นปัญหานะคะ
1: ครับผมขับรถแข่งได้ครับ
0: โอ้ยอย่าแข่งเลยดีกว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกับเอาที่แบบว่าเอาปลอดภัยนะค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะเป็นฝั่งทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงช่วงของบริเวณทางลงอุโมงค์ตรงมาขุนกองค่ะเป็นรถเก๋งกับจักรยานยนต์วงเวียนพระราม5ตรงนี้นะคะไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าการจราจรจริงๆราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็รถหนาแน่นกันไปตลอดทางเลยนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณนี้เลยนะตั้งแต่ตลิ่งชันไปเลยอะค่ะรถเยอะไปตลอดเลยแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่องทางหลักพอพ้นจากตรงช่วงของอุโมงค์ตรงมาขุนกองไปแล้วก็จะใช้การได้นะแล้วก็ถนนวงแหวนกาญจนาถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกวันนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะนี่ฉันเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาทางด้านของ YouTube นะแจ้งการจราจรผ่านทางด้านของ YouTube Live ที่ TS100 Radio เข้ามาจริงๆแจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วง 18:00 นเสร็จแล้วนะบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะตอนนี้เนี่ยการจราจรรถเยอะนะก็คือเป็นช่วงนะมีกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกบอกว่ารถเยอะแล้วก็มีคุณก่อนหน้านี้มีคุณ2 The Cop บอกว่าต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้าบางใหญ่รถติดมากนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะสำหรับรถเส้นทางทางด้านถนนกาญจนาภิเษกตั้งแต่ต่างระดับบางใหญ่ไปจนถึงเซ็นทรัลเวสเกตเลยนะตอนนี้เนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่ต้องเลยจากตรงช่วงของบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าบางใหญ่ไปแล้วถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคุณสิขอนค่ะอยู่ถนนอยู่ที่หัวหมากคุณสิขอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็หัวหมากก็หน้าตั้งแต่หน้ามอเอแบกนะก
0: ็
2: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รถจัดจากพระราม9อ่ะนะลัดออกมาแล้วก็เพื่อมาใช้หัวหมากจะมาอยู่เทิร์น ประมาณแถวหน้ามอเอแบกนะ
0: ค่ะ
2: จุดนี้ก็ค่อนข้างติดขัดยาวนะครับก
0: ็
2: สาเหตุมาจากตรงจุดนี้มีจุดก่อสร้างสายไฟลงดินนะก
0: ็
2: ทำให้จะมาอยู่เทิร์น ประมาณแถวหน้ามอเอแบกนะ
0: ค่ะ
2: จุดนี้ก็ค่อนข้างติดขัดยาวนะครับก
0: ็
2: สาเหตุมาจาก

0: อยู่ตรงจุดกลับรถหน้าเอแบ็คพอดีเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องมีติดขัดแล้วก็รถที่มุ่งหน้ามามอเอแบ็คไทยแถวมันก็ยาวแล้วก็ตัดดันมุ่งหน้ามาทางถนนศรีนครินทร์นะฮะก็ประมาณสักซอย16 14ก็มีรถไปจอดก็เหลือเลนเดียวนี่เข้าหรือออกมันก
0: ็
1: มันติดอะฮ
0: ะ
1: ติดรถจอดอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วร้านอาหารก็ค่อนข้างเยอะๆด้วย
0: โอ้แล้ววันนี
1: ้นะฮะก็ตรงนี้เราเข้าใจแต่ที่เข้ามาจอดกันเนี้ยร้านอาหารอ่ะเขาจะมีลานจอดของเขาแต่คนก็สร้างไว้เขาจอดแหน่เลยนะฮะก็ถือว่าไปได้อยู
0: ่
1: ก็ต้องทำใจนิดนึงนะค่อนข้างจะติดนิดนึงนะครับแต่ใช้กรุงเทพกีตาร์ร่มเก้าก็ถือว่าเข้าและออกรถมากยังคล่องตัวอยู่นะครับจบข้อมูลนะคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะโอ้ยวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ต้นเดือนดิฉันว่าตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็มีคนไปทานข้าวทานอาหารกันเยอะเลยทีเดียวนะอาจจะส่งผลเรื่องของที่จอดรถบางจุดบางที่เนี่ยคือข้างด้านในที่เขามีลานจอดรถอยู่ก็อาจจะให้บริการไม่เพียงพอนะก็อาจจะต้องมาจอดตรงริมถนนบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยจะส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดนะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกไปจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปจนถึงพงเพชรออกไปตรงทางด้านของสะพานใต้ทางด่วนงามวงวานเนี่ยยังรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะคะต้องเลยจากทางใต้ทางด่วนงามวงวานที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกแครายก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นหน่วยฝั่งขาออกต่อเนื่องกันทำให้รถที่มาจากทางเกษตรนวมินหรือว่าประเสริฐมนุกิจตอนนี้เนี่ยรถที่จะมาทางแยกเกษตรรถก็มีการชะลอตัวช้ากันตั้งแต่ตรงพอลงมาจากสะพานข้ามคลองบางบัวก็จะช้าแล้วนะคะไปใช้งานวงวานฝั่งขาออกนี่ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปช้าๆหรือว่าถ้าจะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่วงนี้ยังคงใช้การได้หรือจะเลี้ยวไปทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกยังไปได้นะแต่ว่าที่มีชะลอตัวก็เนื่องจากว่าจะลงทางด้านของอุโมงค์เกษตรนี่แหละค่ะส่วนฝั่งกลับกันงามวงวานฝั่งขาเข้าการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมตั้งแต่แครายมาเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของพงเพชรมาข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางเกษตรฝั่งทางด้านของขาเข้าของถนนงามวงวานในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีการรถที่จะเข้าแยกก็จะมีติดสัญญาณไฟตรงบริเวณทางแยกเกษตรเท่านั้นนะคะส่วนรถที่ลงอุโมงค์ไม่เป็นปัญหาออกไปทางด้านของเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของเลียบด่วนตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ก็จะมีรถเยอะนะคะฝั่งขาออกก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟตามทางแยกนะตั้งแต่ทางด้านของแยกเอเวนิวมาทางด้านสุคนธสวัสดิ์ต่อเนื่องมาทางด้านของเลียบด่วนแต่ว่าการจราจรเนี่ยรถคือจริงที่ดูแล้วเนี่ยรถก็มีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะยังใช้ความเร็วกันได้แต่ก็จะมาชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะส่วนฝั่งกลับกันจากแรกเรียบด่วนเข้ามาก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะมาชะลอตรงเนี้ยตรงก่อนที่จะมาถึงทางด้านของอุโมงค์เกษตรนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนติวานนท์นะคะที่มาจากทางพระราม5มานครอินทร์ต่อเนื่องมาแยกติวานนท์มุ่งหน้าเข้ามาทางแยกแครายก็จะมีท้ายแถวติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายนะท้ายอยู่ช่วงของซอยเลยวดีผ่านจากทางด้านของแครายออกมาทางสนามบินน้ำช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะฝั่งกับการจากสนามบินน้ำมุ่งหน้ามาแยกแครายเข้ามาทางด้านของติวานนท์ฝั่งขาเข้าเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาแยกติวานนท์มุ่งหน้าไปทางด้านของนครอินทร์ขึ้นสะพานพระราม5ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะมาจากทางวงเวียนบางเขนนะคะมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกหลัก4ต่อเนื่องไปทางด้านของช่วงหน้าศูนย์ราชการตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะวันนี้แจ้งวัฒนะฝั่งขาออกใช้การได้นะคะยาวๆไปจนถึงตรงช่วงบริเวณเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเลยก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก่อนที่จะผ่านตรงหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะออกไปทางด้านของแยกปากเกร็ดขึ้นทางสะพานพระราม4ขาเข้าของแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ดีเลยนะคะเข้ามาจนถึงตรงบริเวณวงเวียน

บางเขนตรงช่วงนี้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้แล้วก็รถที่จะไปใช้ทั้งของผลโยธินฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านตรงซอยผลโยธิน57เท่านั้นนะพอผ่านพ้นจากตรงผลโยธิน57หรือว่าใต้รถไฟฟ้า BTS ออกไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกคอปอเลยฟังกลับกันที่มาจากตรงคอปอเข้ามาตรงวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มาดูสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามอินทรากันบ้างนะคะเส้นทางทางด้านของถนนรามอินทราฝั่งขาออกนะรถที่มาจากทางด้านของวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านลาดประเขาช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดจะมีรถเยอะในช่วงแรกๆนะคะพอเลยจากทางด้านของลาดประเขาออกมาทางด้านของวัชรพลก็ใช้ความเร็วกันได้นะคะแล้วก็ช่วงวัชรพลมาที่คูบอนการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังตามกันมาได้ตลอดเลยนะจะมีชะลอตัวแถวๆประมาณตรงช่วงของสถานีรถไฟฟ้าตรงรามอินทรากม6เท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางคูบอนต่อเนื่องมาทางแฟชั่นช่วงนี้ยังใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของรามอินทราโดยรวมถือว่ายังคงตามกันมาได้ตลอดเลยนะก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยแถวๆกม4นะแถวนั้นก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแค่มีปริมาณรถสะสมก่อนที่จะผ่านทางด้านของกม4นะผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมข้อมูลนะมีคุณยมพยายางแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะแจ้งผ่านมาทาง SOS มีรถเสียไปเจอรถเสียบนถนนวิภาวดีฝั่งขาออกตรงช่วงบริเวณกลางสะพานข้ามแยกลาดพร้าวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินเป็นรถเมย์ครีมแดงสาย59จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะฝากระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราสอบถามเพิ่มเติมไปบอกว่ารถเมย์ยังไม่เคลื่อนย้ายนะรอช่างอยู่เป็นรถเมย์ครีมแดงสาย59ตรงซับกลางสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเลยนะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของผลโยธินค่ะก็เป็นจุดที่รถเสียแล้วก็คุณพันธ์ก็เพิ่มเติมเจอรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงบริเวณปากซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาเป็นรถเมย์เหมือนกัน วันนี้รถเมย์จอดเสียหลายคันเลยนะตรงบรมนี่เป็นรถเมย์ปอปรับอากาศสาย516จอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะก็ระมัดระวังด้วยอ๋อตอนที่คุณพันธ์เจอนี่บอกว่ากำลังผู้โดยสารกำลังทยอยลงมาจากรถพอดีเลยนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้แหละค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นจุดที่มีคุณผู้ฟังเจอรถจอดเสียแล้วก็เป็นรถเมล์รถใหญ่ทั้ง2จุดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6 กันยายน 2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากรรวม200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนและข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30 ปีและ 10 ปีรวมจำนวน7 คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4 ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8 คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศจำนวน97 คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90 คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์การ์ดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และได้รับการคัดเลือกสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติที่ชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นใน เดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันทร์ผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยในปี2568มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกจาก The Impact Ranking 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5อีกด้วยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดในรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองกะและในเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัด101วัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรโดยวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูป ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกายกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: กินแบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็บข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้ต้องมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
3: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ช่วงนี้ค่ะ20:27กับข่าวมาที่จส100นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเราจะไปที่การรายงานทางสำนักงานกสทช.นะคะชี้แจงกรณีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีของนายแพทย์สรณะนะคะจากคุณอนัชชาชิมตระกูลนะคะคุณอนัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทางสำนักงานกสทช.นะคะก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569คดีระหว่างนายสรณะบุญชัยพฤกษ์บุญใบชัยพฤกษ์นะผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการชั้นหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีดังนี้ค่ะบอกว่าคดีนี้เป็นกรณีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการชั้นหากสทช.ว่ามีอำนาจในการพิจารณาตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่จะพิจารณาให้กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2เนื่องจากอำนาจของคณะกรรมการสถานกสทช.ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและมีคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิจารณาของผู้ฟ้องคดีด้วยนะคะดังนั้นศาลปกครองกลางมีคำสั่งในวันที่7 สิงหาคม 2569เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายอันนี้อาจเกลี้ยงได้จึงไม่รับฟ้องคดีนี้ไว้และไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาของผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องมาพิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความดังนั้นค่ะผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในประเด็นที่เกี่ยวกับว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วเนื่องจากเกิดจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ว่าให้พ้นจากตำแหน่งทั้งที่คณะกรรมการสรรหาไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการในเรื่องนี้เลยนะคะต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งลงวันที่31 สิงหาคม 2559กลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางว่าให้รับฟ้องคดีของผู้ฟ้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งในเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของผู้ขอต่อไปสำหรับในเนื้อหาของการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีการวินิจฉัยว่าคณะกรรมการสถานกสทช.มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจแต่อย่างใดและเนื้อหาในบางส่วนที่มีการกล่าวถึงว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา8วงเล็บ2นั้นเป็นการกล่าวอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เพื่อจะได้มีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการกระทบสิทธิ์แล้วเท่านั้นซึ่งในที่สุดศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งว่าให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังนั้นสำนักงานกสทช.จึงขอเรียนว่าสำนักงานกสทช.น้อมรับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในการที่จะให้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการต่อไปนะคะทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยืนยันการยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569เพื่อเวียนย้ำหนังสือแนวปฏิบัติปี2564และปี2561ซึ่งหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดหรือมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายตามที่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดของกระบวนการไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะกระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นรวมถึงทุกเรื่องที่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งหากกระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ย่อมไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นคำชี้แจงจากทางด้านของกสทช.นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะมีการจราจรที่คุณวัฒนานะคะใช้เส้นทางถนนหลวงแพ่งฝั่งขาออกค่ะมาจากคลองจระเข้น้อยมาถึงคลองพญาเพชรนะครับในฝั่งขาออกจุดนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งค่ะส่วนทางด้านกลับกันนี่เคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่าตรงแถวแถวสยามพรีเมียมเอาท์เลทรถติดมากเลยนะไม่รู้ว่ามีอะไรฝากตรวจสอบด้วยนะคะแถวแถว สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ภายในซอยรามคำแหง39แยก15ค่ะคุณอนุวัฒน์อ้นน่วมนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะคุณอนุวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะทั้งเหตุเพลิงไหม้อะค่ะ
2: ตอนนี้เพลิงสงบทุกจุดแล้วครับเจ้าที่อยู่ระหว่างการทำการดับเพลิงนะครับ
0: ค่ะค่ะตรงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านไม้เหรอคะ
2: มันจะเป็นบ้านเป็นห้องแถวครับเป็นบ้านไม้ห้องแถวนะคร
0: ับ
2: มีบางส่วนก็เป็นโอนบ้างแต่ก็เป็นเรื่องบ้านไม้เนี่ยภาพรวมเป็นบ้านไม
0: ้ค่ะ
2: ชั้นเดียวนะครับ
0: ค่ะ
2: ส่งติดต่อกันนะครับ
0: ค่ะแล้วค่ะแล้วที่เสียหายเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังคะ
2: ครับตอนนี้ตรวจสอบในเบื้องต้นกับทางผู้ได้รับผลกระทบนะครับรับแจ้งว่ามีห้องเป็นห้องแถวนะครับที่รับผลกระทบอย่าง22ห้องแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องเก็บของ4ห้องเป็น26ห้อง
0: ค่ะ
2: นะครับจำนวนผู้เสียหายก็ตอนนี้ที่มาแจ้งความประสงค์แจ้งไว้เนี่ยประมาณ51รายครับ
0: 51ครอบครัวหรือไงคะ
2: 51รายครับ
0: 51รายค่ะค่ะตรงบริเวณตรงนี้ที่บอกว่าเป็นห้องแถวแล้วก็ห้องเก็บของนี่คือเสียหายทั้งหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็บางส่วนก็ยังเสียหายบ้างบางส่วนแต่ก็คือพักอาศัยไม่ได้
0: อืมค่ะค่ะก็คือคืนนี้เนี่ยพอจะทราบไหมคะว่าเขาจะต้องดำเนินการหรือว่าทำยังไงกันต่อ
2: ตอนนี้ทางเขตนะครับได้ประสานงานไปที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซึ่งอยู่สี่สามเก้าแยกสิบเก้า
0: ครับค่ะค่ะ
2: ตอนนี้เราเอาเครื่องนอนไปไว้ที่นั่นแล้วครับเดี๋ยวก็ถ้าในจุดที่เกิดเหตุตอนนี้ไอ้ศูนย์รับแจ้งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ที่คนที่จะรอสีเหลืองนะคร
0: ับ
2: แล้วก็หลังจากเรียบร้อยแล้วจะไปพักอาศัยอยู่ที่พิจารณาข่าวอยู่ที่วิทยาลัยพาณิชย์นะครับ
0: วิทยาลัยพาณิชย์อะไรนะคะ
2: อินทราชัย
0: อ๋ออินทราชัยค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วอยู่ที่39แยก19นะครับ
0: ค่ะที่ซอยราม39แยก19ก็คือเลยไปอีกสักหน่อยนึงนะคะ
2: อะไรนะครับ
0: เลยจากจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปไปไม่ไกลนะคะ
2: เลยไปเลยถัดไปหน่อย
0: อืมค่ะมีรายงานใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะ
2: ในเบื้องต้นเรายังไม่ได้รับรายงานไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
0: ค่ะ
2: ที่เป็นอยู่ครับ
0: ค่ะจุดที่เกิดเพลิงไหม้อ่ะค่ะที่เป็นต้นเพลิงอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นร้านเป็นบ้านที่พักอาศัยหรือว่าเขาเป็นร้านค้าค่ะ
2: คือตอนนี้เรารอที่เป็นหลักฐานเข้ามาดูก่อน
0: ค่ะ
2: ว่าเรายืนยันไม่ได้นะครับมันเสียหายทั้งหมดนะคร
0: ับ ค่ะ
2: เดี๋ยวรอที่เป็นหลักฐานเข้ามาดูก่อน
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นตรงบริเวณตรงนี้ที่มันเป็นห้องแถวไม้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าหรือเป็นบ้านพักคะ
2: ผมยังสรุปไม่ได้เพราะมันไม่หมดยังดึงไม่ออกแต่ดูว่าประชาชนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะคร
0: ับ
2: กำลังรับเงินเดือนอยู
0: ่
2: นะครับที่บริษัทที่จ
0: ะ
2: ดองเน
0: ี่
2: ยที่ในการเขตท่านก็จัดเจ้าที่ทางเขตมารับเงินเดือนนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ดูว่ามันบ้านมาเสียหายที่บ้านมาขายรับกระต่ายที่เป็นร้านค้าเลย
0: ค่ะ
2: ค
0: ่ะคุณอนุวัฒน์คะทั้งหมด26ห้องแล้วมีบางมีส่วนที่แบบว่าเสียหายบางส่วนด้วยไหมคะหรือว่ามีเฉพาะเท่านี
2: ้ก็บางส่วนครับบางส่วนก็มีคร
0: ับ
2: อ
0: ืมค่ะแต่ว่าที่เสียหายหนักๆเลยก็ทั้งหมดนี้26ห้องตรงนี้นะคะ
2: ใช่ครับเป็นบ้านรับคือก็เป็นพวกไหน
0: ค่ะ
2: 21ห้องที่ผมบอก
0: ค่ะ
2: ไอ้22ห้องคือ22ห้องแล้วก็ห้องเน
0: ี่
2: ย
0: ห้องเก็บของค่ะค่ะได้ค่ะ
2: ตอนพูดนี้ก็เสียงมันดังเลย
0: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจาก50รายตรงนี้ยังสามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนไว้ได้นะคะที่มูลนิธิ
2: ได้ครับที่มูลนิธิปฏิจจารย์ที่ผู้ได้การเสียท่านอยู่ที่อยู
0: ่ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอนุวัฒน์อ้นน่วมนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะเหตุเพลิงไหม้สำหรับเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะเป็นทางด้านของบ้านเรือนประชาชนเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เป็นห้องแถวไม้อะค่ะแล้วก็ปลูกติดกันหลายหลังเลยทีเดียวนะคะส่วนที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะคะก็คือเป็นที่ได้รับความเสียหายไปเนี่ยทั้งหมดประมาณ22ห้องแล้วก็เป็นห้องเก็บของอีก4ห้องนะตอนนี้มีคน ที่ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว50รายด้วยกันนะคะเพลิงไหม้ตั้งแต่ตอนช่วงก่อน19นาฬิกานะคะแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็คือตอนประมาณสัก19นาฬิกา11นาทีนะก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีแต่ว่าไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทำให้บ้านที่ปลูกติดกันเนี่ยเสียหายไปเยอะเลยพอสมควรเลยนะในส่วนของสาเหตุแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะได้ไปตรวจสอบแล้วก็รายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ค่ะเขาเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกโอนเงินนะคะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จนะคะแอบอ้างหน่วยงานส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็แชทส่วนตัวหลอกลวงให้โอนเงินย้ำเตือนประชาชนนะคะให้ยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางของทางการเท่านั้นนะคะ MEA ค่ะก็ขอให้ประชาชนนั้นสังเกตพฤติกรรมแล้วก็จุดสังเกตสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพดังนี้นะคะก็คือจะใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินมักเป็นชื่อบุคคลนะก็จะมีทั้งที่เป็นนายนางหรือว่านางสาวไม่ใช่บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็จะมีการจัดทำเอกสารราชการปลอมตราสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงยังเร่งรัดให้โอนเงินนะคะเพื่อกดดันให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงแนวทางการรับมือและก็ป้องกันตนเองนะคะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าแชทส่วนตัวนะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นงดส่งต่อหรือแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อตัดวงจรข่าวปลอมแล้วก็ป้องกันความเสียหายค่ะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ทาง www.thaipoliceonline.go.th นะคะหรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่หมายเลข1441แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพอผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะ
5: ครับ
4: พออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณผู้ฟังคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจส.ร้อยนะคะซึ่งจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการขับรถการขับขี่ให้ทางด้านของคนขับรถเนี่ยมีจิตสำนึกในการขับขี่ค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเคารพกฎวินัยจราจรสร้างค่านิยมที่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นลดลงแล้วก็ยังเป็นการลดปัญหาเรื่องของการจราจรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้ขับขี่รถยนต์เคารพกฎจราจรนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะสมาชิกนอกเหนือที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งในโครงการคนรักรถเนี่ยเราจะมีการรับทำประกันภัยรถยนต์อยู่2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1นี้ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3อันนี้จะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์อย่างที่บอกนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะรับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันกับทางโครงการแล้วก็เป็นประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะและไปเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นฝ่ายถูกเนี่ยนะคุณมีทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็มาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะดูนิดนึงนะมีทางคุณทิพย์เนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกเป็นวงแหวนตะวันออกกันนะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9มาจากทางบางพลีมุ่งหน้าไปทางบางปะอินตรงช่วงบริเวณต่างระดับเสรีไทยค่ะถึงต่างระดับรามอินทราในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยคือการจราจรโดยภาพรวมถือว่าไม่เป็นปัญหานะเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าตรงช่วงบริเวณต่างระดับรามอินทราก่อนถึงเล็กน้อยมีอุบัติไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุขออภัยบอกว่าไปเจอยางล้อรถบรรทุกที่แตกแล้วเป็นวงใหญ่เลยมาอยู่บนทางอะค่ะอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายอันตรายนะแล้วเป็นยางล้อรถบรรทุกด้วยนะคะอยู่ในช่องทางที่รถวิ่งผ่านก่อนถึงต่างระดับรามอินทราเล็กน้อยนะตรงจุดนี้เดี๋ยวเราประสานงานไปทางด้านของกู้ภัยสาย9ให้ละกันนะบอกว่ามันอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายแล้วก็มีคุณหนุ่มเซ็นทรัลค่ะรายงานบนถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะคะที่มาจากแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางพงเพชรรถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่าไปเจอรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงของลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนเล็กน้อยเป็นรถเมย์ปรับอากาศรถเมย์อีกแล้วนะอันนี้ที่จอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายนะคะเลยทำให้รถติดขัดค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีผู้ใช้ทางนะคะรายงานบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากพุทธมณฑลสาย4มาถึงหนองแขมการจราจรจะเคลื่อนอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายนะคะเลยทำให้รถติดขัดค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีผู้ใช้ทางนะคะรายงานบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วง

จราจรในช่องทางขวาแล้วก็ช่วงปากซอยเพชรเกษม108ก็มีซ่อมผิวการจราจรในช่องทางกลางด้วยโอ้สองจุดก็ใกล้เคียงกันนะไม่ไกลจากกันสักเท่าไหร่เลยทำให้รถเนี่ยจะมาชะลอตัวคุณกำพลนะคะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับบางรักน้อยนะคะมาทางด้านของบางกรวยบางกรวยไซน้อยนะคะช่วงหน้าร้านอาหารมาเรียมการ์เด้นเป็นรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยในช่องทางกลางของช่องด่วนนะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์แถวๆหน้าร้านอาหารมาเรียมกระเด็นนะคะถนนราชพฤกษ์ตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะคะส่วนการจราจรฝั่งกับการฝั่งขาออกนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ทางด้านของสำนักงานเขตดอนเมืองค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์เข้ามาหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรนะคะเนื่องจากว่าเขาจะมีการทำงานมีการสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตนะที่บริเวณถนนวัดเวรุวนารามวันนี้ตอนช่วง4ทุ่มก็สำหรับใครที่จำเป็นต้องผ่านตรงบริเวณนี้นะคะทางด้านของสำนักงานเขตดอนเมืองฝากประชาสัมพันธ์ก็คือขอความร่วมมือจากประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะโดยเลือกใช้เส้นทางอื่นเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการสัญจรนะคะนี้เป็นการแจ้งมาจากทางด้านของสำนักงานเขตดอนเมืองจะมีการทำถนนที่ตรงวัดเวรุวนารามนะคะก็คือจะเป็นการสร้างผิวทางแอสฟัลต์ที่ตรงบริเวณตรงช่วงนี้ละหาที่แถวๆวัดเวรุวนารามนะตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเสร็จสิ้นตอนกี่โมงนะแต่ว่าตอนเริ่มต้นคือตอน4ทุ่มนะใครใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตก็ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางหรืออาจจะถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นต้องผ่านนะก็อาจจะส่งผลให้รถติดนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาน่าจะปิดทุกช่องทางเลยหรือเปล่าสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนวัดเวรุวนารามนะคะแต่ยังไงถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปผ่านมาหลีกเลี่ยงไปเส้นอื่นก่อนที่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถเลี่ยงได้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ถนนเพชรเกษมเป็นคุณวุฒินะที่แจ้งเข้ามาเป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่บอกว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวในจุดนี้นะคะคุณผู้ฟังสังเกตด้วยเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งนะที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงของคุณเสมาและแจ้งเข้ามาบอกว่าคนหายตามคนหายนะคนหายชื่อคุณอักษราวรีอายุ82ปีแล้วค่ะสูงประมาณ150ซมรูปร่างท้วมผิวขาวไว้ผมสั้นมีอาการหลงลืมแล้วก็หูตึงนั่งรถแท็กซี่เนี่ยตามภาพนี้เลยนะคะก็จะคือนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนท้อทหารแล้วจุฬา4185ตอนที่ออกจากบ้านมาก็คือสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำมีถุงผ้าอยู่3ถือถุงผ้าอยู่3ใบหายไปจากที่หมู่บ้านกลางเมืองซอยละกระบัง 1/16 หมู่บ้านกลางเมืองอ่อนนุชวงแหวนนะคะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวของคุณอักษราวรีหรือว่าคุณแอคนะคะออกจากบ้านมาที่หมู่บ้านกลางเมืองที่ซอยรักกระบัง 1/16 เนี่ยแล้วปรากฏว่าเดินมาได้สักพักหนึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าจะเดินไม่ไหวพอดีจังหวะว่ามีรถแท็กซี่ผ่านมาโดยมีผู้โดยสารมานั่งมาด้วยแต่คุณอักษราวรีเนี่ยก็คือขอติดรถมาลงที่หน้าหมู่บ้านนะคะแต่จากนั้นก็ไปไหนต่อก็ไม่ทราบเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนช่วง11นาฬิกาแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้นะคะตามภาพตรงนี้เลยที่ขึ้นอยู่ทาง YouTube เนี่ยแหละค่ะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะเรากำลังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกรณีของคนหายนะคุณผู้ฟังที่เราติดตามกันตั้งแต่ช่วงของคุณเสมาแล้วก็มี
เรื่องที่เรายังต้องตามกันต่อนะคุณผู้ฟัง อุบัติเหตุที่ตรงทางหลวงสาย348สระแก้วเขาช่องตะโกช่องตรงจุดนี้เนี่ยเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อเกิดอุบัติเหตุนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาดำเนินการเคลื่อนย้ายไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่าสภาพการจราจร

แน่นอนว่าติดขัดแน่นอนเลยนะเพราะว่าเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อเกิดอุบัติเหตุแล้วมันขวางช่องทางก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการจัดการจราจรด้วยการให้รถเนี่ยคือสลับกันวิ่งนะคะสลับกันวิ่งตรงช่วงของเขาช่องตะโกนะคะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการเคลื่อนย้ายหรือว่าจะมีการวางแผนในการเคลื่อนย้ายอย่างไรบ้างแล้วนะตกลงเคลื่อนย้ายไปแล้วนะอุบัติเหตุรายนี้นะที่เส้นทางสาย348นะแต่ดูรถที่ใช้เส้นทางสาย348ที่มาจากทางบุรีรัมย์มุ่งหน้ามาทางสระแก้วนะก็ยังรถเยอะอยู่นะคะทางนี้เจ้าหน้าที่กู้รถที่ตกข้างทางออกนอกพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็สามารถผ่านได้ตามปกติแล้วแต่จะมีการชะลอตัวตรงช่วงกลางเขานะตามหลังรถบรรทุกหนักค่ะก็ต้องใช้ความระมัดระวังตรงบริเวณนี้เนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุที่ไรนี่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานและส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถใหญ่ๆเท่านั้นที่เกิดอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนสาย348นะช่วงเขาช่องตะโกตรงจุดนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์และเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรามคำแหง39แยก15ถนนรามคำแหงแขวงพระพราเขตวังทองหลางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้ล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บด้านผู้บัญชาการทหารบกเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐการเยือนครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารและยืนยันถึงมิตรภาพระหว่างสองประเทศในโอกาสนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit แก่ผู้บัญชาการทหารบกเพื่อยกย่องผลงานด้านการบริหารการวางแผนและการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศจากนั้นได้หารือกับพลโทมาคัสอีวานเสนาธิการทหารบกสหรัฐและคณะครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารทั้งระบบปืนใหญ่ M777 ระบบจรวดหลายลำกล้องอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นอกจากนี้ยังได้หารือกับผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐและร่วมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026พร้อมหารือโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงและการจัดหารวมถึงการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ผ่านโครงการ FMS และ FMF กองทัพบกระบุว่าการหยุดครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคเอเชียณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำเขตแดนกัมพูชาชี้เป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยประสานกำลังในพื้นที่ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วย้ำไทยยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมมุ่งคืนความสงบสู่ชายแดนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ฝ่ายไทยบินล้ำแนวเขตแดนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการบินด้วยระบบ GPS และศูนย์ควบคุมการบินกองทัพเรือยืนยันชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบินปฏิบัติภารกิจอยู่ในเขตประเทศไทยตลอดเวลาภารกิจดังกล่าวเป็นการนำคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยประชาการทหารพัฒนาเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59จังหวัดจันทบุรีซึ่งช่วงที่จะลงจอดณฐานปฏิบัติการนาวิกโยธินซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนนักบินจำเป็นต้องตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยทำให้มุมมองจากภาคพื้นดินอาจเข้าใจผิดว่าบินเข้าใกล้หรือข้ามเขตแดนหลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ประสานงานตรงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจะมีความเข้าใจตรงกันและไม่มีปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดมุ่งหวังให้สถานการณ์ชายแดนกลับคืนสู่สันติภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะ 21:13 นะคะเรากลับเข้ามาที่จส.ร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่คือเรื่องของ Data Center นะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนด้วยซ้ำไปนะที่จะมีการพูดถึงเรื่องของ Data Center นะแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยทั้งทางด้านของทางกรุงเทพมหานครทางด้านของกระทรวงพลังงานนะก็ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากว่ามีคนมาร้องเรียนว่าตรงบริเวณพื้นที่พระราม9มีอาคารที่ต้องสงสัยนะพอเข้าไปตรวจสอบก็เลยได้เจอความจริงว่าตรงนั้นเนี่ยมีการถูกใช้เป็นอาคารData Center นะแต่จริงๆแล้ว Data Center เนี่ยมันมีความจำเป็นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะวันนี้เองเนี่ยก็มีการประชุมของทางด้านคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าที่เรียกสั้นๆว่าเป็นบอร์ด Data Center นะเขาก็มีมติออกมาแล้วด้วยนะในส่วนของรายละเอียดการประชุมแล้วก็เรื่องของ Data Center ตรงนี้เนี่ยจะเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้นะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของทางด้านของท่านโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะคุณพงพลยอดเมืองเจริญอยู่ในสายเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังจส.ร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะท่านโฆษกจริงๆเรื่องของ Data Center เราก็ได้ยินกันมาทั้งอาทิตย์แล้วเนาะหลายๆคนอาจจะพอคุ้นๆหูพอที่จะรู้ได้บ้างว่ามันคืออะไรแต่อยากให้ทางด้านของท่านโฆษกสรุปแบบสั้นๆนิดนึงว่า Data Center เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องตั้ง Data Center ขึ้นมาค่ะ
1: ได้เลยครับจริงๆเรื่องนี้ใกล้ตัวกับที่เราคิดนะครับจริงๆในช่วงวิกฤตที่สังคมกำลังตื่นตัวเรื่อง Data Center เนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยในผมเองในฐานะโฆษกพลังงานเนี่ยกับทีมกระทรวงพลังงานที่เราทำงานกันมาเนี่ยเราก็รู้สึกลึกๆเราก็รู้สึกในทางบวกนะครับที่กระแสสังคมเนี่ยตื่นตัวเรื่องของภัยที่อาจจะมากับโอกาสของประเทศอย่าง Data Center ที่เข้ามาเป็นธุรกิจใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะก่อนหน้านี้2เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะมีการกั้นนะครับแบ่งมิเตอร์นะครับไม่ให้ค่าไฟของ Data Center ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ไฟจำนวนมากเนี่ยไปดูดแย่งไฟผู้ใช้ไฟตามบ้านตามบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดค่าไฟกระทบค่าไฟให้อัตราราคาเนี่ยสูงขึ้นอย่างในหลายๆประเทศที่กำลังประสบพบเจออย่างในอเมริกาตอนนี้นะครับทีนี้ขอเกริ่นให้ท่านผู้ฟังจส.ร้อยเข้าใจเบื้องต้นนะครับว่าเผื่อหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่อง Data Center เป็นแบบไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านยุคนี้เชื่อว่าทุกๆคนคงจะมีมือถือกันนะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับทุกๆครั้งที่ท่านกดส่งสติ๊กเกอร์ใน LINE ส่งข้อความนะครับหรือแม้กระทั่งกดเสิร์ชใน Google Search Chat เดี๋ยวนี้ก็มี AI ใช่ไหมครับว่าจะเสิร์ชใน Gemini ในเสิร์ช Chat GPT ต่างๆถามว่า อาหารแบบนี้มีคุณประโยชน์ยังไงนะครับอาการลูกเราป่วยแบบนี้จะต้องหาหมอเป็นยังไงเป็นโรคอะไรการวิเคราะห์ใน AI ง่ายๆที่ท่านทำถามกันทางแชทหรือส่งอีเมลต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ประมวลผลนะครับในมือถือเราโดยตรงนะครับมือถือเราเนี่ยมีหน้าที่แค่ส่งคำถามของพี่ๆทุกท่านเนี่ยที่ฟังจส.ร้อยกันเนี่ยแล้วส่งไปประมวลผลแต่ไปประมวลที่ไหนครับไปประมวลที่ศูนย์ข้อมูลเนี่ยแหละครับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า Data Center อันนี้
0: ค
1: ่ะซึ่ง Data Center เนี่ยให้นึกภาพเร็วๆก็คือเหมือนเป็นโรงงานนะครับที่มีตัวชิปที่เขาเรียกว่า GPU นะครับไม่ต้องสนใจว่า GPU คืออะไรก็คือเหมือนแผงวงจรสมัยใหม่นะครับที่มีเรื่องของการเก็บ data เก็บความเก็บไอ้เรื่องของข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วก็ประมวลผลเร็วมากในระดับมิลลิวินาทีนะครับเสี้ยววินาทีจริงๆตรงนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับที่เกิดขึ้นจริงๆ data center สมัยก่อนเนี่ยใช้พื้นที่เยอะมากครับแต่ยุคนี้พอมีระบบนาโนเทคโนโลยีนะครับทำให้ตัวชิปตัว GPU ต่างๆที่ประเมินเนี่ยสามารถบีบอัดอยู่ในพื้นที่ที่เล็กลงครับแต่ว่าการที่เล็กลงยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยมีการป้อนข้อมูลมีการส่งไปถาม AI บ้างมี AI Passport บ้างเนี่ยคนถามนักศึกษาถามเนี่ยวันนึงเนี่ยผมว่าน่าจะมีการประมวลผลไม่ต่ำกว่า10,000,000ครั้งทุกการประเมินผมเนี่ยมีการคำนวณคร่าวๆนะครับคุณณัฐยาเช่นถ้าอยากถาม AI สักข้อความนึงอยากถาม1คำถามเนี่ยใช้เ ใช้น้ำเท่าไหร่ใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ในการประมวลผลนะครับถ้าถามหนึ่งคำถามใน AI เนี่ยมีการประเมินว่าใช้ไฟประมาณเท่ากับเปิดไฟหลอด LED ประมาณ 1-2 นาทีประมาณ 0.3 วัตต์นะครับในการประเมินผลในการที่ส่งไปใน data center แล้วต้องใช้ไฟในการประเมินคำตอบมาให้พี่ๆทุกท่านกลับไปที่มือถือใช้น้ำด้วยนะครับน้ำเนี่ยใช้เยอะแต่ถามว่าใช้น้ำตรงไหนน้ำจะใช้เป็นระบบหล่อเย็นนะครับทุกๆครั้งที่มีการประเมินผลชิปมันก็จะเกิดความร้อนนะครับน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ไอ้ระบบใน data center ต่างๆมันอุณหภูมิมันเย็นลงมานะครับก็น้ำเนี่ยใช้ประมาณ 5-6 หยดดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยมีการประมวลผลไม่ต่ำกว่า10,000,000 ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้น้ำทีนึงก็ระดับเขื่อนอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นใช้เป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนะครับก็มีข้อกังวลนะครับแล้วก็ไม่ได้กังวลเฉยๆนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็มีการวันนี้นะครับก็เป็นนำประชุมนะครับครั้งแรกที่คุณนัตยาเกิดให้ฟังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ด data center นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยประธานก็คือทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับแล้วก็มีรัฐมนตรี3กระทรวงเป็นรองประธานก็คือที่เกี่ยวข้องนะครับมีรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นรองประธานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทั้งทบทวนนะครับแล้วก็สามารถกำกับดูแล data center ที่ตอนนี้เข้ามาในประเทศเราเนี่ยและอยู่ระหว่างสร้างประมาณ50กว่าแห่งนะครับทั่วประเทศซึ่งมันก็พอเป็นธุรกิจใหม่พอเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีคำนิยามที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายดั้งเดิมที่เรามีอยู่น
0: ะ
1: ครับยังไม่สอดคล้องความเป็นโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตามพ.ร.บ.โรงงานยังไม่สอดคล้องกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมว่าจะต้องเข้าข่ายทำผลประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า EIA หรือ EHIA
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่ต้องทำเพราะว่าเขายังมีคำนิยามเป็นแค่คลังเก็บสินค้าคลังเก็บข้อมูลนะครับซึ่งมันเป็นการตีความแบบที่อาจจะหลุดช่องว่างทางกฎหมายตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องทำทั้ง EIA เขาไม่ต้องไปขอใบรองอสีตามพ.ร.บ.โรงงานหนำซ้ำเนี่ยยังไม่ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่คุมโซนนิ่งสำหรับเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมี data center ที่อยู่ๆไปถุดอยู่กลางใจกลางกรุงเทพถูกต้องครับอย่างเคสที่เดี๋ยวอาจจะเล่าต่อไปให้ฟังก็คือที่ไปปรากฏว่ามี data center กลางพระราม9ในย่านไข่แดงของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็ทำให้เกิดกระแสขึ้นซึ่งจริงๆแล้วผมว่าในความข้อวิตกกังวลของประชาชนเนี่ยว่าเอ๊ะเขามาอยู่ตรงกลางเมืองได้ยังไงแล้วเจ้าหน้าที่ทราบหมายแล้วมีกฎหมายอะไรจะเอาผิดได้ไห
0: ม
1: หนำซ้ำล่าสุดเนี่ยนะครับคุณนัตยาทางทีมสุดซอยนะครับโดยกระทรวงพลังงานทางท่านมติเอกนัทเนี่ยส่งลงไปดูเพราะว่าเชื่อไหมฮะว่ามีเรื่องของประชาชนที่ร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่โชยมาจากทาง data center ในตัวเมืองซึ่งไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันยังไงทำไมถึงมีน้ำมัน
0: ค่ะเดี๋ยวคุณพงพลเดี๋ยวฉันขออนุญาตเรียนสอบถามย้อนไปนิดนึงที่บอกว่าแล้วทำไม data center มันถึงยังคือตอนแรกที่มาขออนุญาตมันถึงเป็นสถานะแค่คลังเก็บสินค้าเท่านั้นล่ะคะ
1: ครับก็อย่างที่ผมเรียนฮะคือพอเป็นธุรกิจใหม่เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีในกฎหมายเราเนี่ยเลยไม่มีการไปบังคับสภาพว่าคลังสินค้าแต่ว่าใช้ไฟเยอะขนาดนี
0: ้
1: นะครับมี processing มีฮาร์ดแวร์มีการใช้แรงม้าระดับสูงกินไฟระดับ20เมกะวัตต์เนี่ยมันควรจะไม่ใช่คลังสินค้าธรรมดาแล้วม
0: ัน
1: ควรจะต้องเข้าขายเป็นโรงงานนะครับแต่ต้องยอมรับว่าพอพ.ร.บ.เราเนี่ยไปจำกัดแค่ว่าต้องมีรายการผลิตถูกไหมครับพอ บโรงงานต้องมีกำลังการผลิตต้องมีสายพานการผลิตต้องมีการประกอบสินค้าต้องมีอะไรพอมันไม่เข้าขายเนี่ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะใช้อำนาจนะครับจริงๆก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับทางสสหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆหน่วยงานท ที่อาจจะรู้ก่อนคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานท้องที่ก็คืออย่างถ้าในเขตกรุงเทพก็อาจจะเป็นทางกทม.เพราะกทม.เนี่ยทุกอาคารทุกๆโครงการที
0: ่
1: สร้างขึ้นมาเนี่ยใช่ครับเขาจะต้องมีฝ่ายโยธาธิการมีฝ่ายที่ได้ดูแบบก่อสร้างพอเห็นแบบก่อสร้างเนี่ยอย่างในเคสของ Data Center ที่พระราม9อันเนี้ยใต้ดินเนี่ยมีถังเก็บน้ำมันที่บรรจุทั้งหมดเนี่ย 200,000 ลิตรอยู
0: ่
1: ใต้ดินนะครับคุณชัยยาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็น่าจะเข้าข่ายว่าเอ๊ะจากแบบเนี่ยมีสิ่งผิดปกติอยากจะอาจจะต้องเรียกมาซักไซส์ไล่เลียงว่าเอ๊ะมันเอาไว้ทำอะไรเก็บอะไรแล้วมันไม่ได้เป็นโรงงานหรอแล้วท่านเป็นคลังสินค้าเปล่าๆแต่มีใต้ดินสำรองน้ำมันระดับ 200,000 ลิตรมันก็น่าจะแปลกใจมันเข้าข่ายความเป็นโรงงานหรือไม่คุณนัตยาหาให้นึกภาพง่ายๆนะปั๊มสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมีความจุน้ำมันประมาณ 10,000 ถึง 10,000 ถึง 30,000 ลิตรเท่านั้นเองนะแต่ data center เนี่ยมีคลังน้ำมันสำรองเอาไว้ปั่นไฟเขาเนี่ย 200,000 ลิตรก็น่าผิดปกตินะครับแต่ว่าอันนี้คือคงจะโทษเจ้าหน้าที่หรือดุลพินิจส่วนตัวอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันเพราะว่าตอนนี้กฎหมายอาจจะมีช่องหรือหลายข้าราชการอาจจะยังไม่อยากทำข้ามอำนาจตัวเองไปยังไปกดดันกระทรวงอุตสาหกรรมว่าอันนี้เป็นโรงงานหรือไม่นะครับแต่จริงๆเขาก็ตรวจเช็คกันได้เขาทานกันได
0: ้ตรงบริเวณนี้มันเป็นอาคารที่สร้างใหม่หรือว่าเป็นอาคารเก่าแล้วมารีโนเวทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าไง
1: จริงๆเข้าใจว่าตัว data center ที่พระราม9เนี่ยน่าจะเปิดประกอบกิจการมาราวๆ2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่ามีเรื่องของช่องว่างช่องโหว่กันว่าจริงๆคือพูดง่ายๆว่ากฎหมายไทยตอนนี้ไม่มีใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลธุรกิจใหม่ประเภทนี้
0: เพราะมันไซส์ใหญ่เหมือนกันนะฮะอันนี
1: ้ไซส์ใหญ่ครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าหน่วยงานราชการข้าราชการประจำเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละกรมแต่ละกระทรวงพอมันเป็นสิ่งที่ใหม่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่หลักเขาหรือเปล่ากระทรวงดิจิตอลจะเข้าไปดูดีไห
0: ม
1: หรือเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหรือจะเป็นทางกระทรวงทรัพยากรไปดูกรมควบคุมมลพิษไปดูไหมทุกคนเนี่ยก็อยู่ในจุดที่อาจจะเป็นจุดที่เกรงใจกันไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพแน่เพราะเป็นธุรกิจใหม่แต่ขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยโดยรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยพอเราทราบเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะครับเรื่องนี้ Data Center ที่พระราม9เนี่ยเราทราบตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วนะครับวันที่21สิงหาคมเราส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานซึ่งเขาดูแลเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันฉุนมากบริเวณ Data Center ทางเจ้าหน้าที่เราลงไปตรวจแล้วก็ค้นพบจริงๆว่ามีการเอาไปวัดปริมาตรนะครับเอาลูกดิ่งไปวัดแล้วก็ค้นพบเนี่ยไอ้คลังน้ำมันสถานเก็บน้ำมันเนี่ย200,000 ลิตรจริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เขาทางผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าเป็นระบบปั่นไฟฉุกเฉินสำรองไฟนะครับในกรณีที่ไฟฟ้าอาจจะดับไฟฟ้าอาจจะตกไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเพราะว่าด้วยสภาพสถานประกอบกิจการแบบ Data Center เนี่ยไฟฟ้าขาดไม่ได้เลยครับคุณนัตยาคือถ้าไฟดับปุ๊บเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีระบบสำรองไฟที่เป็นตัวทางเลือกอื่นแต่ทีเนี้ยพอไปตรวจมาแล้วเนี่ยเราค้นพบว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยมีการยื่นแบบมานะครับเพื่อจะขออนุญาตในการเก็บน้ำมันปกติเนี่ยแค่ถือครองน้ำมัน 15,000 ลิตรท่านก็ต้องจดแจ้งให้เราให้ทางกระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยมีการอนุญาตนะครับแต่เคสนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
0: เอามาเก็บไว้ก่อนแล้ว
1: แต่ถือโอกาสรีบสร้างรีบเทสก่อนเขาบอกว่าเขามีการเอามาเก็บไว้เพื่อทดสอบระบบแต่ว่าณวันที่เราเอาลูกดิ่งลงไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยน้ำมันเนี่ยถูกดูดออกไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาทางกฎหมายเพราะว่า ยังมีคราบน้ำมันหลงเหลืออยู
0: ่
1: ในคลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่ามันมีการใช้งานคือมันมีการถือของน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเสร็จสิ้นตามกระบวนการเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นความผิดและความผิดนี้คือความผิดตามมาตรา65นะครับของพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542ของกระทรวงพลังงานมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทตรงนี้เป็นโทษเบื้องต้นที่กระทรวงพลังงานเราใครยังไม่เริ่มดำเนินการเราลงดาบให้ดาบแรกนะครับแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางผู้ประกอบการข้อหานี้นะครับกับทางสน.มักกะสันเมื่อวานนี
0: ้อันนี้คือเราแจ้งความกับทางด้านของบริษัทที่เป็นคนเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือว่ายังไงคะ
1: เป็นภายใต้การเรื่องของการเก็บน้ำมันไม่ถูกต้องครับโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: เราแจ้งความระบุไปเป็นบุคคลใดเป็นบริษัทหรือเป็นยังไงคะ
1: ก็โดยปกติถ้าเกิดดำเนินคดีกับบริษัทก็จะเป็นกลุ่มของกรรมการผู้มีหลายชื
0: ่อค่ะอันนี้เป็นต่างชาติใช่ไหมคะ
1: บริษัทนี้ผมเอาเป็นว่าจริงๆไม่ได้อยากจะเปิดเผยข้อมูลเยอะให้เขาจะต้องเป็นประเด็นเพราะว่ายังไม่สิ้นข้อสงสัยนะครับแต่ผมอยากแชร์ให้เหมือนกันเพราะไม่อยากจะทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นความลับเราก็พูดได้เพราะว่ามีประชาชนหลายท่านก็ถามทางทีมสุดซอยทางกระทรวงพลังงานว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับทุนเทาม
0: ัน
1: เกี่ยวกับ
0: โซนพระรามเก้าอะไรพวกอย่างนี้ด้วยนะแถวนั้นใช่ไหมคะ
1: เกี่ยวกับมหาอำนาจชาวเอเชียหรือเปล่าของเราหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่สัญชาตินั้นนะครับตรงนี้เป็นdata center เข้าใจว่าเป็นการร่วมทุนระหว่างสิงคโปร์กับอังกฤษครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ให้ความเป็นธรรมคือเราไม่ได้ไปตั้งแง่ว่า data center ต้องเป็น data center เทาต้องเลวร้ายนะครับก็ต้องพูดกันตามตรงเขาเข้ามาเนี่ยก็มีเม็ดเงินลงทุนให้กับประเทศนะครับมีการลงทุนแต่คำว่าลงทุนเนี่ยวงเล็บไว้นะครับว่ามีได้สิทธิประโยชน์ DOI บ้างการจัดจ้างแรงงานเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไปจัดจ้างได้ตอนก่อสร้างนั่นแหละครับพอเปิดบริการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะมีเป็นแค่กลุ่มรักษาความปลอดภัยใดๆซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบข่ายที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอร์ด Data Center วันนี้ที่ประชุมกันเนี่ยพูดแบบเดียวกันนะครับว่าถ้าจะดึง Data Center เข้ามาในประเทศจะต้องมี4มิติที่ยังไงเราต้องจับเขาคุยกันแล้วก็มีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบรูปแบบนะครับซึ่ง4มิตินั้นเนี่ยก็แบ่งเป็น1ก็คือเรื่องของคุณค่าทางเศรษฐกิจที่คนไทยจะได้รับไม่ใช่ว่าเขามาตั้งนะครับ BOI ให้สิทธิประโยชน์เว้นภาษีบางทีเว้นภาษีบางทีให้ขนเครื่องจักรเข้ามาได้เลยเอามาประกอบที่นี่ก็ได้บางทีได้เรื่องของสิทธิไม่ต้องสามารถจัดจ้างแรงงานได้วีซ่านักท่องเที่ยวและที่ซ้ำร้ายบางทีเรื่องได้สิทธิในการถือครองที่ดินด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าเราให้เขามาใช่มันมีเม็ดเงินเข้ามาแต่ต้องถามว่าในระยะยาวประเทศเนี่ยได้อะไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญเป็นประเด็นสำคัญจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไหมนะครับหรือมีสิทธิที่บริษัทเล็กๆชาวไทย
0: ครับ
1: อุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยจะได้มีโอกาสใช้ไอคลิปอัจฉริยะเหล่านี้ในคลังข้อมูลศูนย์ข้อมูลเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับมีการทำให้เศรษฐกิจไทยสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมีการเติบโตหรือเปล่าจากการเข้ามาของเขาครับอันนี้คือมิติที่หนึ่งนะครับมิติที่สองคือเรื่องของทรัพยากรไฟทรัพยากรน้ำน
0: ะ
1: ครับที่จะกระทบรุนแรงแน่นอนนะครับแต่ยังโชคดีนะครับที่ก่อนหน้านี้15กรกฎาคมเรามีการขีดเส้นแบ่งมิเตอร์ประเภท data center เป็นประเภทที่9เราจะแยกค่าไฟกับเขาถาวรนะครับไม่ให้ดึงค่าไฟโดยรวมเนี่ยของประชาชนที่อยู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ทุกวันนี้เราจ่ายกันประมาณ 3.8 บาทนะครับต่อหน่วยเนี่ยให้กระชากขึ้นมาเหมือนกับที่อเมริกาตอนนี้มีปัญหาอยู่ครับคุณนัตยา
0: ค
1: ่าไฟขึ้นกัน 70% นะครับเพราะว่า data center ไปแย่งใช้ไฟพอแย่งใช้ไฟก็ต้องรัฐบาลก็ต้องทำโรงไฟฟ้าเพิ่
0: ม
1: พอโรงไฟฟ้าเพิ่มก็เป็นต้นทุนนะครับตรงนี้เรามีการขีดเส้นออกไปแล้ว
0: ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการค่าไฟของ data center นี่คือใช้มาตรฐานเดียวกับของทั่วๆไปอย่างนี้เหรอคะเป็นโรงงานอะไรอย่างนี
1: ้ ถ้าไม่มีการออกแบบหรือมีการขีดกรอบให้เขาอ่ะเขาก็จะต้องใช้อาจจะไม่ได้เหมือนกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่ไปใช้มิเตอร์2 3 4คือมิเตอร์ประเภทสถานประกอบกิจการนะครับสถานประกอบกิจการขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งก็มีเรทราคาที่พูดง่ายๆว่าผมว่าไม่เป็นธรรมถ้าไปแย่งมิเตอร์สถานประกอบกิจการก็เท่ากับแย่งไฟฐานรวมของทั้งประเทศอยู่ดีเราควรจะขีดให้เขาไปรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าค่าต้นทุนผลิตไฟฟ้าที่ราคาแพง
0: ครับ
1: อย่าง LNG นำเข้าจากต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: พูดง่ายๆว่าผมสรุปเลยว่าทางรัฐมนตรีกันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าณวันนี้เรายังอยู่ในจุดที่สถานะที่ประเทศไทยยังถือว่าหล่อเลือกได้อยู
0: ่
1: เข้าคิวกันขอเข้ามาตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่ตกลงกันอันแรกเนี่ยว่าเงื่อนไขคือท่านต้องรับได้นะว่าค่าไฟสรุปนะครับประมาณ6บาท7บาทต่อหน่วยถ้าท่านรับได้ท่านค่อยเข้ามาถ้าท่านดีต่อประเทศไทยท่านค่อยเข้ามานะครับแต่ถ้าให้เข้ามาแล้วเนี่ยภายใต้เราให้เขาใช้ไฟเท่ากับเราอย่างเงี้ยรับรองว่าจะมีปัญหาแน่นอนตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อย่างน้อยให้พี่น้องจสร้อยนะครับที
0: ่
1: ฟังอยู่ยังเบาใจได้ว่าเราจะไม่เกิดภาพในอนาคตแบบที่อเมริกาโดนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มิติที่3นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็ต้องดูว่ามันมีเรื่องของมลพิษทางเสียงด้วยนะครับที่สำคัญเลย data center
0: ถ้าบอกว่ามันจะเสียงดังใกล้ๆดังอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเสียงแต่ความทรมานของมลพิษทางเสียงของ data center เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเสียงตามสถานีรถไฟที่เป็นเสียงดังมากๆใช่ไหมครับคุณสยามแต่เป็นเสียงความถี่แบบดูเบาๆแต่
0: มันจะแบบหึ่งๆมาตลอดอย่าง
1: น
0: ี้ไหมคะ
1: หึ่งครับเหมือนคล้ายๆเดินอยู่ตามเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรเงี้ย
0: เหมือนคือเราจะชินแบบว่าถ้าไปเครื่องพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าไอ้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังอะไรเงี้ยเราจะคุ้นๆอย่าง
1: น
0: ี้ลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: อย่างนั้นแหละ
0: แต่มันเยอะๆรวมกันนะเรื่องของเรื่อง
1: ใช่ครับแล้วก็มีมลพิษเรื่องของความร้อน
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ระยะยาวก็จะมีปัญหาประเทศเราก็เป็นประเทศเมืองร้อนอยู่แล้ว
0: คร
1: ับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเอลนินโญมันก็จะต่ำเคราะห์มากๆสำหรับประชาชนในบริเวณข้างเคียงนะครับแล้วก็มีทางเรื่องของการรั่วไหลของน้ำมันดังที่ปรากฏตามข่าวว่ามีการสำรองน้ำมันเพื่อปั่นไฟแต่ปรากฏว่าเรื่องของไปปล่อยน้ำลงในแหล่งน้ำแต่ว่ามีการปนเปื้อนแบบนี้ก็ไม่ดี
0: คร
1: ับก็ตรงนี้ก็เป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตเนี่ยควรไหมที่โครงการใหญ่ขนาดนี้ใช้ไฟระดับ20เมกะวัตต์เนี่ย20โรงไฟฟ้าหนึ่งนะครับคุณนัตยาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดกลางเขาผลิตกัน3เมกะวัตต์5เมกะวัตต
0: ์
1: อันนี้ใช้ไฟ20เมกะวัตต์เหมือนใช้โรงไฟฟ้าประมาณ 5-6 โรง
0: โอเวอร์โหลดไปเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: โอเวอร์โหลดมากนะครับซึ่งแต่เขายังไม่ต้องทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งมันแปลกในปัจจุบันนะครับยังไงเขาก็ต้องดูว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องทำไหม EHIA EIA นะครับให้เป็นกิจลักษณะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือมิติ3มิติแรกส่วนมิติที่4สำคัญที่สุดเลยผมว่า
0: ค่ะ
1: คือมิติเรื่องของสถานที่ครับมิติของเรื่องของโซนนิ่งว่าจุดไหนที่ควรจะไปตั้งจุดไหนที่ไม่ควรจะตั้งยกตัวอย่างง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือมี data center ระดับ hyper scale คือใหญ
0: ่
1: มากแต่ไปตั้งอยู่ใจกลางไข่แดงกรุงเทพซึ่งตรงนี้ไม่ได้เพิ่งอนุมัติกันและรัฐบาลนี้นะครับเข้าใจ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเกิดขึ้นกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในอนาคตอ่ะไม่ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วยังไงเราก็มีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาละนะครับแล้วก็data center ที่ต่อคิวกันมาเนี่ยเขาควรจะไปตั้งจุดที่ไม่ได้อยู่ท่ามกลางชุมชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพระราม9นี่มีทั้งโรงพยาบาลข้างกันมีทั้งคอนโดมีคนอยู่มากมายนะครับตรงนี้อันตรายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดใน4มิติเนี่ยทางบอร์ด data center ที่ทางท่านนายกตั้งขึ้นมาก็เขาก็แบ่ง4มิติเนี่ยเป็น4คณะกรรมการย่อยดูทั้ง4มิติเลยนะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งทางออกก็คือเรื่องของการปรับแก้กฎหมายไหมนะครับหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถแก้ได้เลยนะครับด้วยการออกประกาศกระทรวงเพิ่มนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่าง กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทีมสุดสอดเคยไปอยู่มาเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงานยังเรียกว่าเป็นคลังสินค้า มันเป็นคลังสินค้าไม่ได้หรอก ม
0: ัน
1: มีการใช้ไฟมากกว่าโรงงานด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมถ้าตกผลึกกันแล้วในบอร์ด Data Center ว่ารัฐบาลจะเอาอย่างนี
0: ้
1: ก็สามารถประกาศได้เลยว่าData Center ถือเป็นหนึ่งในโรงงานประเภทที่101ถึง107เนี่ยว่าไปประกาศได้เลยพอประกาศปุ๊บเนี่ย Data Center ก็จะเข้าข่ายแหละจะต้องทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม EIA จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแผนผังสีม่วงเท่านั้นเนี่ยมันก็ง่ายแค่นี
0: ้
1: มันก็ทำได้เลยซึ่งเดี๋ยวเรารอผลการศึกษานะครับทั้ง4ชุดอนุกรรมการที่ทางบอร์ด Data Center ตั้งวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นบาลาเร่งด่วนของรัฐบาล
0: ระยะเวลาไหมคะในเรื่องของการที่จะไปกำหนดขอบเขตอะไรตรงนี้ค่ะ
1: ในที่ประชุมเองเนี่ยยังไม่ได้มีประกาศว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าอาจจะเริ่มประชุมเร็วๆนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงไหนทำได้น่าจะทำเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีการหารือไว้แล้วว่าทางออกจะมี1 2 3 4ยังไงบ้างซึ่งคิดว่าน่าจะอยู่ในหลักเดือนนะครับเร
0: ื่อง
1: ที่จะเกิดให้การล้อมกรอบให้ Data Center ไม่ไปเพิ่มภาระในทุกๆ4แกนที่ว่ามาครับ
0: แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อย้อนหลังไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนเราไม่เคยมีมาตรการที่มาจะดูแลหรือว่าควบคุมการจัดตั้ง Data Center ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ผมจะพูดยังไงดีผมไม่อยากพูดให้หน่วยงานไหนดูไม่ดีนะครับ แต่ว่าก็ถ้าตามตรงเนี่ยก
0: ็
1: คือData Center ก็เป็นสิ่งใหม่กว่ากฎหมายที่เรามี
0: ครับ
1: และถ้ายังไม่มีการล้อมกรอบเนี่ยก็จะเกิดช่องโหว่เกิดขึ้นทันทีนะครับกระทรวงพลังงานของเราเนี่ยทำแล้วคือเรื่องของการตีกรอบไม่ให้ค่าไฟไปแย่งค่าไฟพื้นฐานนะครับของบ้านเรือนอยู่อาศัยหรือสถานประกอบกิจการทั่วไปทางเนี้ยนะครับทางกระทรวงอื่นๆทางกรมอื่นๆเนี่ยก็ต้องไหวตัวนะครับในการที่จะเริ่ม aware เริ่มที่จะตระหนักรู้ถึงภัยที่เข้ามานะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบหนักกว่าเราอีกนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยที่เวอร์จิเนียรัฐเวอร์จิเนียเป็นเหมือนเมืองหลวงของ Data Center ของโลกไปอยู่ที่นั่นเยอะมากและทุกวันนี้ประท้วงกันยังไม่จบเลยครับคุณนัทยาเรื่องของรัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพราะไฟดับ
0: ไ
1: ปตลอดเวลาใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็อยากมองให้มองในแง่บวกว่าอย่างน้อยประเทศเราเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะพัฒนาหรือดึง Data Center มาช้ากว่าประเทศอื่นช้ากว่าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ด้วยซ้ำทุกวันนี้เขารับไม่ได้แล้วนะครับเขากำลังไฟเขาไม่มีแล้วเขาแก้ปัญหาในประเทศไม่พอเขาปิดประตูใส่แล้วฉะนั้นตอนนี้เริ่มไหลมาที่เรากับเวียดนามของประเทศหลักๆ
0: อย่างสิงคโปร์เนี่ยถ้าพูดกันตามจริงคือประเทศเขาค่อนข้างจะเล็กแต่เขามี Data Center เยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับต่อไปจากนี้ได้อีกแล้วเขาเลยต้องปิดเลยใช่ไหมคะ
1: ด้วยครับด้วยแล้วก็ Data Center ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสัญชาติสิงคโปร์เยอะด้วยยังมีนัยย
0: ะ
1: สำคัญเริ่มเข้ามาแล้วก็นอกจากไม่มีพื้นที่ไม่มีแลนด์ไม่มีแผ่นดินเยอะเนี่ยก็เรื่องของไฟฟ้าด้วยก็เป็นโชคดีที่ประเทศเราเนี่ยมีกำลังไฟฟ้าสำรองสูงเราก็ไม่คิดว่าเป็นข้อดีประเทศนะครับจนกระทั่งพอมาเรื่องของ Data Center เนี่ยก็กลายเป็นว่าดึงดูดการลงทุนนะครับแต่อย่างที่บอกครับคือมันไม่มีทุกเหรียญมันมี2ด้านเสมอนะครับเราให้เขาเข้ามาเนี่ยในวันที่เรายังเลือกเขาได้เนี
0: ่
1: ยในวันที่เพื่อนบ้านเราปิดประตูไปแล้วรับไม่ได้แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกเฉพาะdata center ที่เป็นเด็กดีที่เป็น data center ขาวนะครับเราไม่เอา data center ที่สบช่องนะครับกระทำความผิด data center ที่ไปแอบเก็บกักน้ำมันนะครับให้สร้างความอันตรายต่างๆใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายต่างๆ data center ศูนย์เหรียญที่ไม่จ้างคนไทยเลยนะครับไม่ผลิตงานเลยนะครับเอาแต่ใช้ไฟใช้น้ำส่งความร้อนมาอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องสกรีนทิ้งออกไปให้หมดแล้วผมเชื่อว่าคนไทยประชาชนคนไทยเนี่ยมีความหวังจากสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยทำหลายท่านอาจจะบอกว่าตั้งบอร์ดมาก็งั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมผมเชื่อว่าท่านนายกมานั่งเองแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการให้กระทรวงที่ไม่เคยคุยกันนะครับว
0: ่
1: ามันจะเป็นใครจะเป็นเจ้าภาพDE ไหม อุตสาหกรรมไหมพลังงานไหมหรือกระทรวงทรัพย์ไหมเนี่ยณวันนี้เขาคุยกันหมดแล้วนะครับแล้วก็กฎหมายตรงไหนมีช่องโหว่เนี่ยก็เชื่อว่าแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เห็นภาพเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวคงจะ
0: สามารถรูรั่วตรงนี้นะคะ
1: สามารถที่จะอุดรูรั่วแบบทุกกรมทุกกระทรวงผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นภาพเดียวกันได้ซึ่งสำคัญครับคุณนัตยาบางทีเนี่ยจะไปอุดรูปรากฏไม่คุยกันอีกก็ไปอุดซ้ำกันก็มีครับกลายเป็นขออนุญาตกัน 4-5 ใบติดกันเนี่ยในเรื่องเดียวกันก็มี
0: ค่ะทีนี้แสดงว่าอย่างนี้เนี่ยในส่วนของการที่จะต้องมี data center มันยังมีความจำเป็นอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีกรอบที่ชัดเจนแบบนั้นถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับก็มีทฤษฎีหนึ่งครับเขาบอกว่า data center เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า NIMBY นะครับ NIMBY NIMBY คือท่านแปลให้ผู้ฟังจอสอร้อยฟังก็คือ not in my backyard คือรู้เรารู้แหละว่ามีประโยชน์แต่ไปสร้างอย่ามาสร้างที่สนามบ้านหลังบ้านฉันอย่ามาสร้างในแถวแถวบ้านฉันจะพูดง่ายๆไปสร้างที่อื่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจริงๆเป็นเหมือนเครื่องจักรสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่อยู่ในออนไลน์นะครับแล้วก็
0: ถ้าอย่างนั้นเรียนสอบถามนิดนึงคือก็สงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้มีความจำเป็นทำไมมันมีความจำเป็นไหมว่าจะต้องมาอยู่กลางเมืองอยู่ในแหล่งชุมชนหรือว่าในจุดที่มีประชาชนมีคนอยู่หนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสามารถออกไปอยู่ไกลๆได้เลย
1: อันนี้คำถามนี้ดีครับคือผมตอบคุณนัตยาได้เลยว่าคือประเด็นที่เขามาอยู่กลางกรุงเทพเนี่ยมีอยู่สองประเด็นสั้นๆ
0: ค่ะ
1: คืออันหนึ่งในเชิงของเทคนิคนะครับทำไมถึงมาอยู่กลางเมืองแล้วดีเพราะว่าสมมุติว่าผู้ใช้ AI หรือผู้ใช้ TikTok AWS นะครับเขาอยู่ในกรุงเทพเยอะใช่ไหมครับพอแหล่งเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ใกล้กับมือถือคุณนัตยาก็เท่ากับว่าการประเมินเนี่ยมันส่งสัญญาณกันเร็วมาก
0: เร็วและเสถียรด้วย
1: ถูกต้องครับพอคำว่าเร็วเนี่ยในศัพท์ของเทคนิคของฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะเรียกว่า latency เขาเรียกว่า low latency แปลว่ามีความหน่วงของข้อมูลเวลาส่งเนี่ยสั้นลงคือคำว่า real time เวลาวินาทีเป็นวินาทีเนี่ยจะไม่มีดีเลย์เลยคือจะณเวลานั้นเลยนะครับเขาก็เลยชอบมาอยู่นะจุดที่ผู้ใช้อยู่ใกล้ที่สุดไม่ต้องข้อมูลไม่ต้องผ่านสายเคเบิลนานๆว่างั้นเถอะครับแต่ในอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งผมว่าสำคัญกว่าเหตุผลที่สองนะครับก็คือเรื่องของความพร้อมของอินฟราสตรักเจอร์ความพร้อมของน้ำความพร้อมของไฟความพร้อมของสายเคเบิลนำแสงต่างๆซึ่งมันพร้อมแล้วในกรุงเทพนะครับถ้าเขาตั้งตรงนี้ยังไงน้ำก็ไม่ขาดไฟเขาก็ไม่ขาดน
0: ะคร
1: ับเพราะมันอยู่ตรงกลางทุกถนนทุกสายเนี่ยวิ่งเข้าในกรุงเทพหมดพระราม9เนี่ยก็มีไฟเบอร์ออปติกระดับท็อปเลนในประเทศตรงนี้ทุกอย่างรวมสู่อยู่ตรงนี้หมดถ้าเขาจะต้องไปตั้งนอกเมืองไกลๆ EC หรือไปจังหวัดอื่นตัวผมเองสนับสนุนให้ไปที่อื่นนะครับไม่อยากให้ตั้งใน EEC แล้วเพราะเราผมในฐานะที่ดูเรื่องของโครงข่ายไฟเรื่องระบบน้ำมันให้กับทางท่านมนตรีคณะในกระทรวงพลังงานเราเห็นแหละว่า EEC เนี่ยรับโหลดของไฟฟ้าเนี่ยสายส่งเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะครับไม่ว่าจะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงตรงนี้สีแดงเลยนะครับถ้า data center ต้องโซนนิ่งไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาไปอยู่ที่อื่นได้ไปอยู่เมืองรองที่อื่นไปอยู่ภาคเหนือก็ได้ไปอยู่ตรงจุดที่ไกลจากผู้จุดชุมชนนะครับเมืองที่เงียบๆหน่อยได้แล้วก็เรื่องของแต่ทำไมเขาถึงไม่ไปทำไมเขาถึงเลือกที่อยู่ในกรุงเทพก่อนก็เป็นเพราะว่าณวันนี้ถ้าเกิดไปตั้งโดดๆอยู่สมมติผมยกตัวอย่างอย่างพะเยาเนี่ยสมมติไปตั้งที่พะเยากว่าจะเดินท่อน้ำซึ่งใช้น้ำระดับเยอะมากกว่าจะเดินไฟระดับหลายเฟสระดับไฮโวลเทจที่เป็นแรงสูงเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างท่อสร้างสายเคเบิลเข้าไปเนี่ยใช้เวลาอาจจะใช้เวลาประมาณ2ปีอ่ะแต่ก่อนที่เขาขออนุญาตเพราะฉะนั้นเขารอไม่ได้ครับคุณนัตยาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยจับจองพื้นที
0: ่ตรงนี้พร้อมหมดทุกอย่าง
1: ถูกต้องครับในปริมณฑลตอนนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ย 30-40กว่าเจ้าที่กำลังสร้างกันอยู่เนี่ยไปอยู่แถวๆสมุทรปราการชานเมืองบางนาสวนหลวงเขตผมเองก็มี
0: ถ้าอย่างเงี้ยคุณพงศ์พลในเมื่อเรารู้ว่าเขาใช้ทรัพยากรเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราเรื่องของการสำรองน้ำมันอะไรของเขากรณีฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันจะลดขนาดเขาให้ลงมาเล็กลงกว่านี้เพื่อที่จะให้ใช้ทรัพยากรต่างๆให้มันน้อยลงอย่างนี้ได้ไหมคะหรือมันไม่คุ้มทุนเขา
1: ก็อันนี้จริงๆครับคุณนัตยามันอยู่ที่ขนาดของ data center แต่ละเจ้าอย่างที่เจอที่พระราม9เนี่ยเป็นระดับไฮเขาเรียกว่า hyper scale
0: data center
1: คือใหญ่มากใช่ครับใช้กำลังไฟ20เมกะวัตต์ต่อปี20เมกะวัตต์เนี่ยใช้ประมาณพูดง่ายๆว่าประมาณ 5-6 โรงไฟฟ้าผลิตเพื่อ data center เลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้เยอะมากขณะที่หลายๆส่วนมากแล้วกันนะส่วนมากของ data center ที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้30กว่าโลกว่า data center เป็น data center ขนาดเล็กกว่าเป็นขนาดนะครับก็จะใช้ไฟน้อยกว่านั้นซึ่งเขาก็จะมีวิธีการสำรองไฟแตกต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวไม่ว่าจะสำรองท่านจะสำรองไฟแบบไหนนะครับเดี๋ยวกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทบอกแล้วว่าสั่งให้ปูพรมตรวจทุก data center ในกรุงเทพเอาในกรุงเทพก่อนนะครับเอาในย่านชุมชนว่าให้ท่านมั่นใจว่าไม่มีคลังน้ำมันเก็บเป็นแสนเป็นหมื่นให้ต้องรู้สึกว่านอนแล้วผวาว่าเมื่อไหร่มันจะระเบิดวันไหนนะครับก็ต้องดูแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวปูพรมดูหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เราไม่อนุญาตนะครับให้ไปเก็บสำรองน้ำมันเพื่อปั่นไฟในย่านที่อยู่อาศัยชุมชนอ
0: ันตรายมาก
1: อันตรายจริงผมพูดในความเป็นธรรมนะครับจริงๆเขามีสิทธิ์จะสำรองไฟแต่มันมีเทคโนโลยีอื่นที่ปลอดภัยกว่าการใช้น้ำมันด้วยนะครับคุณนัทย
0: า
1: เช่นท่านอาจจะไปเก็บกักไฟสำรองในรูปแบบของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับมันก็ปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกทีว่ากระทรวงพลังงานไม่อนุญาตนะครับให้ไปใช้ระบบเอาน้ำมันไปปั่นไฟเป็นแสนเป็นหมื่นลิตรในเขตชุมชนที่อยู่อาศัยเด็ดขาดคร
0: ับ ค่ะถ้าอย่างนั้นเอามาคุยกันถึงตรงนี้ขอสรุปสั้นๆว่าตอนนี้เนี่ย
1: กระทรวงพลังงานไม่อนุญาตนะครับให้ไปใช้ระบบเอาน้ำมันไปปั่นไฟเป็นแสนเป็นหมื่นลิตรในเขตชุมชนที่อยู่อาศัยเด็ดขาดครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเอามาคุยกัน

0: ให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศได้นะครับกลุ่มอีคอมเมิร์ซได้ให้นักศึกษาได้มีสตาร์ทอัพไทยเกิดขึ้นได้นี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยครับที่เราควรจะดึงเข้ามาแล้วก็มันแล้วก็ต้องให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของไฟฟ้าณวันนี้เป็นข่าวดีคือเขาจะไม่ได้แย่งใช้ราคาค่าไฟ 3.8 บาทกันเราแล้ว
1: คร
0: ับ แต่เอาให้ดีกว่านั้นอีกก็คือท่านรัฐมนตรีกันนั้นก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะไปกดให้ data center เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดเป็นหลักด้วยนะครับไม่ให้ใช้ไฟจากฟอสซิลถ่านหินก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็ต้องนำเข้าเราจะบังคับให้เขาใช้ไฟจากโซล่าเซลล์จากพลังงานลมด้วยเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมฮะเพื่อที่จะให้เป้าเรื่องของ net zero เรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยในปี2030
1: เป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเลย
0: ให้พลังงานสะอาดไม่งั้นเขาจะเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายด้วยตรงนี้ก็เลยสำคัญ
1: คร
0: ับก็เหมือนกันครับเราคงจะต้องคือ data center เนี่ยมีประโยชน์แน
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องอย่าเสียรู้เขาแล้วเราต้องตั้งกรอบที่ประชาชนคนไทยได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ไม่ใช่ว่าขอให้เอาเข้ามาเถอะเอาเข้ามาเถอะซึ่งเดี๋ยวผมพูดมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นการไปพาดพิงถึงหน่วยงานอื่นอย่างเช่นพูดเลยก็ได้อย่างคณะBOI ครับส่งเสริมการลงทุนก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่คุณนัทยาเคยถามผมก่อนหน้านี้คำถามก่อนหน้านี้ว่าทำไมเขาไม่รู้เลยหรอ
1: เพราะ
0: ไม่
1: ทำ
0: เลยเพราะว่าคนที่ดึงเข้ามาเนี่ย BOI เนี่ยเขา KPI การวัดผลของเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าปริมาณเงินลงทุนเท่าไหร
1: ่
0: เขาว่ากันว่าเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นเซลแมนนะ
1: ค
0: ือเขาดึงมาได้เนี่ยเขาจบแหละแต่เขาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่ลงไปติดตามนะครับเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ติดตามว่าจ้างงานคนไทยจริงหรือเปล่าตามกับที่ให้ประโยชน์ตรงนี้เป็นจุดสำคัญซึ่งก็ไม่โทษ BOI หรอกวันนี้มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันขันน็
1: อ
0: ตให้ประเทศไทยเนี่ยแน่นขึ้นแล้วก็การรองรับอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เป็นผลไม้พิษนะครับผมย้ำอีกทีเราต้องเลือก Data Center ที่เป็นเด็กดีเข้ามาในประเทศแล้วเราก็จะดึงผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศนะครับดึงให้ผู้ใช้จอสอร้อยเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการคีย์AI ในการเล่น TikTok ในการเล่นอะไรเนี่ยให้ดีกับคุณภาพชีวิตของท่านโดยที่ไม่เกาะมลภาวะเพิ่มไม่สำรองน้ำมันใต้พิภพแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี
1: ้
0: ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่เราเลยที่เราจะต้องจัดการให้กับประชาชนครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสสอบถามไปอีกนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ค่ะยินดีครับคุณนัทยาครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผม
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะทางด้านของคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะคะโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะเดี๋ยวมีข่าวจากทางด้านของ PEA ค่ะหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่จะมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA นะนั่นก็คือเรื่องของการหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะถ้าว่าพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA เพื่อให้กระทำการดังกล่าวค่ะให้ติดต่อสายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือจะติดต่อไปที่ทางเว็บไซต์หลักก็คือ www.pea.co.th ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: จะช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS

0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
1: อุ้ย
3: จากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนประจำปี2569ตอนสีดาถ่ายทอดความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
5: วันนี้ที่สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในชื่อตอนสีดาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสตรีผู้เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผสมผสานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตตาภรณ์และฉากอันวิจิตรการตาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่5กันยายนนี้เวลา 10:00 น.ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสราวุธจอกลมรายงานครับ
4: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าในปีนี้มังคุดใต้มีผลผลิตรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้วคิดเป็นร้อยละ67ซึ่งยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบกับคุณภาพและการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกด้วยการดูดซับและกระจายผลผลิตประมาณ 20,000 ตันพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสทั้งยังจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มช่องทางและเร่งกระจายผลผลิตเกรดรองจากพื้นที่ทั้งนี้ยังได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับมีพื้นที่คาดการปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะใน6จังหวัดในแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดเลย
7: มือบังคับรถกดบังคับใจปลอดภัยทั้งท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยการช่วยกันทำซังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: ช่วงนี้ค่ะ 22:16 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะมาดูเรื่องของข้อมูลการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันบ้างนะคะคุณพันธ์นะคะแจ้งถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาจากคลองขวางมาถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานซ่อมผิวการจราจรอยู่อันนี้ตั้งแต่ตอนช่วง3 ทุ่มนะที่ทางคุณพันแจ้งเข้ามาแล้วก็คุณชัยรัตน์ค่ะเพิ่มเติมบนถนนสุวินทวงศ์ขออภัยถนนหทัยราชมาจากถนนสุวินทวงศ์นะคะมุ่งหน้ามาทางคลองพญาสุเรนช่วงจากถนนสุวินทวงศ์มาทางสุเหร่าคลอง1รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวได้บอกว่ารถจะหนาแน่นตรงบริเวณหน้าตลาดนัดตรงช่วงของปากซอยหทัยราชแล้วก็ยังมีบิ๊กซีมีห้างอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยทำให้มีปริมาณรถเยอะอยู่แต่พอผ่านจากตรงบริเวณตลาดตรงช่วงนี้มาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะถนนรัชดาฝั่งขาเข้าที่มาจากประชานุกูลมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาก่อนถึงต่างระดับรัชวิภาเล็กน้อยเป็นรถฟอร์จูเนอร์ชนเสาที่เกาะกลางถนนเป็นรถ SUV นะคะอีก1 คันฟอร์จูเนอร์แล้วก็มีรถ SUV ด้วยแล้วก็รถฟอร์จูเนอร์เนี่ยไปชนเสาเกาะกลางถนนตอนนี้การจราจรตอนที่แจ้งมานะที่คุณพัดแจ้งมาตอนช่วง 21:20 บอกว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นถนนรัชดาฝั่งขาเข้านะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนนี้แจ้งมาได้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะการจราจรเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเป็นถนนรัชดาฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณก่อนถึงต่างระดับรัชวิภานะคะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะจะมีฝั่งทางด้านขาออกนี่ยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรัชดามาจากทางรัชโยธินต่อเนื่องไปทางด้านของรัชวิภาการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่ได้มีปัญหาหยุดนิ่งจะมองดูเหมือนจะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมทางด้านของถนนพหลโยธินช่วงลาดพร้าวมารัชโยธินมาเกษตรตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถที่ยังใช้เส้นทางอยู่ช่วงจากรัชโยธินไปทางด้านของเกษตรนี่อาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยตรงช่วง4 แยกนี้นะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้เพชรบุรีขาออกค่ะก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่ตั้งแต่ตรงบริเวณราชเทวีที่จะมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำนะแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้บนถนนพญาไทนะคะจากบริเวณแยกพญาไทมุ่งหน้าไปทางราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของแยกพญาไทตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็จะมีรถเยอะแต่ว่าไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะผ่านจากแยกพญาไทมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันนะจะมีชะลอตัวตรงจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชเทวีนะคะจากนั้นมาที่พญาไทมาที่ปทุมวันนะขออภัยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะบนถนนสุขุมวิทตอนนี้นะคะมาจากตรงบริเวณแยกราชประสงค์จากชิดลมเพลินจิตช่วงนี้ยังมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตออกมาทางด้านของนานาตรงช่วงบริเวณนานานี่รถหนาแน่นเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวนี้ไปได้เป็นรอบๆนะคะก็คือยังตามกันออกไปได้เรื่อยๆช้าๆเนื่องจากว่ามีรถเยอะตรงช่วงของที่มาจากบริเวณแยกราชประสงค์นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ตกช่วงชิดลมมาทางเพลินจิตมาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตนะคะมาที่บริเวณแยกนานาในช่วงนี้รถยังมีปริมาณหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มาได้เรื่อยๆผ่านจากทางด้านของนานามาที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะช่วง เส้นทางที่จะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทตอนนี้นะคะมีผู้มาใช้เส้นทางกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผ่านพ้นจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของทองหล่อยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของทองหล่อผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางเอกมัยมาพระโขนงช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะรถน้อยคล่องตัวส่วนทางด้านกลับกันจากทางด้านของพระโขนงเข้าไปทางอโศกสุขุมวิทนี่จะมีรถหนาแน่นช่วงจากซอยสุขุมวิทที่16ที่จะเข้าไปทางด้านของแยกอโศกนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปนานาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะในถนนสุขุมวิท3หรือว่านานาเหนือเนี่ยตอนนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะในถนนอโศกมนตรีมีคนมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่ทางด้านของคุณอริศรานะคะที่แจ้งคุณแม่หายไปคุณอริศราสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณอริศราทราบว่าตอนนี้เจอคุณแม่แล้วใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: เจอที่ไหนคะ
1: ทางคุณตำรวจแกแจ้งมาที่ไลน์นะคะ
0: ค่ะ
1: เจอคุณตำรวจแกแจ้งมาว่าเจอคุณแม่อยู่ตรงชนบทพัฒนา3นะคะน่าจะอยู่แถวๆร่มเกล้านะคะ
0: ค่ะค่ะไกลจากบ้านมากไหมคะ
1: มากค่ะคือบ้านอยู่กลางเมืองเนาะอยู่ตรงแถวลาดกระบังนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เพิ่นพี่ก็ปักหมุดเนาะโดยการหาคุณแม่แถวๆวัดลันมูลนะคะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็หาไม่เจอวันนี้ก็แบบหากันประมาณ 4-5 รอบเนาะในตามวัดนะคะก็ไม่เจอก็เลยตัดสินใจก็คือไปแจ้งความ
0: ค่ะ
1: ก็คือสน.ลาดกระบังเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดูแลในส่วนของทางหมู่บ้านอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พี่ก็เลยแจ้งไปว่าเนี่ยรูปพรรณสัณฐานคุณแม่เป็นยังไงอะไรเงี้ยสักแป๊บนึงนะคะประมาณเกือบ3 ทุ่มนะคะก็มีทางคุณตำรวจนะคะแจ้งกลับมานะคะว่าเจอคุณแม่แล้วนะคะตามลูกที่พี่ส่งไปให้นะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็เลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะแล้วคุณแม่ตอนที่ตำรวจไปเจอนี่คุณแม่ทำอะไรอยู่คะ
1: เห็นคุณตำรวจเขาบอกว่าเขานั่งอยู่เฉยๆนะคะ
0: นั่งอยู่ริมถนนล่ะคะ
1: อันนี้พี่ไม่ทราบแน่ชัดนะคะเหมือนกับว่าเขานั่งรออะไรที่กลางนึงนะคะเพราะว่าจากบ้านลาดกระบังมาที่นู่นน่ะที่ว่าคิดว่าน่าจะมาหลายต่อมากๆนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าแกมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงจะลองสอบถามแกพรุ่งนี้ดูนะคะ
0: แล้วปกติเวลาคุณแม่ไปไหนมาไหนนี่ส่วนมากนี่ท่านไปยังไงนั่งรถแท็กซี่รถเมล์อะไรอย่างนี้ไปหรือว่ายังไงฮะหรือว่าไปกับทางบ้าน
1: คือจริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่น่ะที่จะเป็นคนพาคุณแม่ไปเนา
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่จะไปเองนะคะก็ถ้าเมื่ออดีตตอนที่สมองแกยังดีๆอยู่
0: อ
1: ่ะก็จะมีให้เงินแกแบบเหมือนขึ้นแท็กซี่ไปเองอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: คุณแม่เขาก็ใช่ก็คือกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรอะไรอย่างงี้เนาะเราก็อยากดูแลแม่เราก็จะให้เงินเขาขึ้นแท็กซี่ไปทีนี้พออายุเขา80กว่าแล้วนะคะสมองหรือทุกอย่างน่ะมันจะเริ่มเสื่อมเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยขนาดแค่ออกไปเองหรือจะพูดอะไรเนี่ยก็จะต้องแบบเหมือนกับสื่อสารยากมากๆนะคะ
0: อ
1: าจจะต้องเขียนคุยกับเขาด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนให้กับพี่นะคะเรื่องของการดูแลคุณแม่จะต้องแบบระมัดระวังแล้วก็จะต้องป้องกันให้แบบมากกว่าเดิมนะคะเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเน
0: า
1: ะยังไงวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณทางจสร้อยขอขอบคุณทางสน.ลาดกระบังแล้วก็ขอบคุณเพจลาดกระบังคนหายแล้วก็พี่ทุกเพจนะคะที่มาช่วยตามหาคุณแม่ให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณจริงๆเลย
0: ค่ะคุณอริสาตอนนี้ไปรับคุณแม่มาหรือยังคะ
1: คุณตำรวจมาส่งให้ที่บ้านแล้วนะคะ
0: อ๋อส่งถึงบ้านแล้ว
1: ใช่ค่ะมากันเยอะมากเลยค่ะคุณตำรวจนะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะก็คือว่าติดพอตำรวจติดต่อมาแล้วก็แจ้งพิกัดว่าให้มาส่งที่บ้านได้เลยอย่างนี
1: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คุ
1: ณตำรวจก็น่ารักมากเลยก็เลยแบบว่าเหมือนขับรถมาส่งกันหลายท่านมากเลยนะคะ
0: ได้
1: ของสน.ลาดกระบังนะคะ
0: ได้คุยกับคุณแม่หรือยังว่าไปไหนมาบ้าง
1: ยังไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าพอเอิญพี่อยู่คนละบ้านกับคุณแม่เนา
0: ะ
1: เพราะว่าพี่ต้องทำงานที่ออฟฟิศไกลนะคะพี่ก็เลยให้คุณแม่คือซื้อบ้านที่คุณแม่อยู่เนาะแต่ว่าท่านอยู่คนเดียวแล้วก็เราจะดูคุณแม่ผ่านกล้องวงจรซึ่งคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ
0: ดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น
1: ใช่ใช่ปกติเลยจริงแต่ว่าเขาจะมีโมเมนต์ที่แบบชอบหนีออกจากบ้านอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ไปเที่ยวเหงาป่ะคะก็เลยอยากจะไปเที่ยวข้างนอก
1: คือไม่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาอยากไปวัดอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปวัดเนี่ยพี่ก็พาแกไปบ่อยๆนะคะจริงแต่ว่าแกบอกว่าแกอยากจะไปนั่งสมาธินั่งกรรมฐานหรืออยากจะไปบวชชีอะไรนะคือมันเป็นเหมือนกับเป็นโลกของคนแก่ที่เขาจะนึกถึงวัดก่อนเนา
0: ะ
1: อันนี้ที่เข้าใจได้นะคะเพียงแต่ว่าคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการทางประสาทที่หนีออกจากบ้านแบบก็คือเกือบ10กว่าครั้งแล้วเนาะที่ทางตำรวจอ่ะเขาเอามาส่งทีนี้พี่ก็ไม่กล้าที่จะขังคุณแม่เหมือนล็อกประตูบ้าน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าท่านก็เคยพูดว่าท่านไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนาะที่มาขังแบบนี
0: ้
1: พี่ก็เลยไม่ทำทีนี้พอแบบก็พยายามให้แบบคนในหมู่บ้านหรือว่า
0: ช่วยกันดู
1: พยายามทุกคนนะคะช่วยกันดูก็มีวันนี้ที่คุณแม่แบบเหมือนเชิญแท็กซี่แกเข้ามาในหมู่บ้านแล้วคุณแม่เขาก็เหมือนกับโบก
0: ติดรถออกไปข้างนอก
1: ใช่ๆทำให้เล็ดลอด
0: อย่างรปภไม่ทันได้เห็นเนี่ยเลยนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะแล้วก็ออกไปนอกหมู่บ้านก็เลยอันนี้ก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปเลยนะคะ
0: อืมค่ะแล้วทีนี้หลังจากนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อคะ
1: คืออันนี้ก็คือวางแผนไว้นะคะว่าอยากจะพาคุณแม่เนาะไปให้ผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงที่บอกว่าเขาดูแลคนที่เป็นสมองเสื่อมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้พี่มองแพลนไว้ว่าประมาณช่วงเดือนมกราเนาะที่อยากจะพาแกไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคือช่วงเนี้ยพี่อยากให้แกปรับตัวให้ได้ก่
0: อ
1: นเพราะว่าแม่พี่เป็นอินโทรเวิร์ตเนาะการที่จะไปส่งอยู่กับคนเยอะๆในหมู่เยอะๆเนี่ยพี่ก็กลัวว่าแกจะอยู่ไม่ได
0: ้ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับต้องค่อยแกปรับตัวหรืออาจจะพาแกไปอยู่สักเดือน2เดือนเพื่อดูซิว่าแกจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องนึกถึงใจคนแก่เนา
0: ะ
1: เราจะให้เขาไปอยู่แบบนั้นเลยมันก็เหมือนกับเขาเคยอยู่ในโลกพื้นที่เขาในบ้านเนี้ยแล้ววันนึงเขาต้องมาอยู่กับคนหมู่มากไป10คนหรือ20คนน่
0: ะ
1: บางคนเขาก็อาจจะรับไม่ได้นะคะ
0: อ
1: ันนี้เราก็ต้องมองถึงจุดนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาคือเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่เราไปให้เขาอยู่กับคนที่เขาดูแลได้บางทีเดี๋ยวแม่เขาจะคิดอีกมุมหนึ่งไปจะกลายเป็นว่าเอาแม่มาทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจเนาะมันเป็นสิ่งที่เปราะบาง
0: ค่ะ
1: เราอยู่กับคนแก่หรือเราอยู่กับแม่เราหรืออยู่กับใครก็ตามอะค่ะเราก็ต้องเหมือนเอาใจเนี่ยเข้าไปใส่ให้มากๆเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยคือทางหมู่บ้านแกก็แบบเหมือนก็ขอโทษมาที่เหมือนหลุดไปได้ยังไงทุกคนเขาก็ลงมาช่วยกันหมดไม่ให้หลุดออกไปเหมือนว่าไม่ให้แกหนีออกไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่เกิดปัญหาที่ว่าแกแอบขึ้นแท็กซี่ไปก็เลยทำให้มีปัญหาตรงนี้นะคะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ที่ดูกล้องอยู่คุณแม่ทำอะไรอยู่อาบน้ำนอนหรือยังคะอันนี้
1: ตอนนี้แกคือแกก็เหมือนเดินไปเดินมานะคะ ไม่แน่ใจว่าแกกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเพิ่นพี่ยังไม่ได้คุยกับแกนะคะ
0: ไม่หาคนไปช่วยดูแลที่บ้านสักคนเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าเคยไปแล้วอยู่ไม่ได
1: ้คือจริงๆแล้วอ่ะเคยจ้างคนมาดูแลนะคะ แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าแกเป็นอินโทรเวิร์ตอ่ะแกไม่รับใครที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือสมมติว่าเราจ้างมาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับ
0: ค
1: ุณเป็นใครเหมือนเขารังคาญเนาะ
0: ม
1: ันก็เลยทำให้พี่ไม่ได้ไปจ้างเขาอ่ะเพราะว่าหนึ่งขอโทษนะคะตอนนี้ก็การอะไรนะเศรษฐกิจมันก็แย่เนาะการที่เราจ้างใครสักคนนึง แล้วมันไม่ได้คือคนที่อยู่เขาไม่ตอบรับมันก็เหมือนกับเราทิ้งเงินนี้ไปหรือเปล่า
0: ค่ะคุณอลิสราคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีสายเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวเราคุณอลิสราอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับทางด้านของท่านผู้หมวดคมสันเป็นรองสารวัตรสายตรวจที่สน.ลาดกระบังที่ไปส่งคุณแม่ที่บ้านเดี๋ยวเราจะได้ถามว่าไปเจอกับตัวคุณแม่ได้ยังไงนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อได
0: ้ค่ะ
1: ค่
0: ะเดี๋ยวถือสายอย่าเพิ่งวางนะคะร้อยตำรวจโทคมสันสารมโนนะคะสวัสดีค่ะผู้หมวดคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะผู้หมวดกรณีของคนหายตรงนี้เนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้ที่พาไปส่งที่บ้านนี่ไปเจอตัวท่านได้ยังไงอะคะ
2: อ๋อพอดีชาวบ้านเขาแจ้งมาครับ
0: ค่ะ
2: ว่ามีคนแก่พัดหลงอยู่ที่หน้าร้านขายข้าวดีดี
0: ค่ะ
2: ตรวจพนักงานชุดตรวจสามอะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็เลยจะดู
0: พ
2: อดีก่อนหน้านั้นก็มีลูกสาวเขาแจ้งว่าแม่เขาหายไปตอนบ่ายจนเป็นบ่ายช่วงบ่ายนะคร
0: ับ แจ้งที่สน.ลาดกระบังเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแจ้งที่สน.ลาดกระบังคร
0: ับ อ๋อค่ะก็คือทางตำรวจก็มีข้อมูลอยู่แล้วแล้วตอนที่เราไปถึงตัวทางด้านของคุณอักษราวรีตรงนี้ตอนนั้นเขาท่านทำอะไรอยู่อะคะ
2: เขานั่งอยู่ที่หน้าร้านขายข
0: ้
2: าว
0: อ๋อนั่งอยู่ที่หน้าร้านเขาขายข้าวแล้วเขาบอกคนในร้านไหม
2: ไอ้เจ้าของร้านเขาก็ดูอยู่คุยอยู
0: ่ค่ะ
2: ไอ้เจ้าของร้านก็คุยไม่รู้เรื่อง
0: ค่ะ
2: ว่าคุณป้าเขาไม่ให้ข้อมูลว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาหูไม่ดี
0: อ๋อค่ะ
2: แต่ผมก็เลยคุยเสียงดังๆตะโกนแบบว่าว่าที่อะไรอะไรเงี้ย
0: แล้วเขาได้บอกชื่อถูกไหมคะ
2: คุณป้าก็เลยบอกชื่อถูกอะครับตามที่ลูกสาวเขาแจ้งไว้ตอนเช้าเช้า
0: อ๋อค่ะก็เลยพากันมาที่โรงพัก
2: คร
0: ับ
2: พาไปส่งที่บ้านเลยครับ
0: ตอนแรกตัวคุณป้ายอมมากับตำรวจเหรอคะคุณยายยอมมา
2: ก็บอกว่าจะไปส่งที่บ้าน
0: บอกบ้านถูกด้วย
2: เขาไว้ใจตำรวจ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะเคยที่สน.ลาดกระบังเคยรับแจ้งกรณีของคนหายรายนี้ไหมคะเพราะเห็นตัวคุณอลิสราคุณอลิสราบอกว่า
2: เมื่อไปส่งที่บ้านเขาอะ
1: เมื่อปีที่แล้วค่ะ
2: คนเพื่อนบ้านเขาลืมในซอยนั้นเขารู้จักกันหมดแล้วเพื่อนบ้านคนในซอยนั้นเขาบอกว่ามีตำรวจเคยมาส่งแล้วครั้งนึง
0: ค่ะ
2: ไม่ได้ถามว่านานหรือยังครับ
0: คุณอลิสราลูกสาวบอกว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะผู้หมวด
2: อ๋อครับผม
0: ค่ะทีนี
1: ้เป็นรถนี้นะคะค่ะ
0: ค่ะทีก็คือว่าพอไปส่งถึงบ้านเรียบร้อยก็ปล่อยก็ให้ทางด้านของตัวคุณอัศราวรีเดินเข้าบ้านไปเลยทั้งดูแลกันจนถึงเข้าบ้านใช่ไหมคะ
2: เนี่ยเพื่อนบ้านเขาหลายคนอ่ะสามสี่คนห้าคนเขาก็มาช่วยดูช่วยโน่นช่วยนี่เปิดบ้านเปิดอะไรต้อนรับ
0: ค่ะคุณอลิสรามีอะไรจะสอบถามกับผู้หมวดคมสันไหมคะคำสันนะคะ
1: อ
0: ๋อค่ะ
1: ก็ไม่ได้มีแล้วก็คือต้องขอขอบคุณคุณตำรวจมากๆเลยนะคะที่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีแล้วก็คือพี่ก็รบกวนทางสน.ลาดกระบังมา2ครั้งแล้วที่มาส่งคุณแม่อย่างนี้นะคะคือเดี๋ยวยังไงพี่จะระมัดระวังแล้วก็จะป้องกันไม่ให้คุณแม่ที่หนีออกมาอีกเนาะไม่อยากทำให้ทางทุกๆคนนะคะเดือดร้อนนะคะ
2: ครับผม
1: ต้องขอบคุณ
2: ครับด้วยความยินดีครับ
0: ค่ะยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะผู้หมวดคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะค่ะคุณอลิสราขอบคุณมากเลยนะคะยังไงก็ดูแลคุณแม่ดีๆแล้วกันนะคะอย่าให้ท่านออกมาอีกเดี๋ยวเผื่อไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้นะคะค่ะ
1: ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะไม่ต้องขอ
2: แม่ก็แกงตั้งแต่ได้รับแจ้งตอนช่วงเย็นเนี่ยก็พากันออกติดตามหา
0: ค่ะ
2: ไปทุกที
0: ่
2: ไปหาที่ในวัดได้ข่าวว่าทราบว่าเจอครั้งล่าสุดที่วัดลานบุญช่วงบ่ายสองโมงบ่ายหกอะไรนี่แหละก็ไปที่วัดลันบุญไปที่วัด
0: ค่ะ
2: ตรงนู้นตรงนี้ที่ ตรงที่คิดว่าเขาจะไปอ่ะก็ไปก็ไม่เจ
0: ออันนี้ก็ยังโชคดีที่ว่ามีพลเมืองดีแจ้งมาว่าเจออยู่ที่ตรงแถวๆถนนพัฒนาถนนเขาเรียกชื่อถนนอะไรนะถนนแบบพัฒนานะคะได้ค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะทั้งตัวคุณอริสราแล้วก็ทางด้านของผู้หมวดคำสันนะขอบคุณมากเลยนะจุดที่ไปเจอนี่ก็คือบ้านอยู่ที่แถวแถวลาดกระบังซอย1/16แล้วก็ไปเจออยู่ที่ถนนพัฒนาชนบท3นะที่จริงๆถามว่าไกลกันมากไหมลาดกระบัง1ไปทางด้านของถนนพัฒนาชนบทระยะทางเอาจริงๆก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนหายเนี่ยคุณอักษราวลีเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะอายุต้อง82ปีแล้วแล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านนั่งรถออกไปหรือว่าเดินไปยังไงแล้วไปหลงไปอยู่ตรงนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยยังโชคดีที่ว่ามีพลเมืองดีเจออยู่เป็นร้านขายอาหารขายข้าวนะก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าร้านทางตัวคนที่ร้านเนี่ยก็แจ้งให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.ลาดกระบังมารับตัวไปส่งที่บ้านก็คือพอพูดคุยกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลพอดีตัวคุณอริสราไปแจ้งความเอาไว้ว่าคุณแม่หายไปพอตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อตรงกันหมดเลยก็เลยพาไปส่งที่บ้านนะก็อย่างที่บอกครับว่าทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เคยไปส่งแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนนะคะแต่ครั้งนี้ก็ต้องดูแลดีๆเดี๋ยวคุณแม่หายไปอีกไงอาจจะแบบไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งก่อนๆมานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบนทางด่วนมีการทำงานไปที่ทางด้านของคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ค่ะศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคุณพัทรพันธ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะช่วงไหนคะที่ทำงาน
3: เป็นส่วนของทางพิเศษกาญจนาครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ครับจุดที่ทำงานเนี่ยอยู่ช่วงบริเวณกลางสะพานกาญจนาพิเศษครับ
0: ค่ะ
3: ที่มุ่งหน้าทางบางขุนเทียนครับ
0: มุ่งหน้าบางขุนเทียนค่ะ
3: ใช่ครับก็จะมีการปิดปรับปรุงรอยต่อสะพานนะครับผม
0: ค่ะ
3: ครับปิดด้วยกัน3ช่องทางครับก็มีช่องทางฉุกเฉินครับช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางกลางครับวิ่งได้แค่ขวาช่องเดียวครับผม
0: 3ช่องช่องทางฉุกเฉินช่องทางซ้ายแล้วก็กลางนะคะว
3: ิ่
0: งได้1ช่องทางขวาระยะทางประมาณเท่าไหร่อะคะ
3: ปิดตั้งแต่เชิงทางขึ้นจนถึงกลางช่วงกลางสะพานเลยครับ
0: เชิงทางขึ้นถึงช่วงกลางสะพานนะคะอันนี้ทำงานอะไรคะ
3: ปิดปรับปรุงรอยต่อครับผม
0: อ๋อซ่อมรอยต่อค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: เขาจะถึง5:00 น.ของวันพรุ่งนี้ครับ
0: วันนี้4:00 น.จนถึง5:00 น.นะคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะทำวันเดียวปะคะหรือว่ามีวันอื่นอีก
3: ตอนนี้รับแจ้งมาแค่วันเดียวครับ
0: หนึ่ง
3: วันเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเพิ่มให้ครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งขาออกของทางด้านของสะพานกาญจนานะคะตรงส่วนตรงนี
3: ้ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็จุดอื่นมีอีกไหมฮะที่ทำงาน
3: ก็ของเฉลิมมหานครครับปิดปรับปรุงเหมือนเดิมครับก
0: ็
3: แต่บังคับให้ลงสุขสวัสดิ์ครับ
0: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็ช่วงที่เป็นดาวพนองเข้าสุขสวัสดิ์จนถึงสุขสวัสดิ์ครับทั้งสองฝั่งครับปิด
0: ค่ะคุณพัทรพันธ์ตรงทางด่วนขั้นที่หนึ่งที่จะตรงมาทางด้านของต่างระดับตรงท่าเรือเนี่ยตรงคลองเตยเนี่ยแล้วที่จะเลี้ยวโค้งไปทางดาวคะนองอันนี้คือมีการปิดทำงานด้วยไหมคะ
3: หมายถึงช่วงตั้งแต่สุขสวัสดิ์จนถึง
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นทางด่วนขั้นที่หนึ่งที่มาจากบางนาค่ะที่เข้ามาตรงช่วงก่อนถึงตรงต่างระดับท่าเรือคลองเตยตรงแถวแถวตั้งแต่ท่าเรือมาจนถึงตรงต่างระดับ
3: คู่นะคร
0: ับ ค่ะ
3: อ๋อมีครับมีครับ
0: มีใช่ไหมคะในช่องทางซ้ายสุดเลยไหมหรือว่าช่องทางไหนคะ
3: ตอนนี้เขาปิดแยกเป็นสองฝั่งครับเด
0: ี๋
3: ยวก็จะมีในส่วนของบริเวณนี้ดูครับเป็นในทิศทางที่มาจากบางนาครับที่จะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับทะเลครับ
0: ค่ะ
3: ในจุดที่ปิดเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นช่วงก้างปลาครับที่จะแยกไปฝั่งดาวคะนองแล้วก
0: ็
3: ทางตรงที่มุ่งหน้าไปทางดินแดงด้วยครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็จุดที่ปิดเนี่ยก็จะเป็นช่องทางขวา
0: ค่ะ
3: ครับในส่วนของฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางดาวคะนองครับแล้วก็ช่องทางขวาในส่วนของทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปทางดินแดงครับ
0: อ๋อค่ะก็คือเป็นช่องขวาทั้งสองเขาเรียกอะไรสองส่วนก็คือทางแยกไปดาวคะนองกับทางตรงก็คือช่องทางขวาทั้งหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะตรงนี้คือทำงานซ่อมเหมือนกันนะคะซ่อมผิวการจราจรเหมือนกันนะคะหรือว่ามีการติดตั้งอะไรไหมหรือว่ายังไงคะ
3: อันนี้น่าจะเป็นตรวจเช็คอุปกรณ์บนทางครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก็เป็นระยะทางตั้งแต่ท่าเรือมาจนถึงตรงก้างปลาตรงนี้พอดีนะคะ
3: ใช่ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ค่ะดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ก็เป็น2จุดนะตรงบนทางด่วนตอนนี้บนทางด่วนขั้นที่1ที่มาจากบางนาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงต่างระดับท่าเรือคลองเตยตรงจุดนี้เนี่ยช่วงที่เขาจะมีการทำงานกันในช่องทางขวานะก็คือตรงตั้งแต่บริเวณทางขึ้นท่าเรือมาจนถึงก้างปลาต่างระดับตรงจุดนี้นะคะรถที่จะเบี่ยงมาทางด้านของดาวคะนองที่จะโค้งมาทางด้านดาวคะนองในช่องทางขวารวมถึงรถที่จะตรงไปทางด้านของดินแดงก็ช่องทางขวาเช่นเดียวกันนะแล้วก็ส่วนทางด้านของถนนเป็นทางด้านของกาญจนาภิเษกนะตรงช่วงของบนสะพานกาญจนาภิเษกในช่องทาง3ช่องก็คือช่องทางฉุกเฉินช่องทางซ้ายช่องทางกลางนะตั้งแต่ช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกจนถึงกลางสะพานเลยเป็นการซ่อมรอยต่อนะตรงนี้ก็จะมีรถเนี่ยวิ่งได้1ช่องทางขวาเท่านั้นตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางร่วมที่จะไปทางด้านของวงแหวนนะตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวสักเล็กน้อยนะตั้งแต่ตรงจุดที่เขามีการปิด3ช่องทางเนี่ยแหละค่ะแต่พอเลยจากตรงช่วงกลางสะพานไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะส่วนจุดอื่นตอนนี้การจราจรก็ยังคงใช้การได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จส100กันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งบอกว่าลืมทรัพย์สินไว้บนรถนะคะคุณณัฐฐาอันนี้แจ้งแทนชาวต่างชาตินะคะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของผู้ชายชาวต่างชาติเป็นผู้ชายนะคะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนจำได้แต่ตัวข้างหลังก็คือ3571นั่งมาจากที่ถนนกรุงเกษมไปลงที่ถนนข้าวสารเมื่อตอน4 ทุ่มเมื่อสักครู่นี้เองนะคะลงจากรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนจำตัวท้ายได้คือ3571นั่งมาจากที่ถนนกรุงเกษมค่ะแล้วก็ไปลงที่ถนนข้าวสารไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่จะเห็นกระเป๋าหรือยังเพราะเพิ่งลงรถไปเมื่อสักพักนี่เองนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ข้างในจะมีเอกสารต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จส100ด้วยนะคะคุณพิรมยาค่ะแจ้งแทนแหวนเป็นแหวนทองคำขาวมีพลอยนะแล้วก็ล้อมด้วยเพชรตกบนรถแท็กซี่ค่ะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารออ่าง2358นั่งมาจากที่วัดแก้วแจ่มฟ้าไปลงที่ซอยสีลม169เหรอคะเมื่อตอนช่วง14 นาฬิกาก็คือตอนช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวที่ฉันสงสัยว่าซอยสีลม169อยู่ตรงช่วงไหนเอ่ยหรือว่าซอย19หรือซอย16เรียนไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ว่านั่งรถมาเมื่อตอนช่วงบ่ายวันนี้นะคะแล้วก็ทำแหวนวงนี้เนี่ยที่เป็นแหวนพลอยนะเป็นแหวนทองคำขาวแล้วก็มีพลอยแล้วก็มีล้อมเพชรอยู่เป็นพลอยสีน้ำเงินน่ะนะคะตกไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารออ่าง2358กรุงเทพมหานครนะคะคุณนฤทาราแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น iPhone 10นะคะตกไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารออ่าง2358กรุงเทพมหานครนะคะคุณ

ทางคุณนฤทราโอนเงินไปแต่ว่าลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะสำหรับที่คุณพิรมยาแจ้งตกลงนั่งรถแท็กซี่มาจากที่วัดแก้วแจ่มฟ้าไปลงที่ซอยสีลม19เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงวันนี้นะคะแล้วก็ทำแหวนตกเอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารออ่าง2358คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่เห็นหรือเปล่าเพราะเป็นแหวนนะถ้ามันตกลงไปอยู่ที่พื้นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นชัดๆเลยเนี่ยคงจะต้องรอให้แบบว่าไปทำความสะอาดรถหรืออาจจะมีคนอื่นขึ้นรถมาแล้วก็เจอนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารออ่าง2358เจอแหวนนะคะที่ตกอยู่บนรถแท็กซี่ของคุณผู้โดยสารเขานั่งรถมาจากวัดแก้วแจ่มฟ้าไปลงที่ซอยสีลม19เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วยังไงช่วยแจ้งกลับมาเพิ่มเติมกันให้ด้วยนะคะแล้วก็มีทางคุณนิชานะคะแจ้งแทนคุณแม่บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo เป็นตัวเครื่องสีเขียวค่ะนั่งรถมาจากที่หมู่บ้านบัวทองธานีถนนกาญจนาภิเษกไปลงที่หมู่บ้านซื่อตรงเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่8646ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นมือถือ Oppo ตัวเครื่องสีเขียวนะคะคุณประดิษฐ์ค่ะบอกว่าลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจรถฮาวาลนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้จำสีทะเบียนไม่ได้นั่งมาจากที่สมาคมชาวปากใต้ไปลงที่รัฐสภาตั้งแต่วันพระศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้นะตอนช่วง 9:40 ลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมกุญแจเป็นกุญแจรถนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่คันที่นั่งมาจากที่สมาคมชาปักใต้แล้วก็ไปลงที่รัฐสภาคุณทรงสวัสดิ์ค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhoneเป็นตัวเครื่องสีส้มใส่อยู่ในเคสลายสีดำนั่งรถมาจากที่สีลมซอย4ไปลงที่โรงแรม Ascot Embassy ที่สาทรเป็นรถตุ๊กๆนะเป็นรถสำล้อค่ะนั่งมาเมื่อตอนประมาณ 4:45 นะลงมาจากรถแล้วปรากฏว่าลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีส้มอยู่ในเคสลายสีดำถ้าเกิดว่าคนขับรถตุ๊กๆเห็นเจอนะยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าผู้โดยสารเขาลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เอาไว้บนรถของคุณนะเป็นรถตุ๊กๆรถสำล้อเครื่องนะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงนะบนทางด้านของสะพานกาญจนาภิเษกเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นฝั่งทางด้านที่มาจากทางบางพลีมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะคะ3ช่องทางค่ะเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรก็คือในช่องทางฉุกเฉินช่องทางซ้ายแล้วก็กลางจะรถจะวิ่งได้1ช่องทางขวานะคะจะมีการทำงานไปจนถึงตรงบริเวณกลางสะพานเลยค่ะตอนนี้ก็คือรถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานนะคะชะลอตัวเล็กน้อยพอพ้นจากตรงบริเวณกลางสะพานกาญจนาภิเษกไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นส่วนบนทางด่วนขั้นที่1หรือว่าด่วนเฉลิมพระนครที่มาจากบางนามุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับท่าเรือคลองเตยจุดนี้เขาก็มีการทำงานอยู่ในช่องทางทั้งในช่องทางที่จะเลี้ยวไปทางด้านของทางสะพานพระราม9นะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางที่จะตรงไปทางด้านของดินแดงแต่ว่าจุดนี้ไม่เป็นปัญหานะเจ้าหน้าที่เขามีการทำงานในช่องทางขวาแต่ว่าการจราจรถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหานอกนั้นสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆเส้นทางบนทางด่วนในช่วงนี้เนี่ยก็ใช้การได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยมาดูการจราจรในทางด้านของถนนพระรามสี่กันบ้างนะคะตอนนี้ช่วงที่มาจากทางด้านของสำย่านมุ่งหน้าไปทางด้านแยกสาระแดงต่อเนื่องไปทางด้านของแยกวิทยุ

รู้ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถฝั่งขาออกของถนนพระราม4มองดูยังมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเหมือนกันนะเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณบ่อนไก่มาจนถึงใต้ทางด่วนพระราม4เลยนะคะยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันแต่พอเลยจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ดีเลยนะตอนนี้รถน้อยคล่องตัวดีละช่วงที่มาจากทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4นะคะมาทางด้านของคลองเตยช่วงตัดกับรัชดาต่อเนื่องออกไปทางด้านเกษมราษฎร์ยาวๆไปถึงแยกพระโขนงเลยนะคะตอนนี้ก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปพักตรงนี้กันสักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลจากทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทส.นะคะเขามีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของเหตุดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มนั้นมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะประกอบกับมีพื้นที่คาดการปริมาณน้ำฝนที่อาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าโดยเฉพาะใน6จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่แม่ฮ่องสอนตากเพชรบูรณ์กาญจนบุรีตราดแล้วก็จังหวัดเลยนะคะในขณะที่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดจากน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะทั้งนี้ก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายแล้วก็ติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปที่คุณพี่รมยาที่เมื่อสักครู่นี้แจ้งบอกว่าทำแหวนตกอยู่บนรถแท็กซี่นะคุณพี่รมยาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพี่รมยานั่งรถแท็กซี่ตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่นั่งมาแหวนมันหลวมหรือมันถอดเอาไว้หรือยังไงคะ
1: มันหลวมนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราก็ว่าเราระวังอยู่นะ
0: ค่ะแล้วคือมารู้ตัวตอนไหนอะคะ
1: ตอนที่กลับมาเราลงรถแล้วเราไปหาลูกค้าอีกตึกนึงแล้วมารู้ตัวอีกทีตอนที่เรากลับเข้ามาที่ร้านแล้วร้านตัวเองแล้วค่ะ
0: ค่ะผ่านไปนานไหมฮะตอนที่จากที่ลงรถ
1: โอ้โหประมาณน่าจะ2ชั่วโมงได้นะ
0: 2ชั่วโมงหลังจากนั้น
1: ค่ะ
0: นั่งมากันกี่คนคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: นั่งมาคนเดียวจากที่วัดแก้วแจ่มฟ้านะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาลงที่สีลมซอย19ตรงนั้น
1: 19ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นตึกที่ตึกตรงนั้นเขาเรียกตึกอะไรนะที่เป็นตึกจิวเวลรี่ใช่ไหมคะตรงนั้น
1: ใช่ค่ะเป็นตึกจิวเวลรี่แต่ว่าเราจะลงตึกในซอย19ก่อนเราขึ้นไปหาขึ้นไปหาเพื่อนหาลูกค้าที่นั่นนะคะแต่ว่าเราไปดูกล้องที่เราลงจากรถคือแหวนมันไม่ได้อยู่ในมือแล้วนะคะ
0: อ๋อแต่เห็นใช่ไหมฮะเห็นว่ามือเราไม่มีแหวนแล้ว
1: ค่ะ
0: อืมค่ะนั่งอยู่ทางด้านไหนของรถคะ
1: ฝั่งซ้ายมือเราค่ะ
0: ซ้ายมือก็คือพอขึ้นพอขึ้นปุ๊บเราก็นั่งเบาะตรงนั้นเลยที่ติดกับประตูนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วเราถือของถืออะไรมาพลุงพลังหรือว่ายังไงแหวนมันถึงลูดออกไปได้อะฮะ
1: มีกระเป๋าใบหนึ่งใบเล็กๆนะคะแล้วก็มีเป็นผ้าคลุมนะแล้วคราวนี้คือฝนนะเอามาใส่ให้มันคลุมขาหน่อยน
0: ะ
1: ก็มัดเอวเพราะว่าเราเข้าวัดน่ะเราใส่ให้มันยาวอ่ะพอเราใส่กระโปรงสั้นไปเราก็เลยเอาผ้าคลุมน่ะคลุมแล้วก็ก่อนจะลงจากรถน่ะคือฝนก็ดึงผ้าคลุมออกจากตัวนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่คิดว่าน่าจะร่วงช่วงนั้นน่ะค่ะ
0: อืมค่ะแล้วตัวคนขับรถแท็กซี่อ่ะค่ะระหว่างทางที่เดินทางมาเราได้มีการพูดคุยอะไรกับเขาไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ลักษณะของคนขับเป็นลักษณะยังไงอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมคะ
1: อายุน่าจะ50ขึ้นนะคะ
0: ก็เป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วนะคะ
1: เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะค่ะแล้ว ทะเบียนรถเนี่ยได้มาจากที่ไหนจากกล้องวงจรปิดหรือว่าเราจำได้หรือไง
1: กล้องวงจรปิดที่ตึกนะคะพอดีไปขอเข้ามา
0: เห็นชัดคือทะเบียนถูกต้องนะคะอันนี้เลย
1: ทะเบียนถูกต้องแต่ว่าตัวข้างหน้านะฝนเห็นไม่ชัดว่าเป็นททหารโออ่างหรือว่าเป็นเพราะเราถ่ายมามันไม่ค่อยชัดนะ
0: ค่ะแต่ข้างหลังเนี่ยก็คือ2358ชัดเจนนะคะ
1: อันนี้ชัดเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วหลังจากที่เรารู้ว่าเราทำแหวนร่วงอยู่ในรถแท็กซี่แล้วเนี่ยเราไปแจ้งความหรือว่าได้ไปแจ้งอะไรกับใครยังไงบ้างไหมคะ
1: ก็ไปโทรไปหาเพื่อนว่าได้ร่วงที่ร้านไหมแล้วคราวนี้ฝนก็เลยไปดูที่กล้องพอไปดูก็ดูกล้องวงจรปิดที่ร้านอ่ะตอนออกจากร้าน
0: อ
1: ่ะคือมันเราใส่แหวนอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปแล้วก็ตามไปดูที่วัดน่ะนะ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่เจออะไรแต่ยังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดที่วัด
0: ค่ะเราไปแจ้งความหรือยังคะตอนนี้
1: ยังไม่ได้แจ้งไว้ค่ะแต่ไปที่สน.แล้วแต่คนมันเยอะน่ะที่ตำรวจแกก็ให้รอคิวนานแล้วผมก็เลยกลับมาปิดร้านก่อนก็เลยยังไม่ได้แจ้ง
0: ค่ะก็เป็นแท็กซี่ตามที่ภาพที่ส่งมาให้ทางจสร้อยเลยนะน่าจะเป็นททหารอ.อ่างนะคะ2358สีชมพูทั้งคันนะคะ
1: ค่ะชมพ
0: ู
1: ค่ะ
0: สีชมพูทั้งคันนะแล้วแหวนเนี่ยก็คือเป็นแหวนทองคำขาวคือตัวเรือนมันอ่ะเป็นทองคำขาวแล้วก็เป็นพลอยเป็นพลอยสีน้ำเงินแล้วก็ล้อมด้วยเพชรนะคะ
1: ค่ะ
0: ตามภาพที่ส่งมาให้เราเลยอันนี้ก็คือภาพที่ของแหวนวงนี้นะคะคืออันเนี้ยคืออย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าหล่นอยู่ที่พื้นรถเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ว่าคนขับรถอาจจะไม่เห็นคงอาจจะต้องให้ผู้โดยสารเขาอาจจะเจอหรือว่าคนขับรถอาจจะถ้าไปล้างรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บเจออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดมีข้อมูลแจ้งเข้ามาตอนที่ไปที่สน.ไปสน.ไหนมาคะ
1: สน.ยานนาวาค่ะ
0: สน.ยานนาวานะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปแจ้งความอีกไหมจะไปเพิ่มเติม
1: อีกหลังก็กล่าวว่าจะไปพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะเพราะว่าเผื่อต้องแจ้งไว้เผื่อเกิดมีคนขับแท็กซี่หรือว่าใครเก็บได้แล้วไปแจ้งความไว้จะได้ตำรวจจะได้มีข้อมูลนะคะ
1: ค
0: ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางจสร้อยเราประชาสัมพันธ์เป็นระยะแล้วกันนะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดมีใครเก็บได้หรือว่าถ้าเกิดเราตรวจสอบได้ในส่วนของรถแท็กซี่คันนี้นะแล้วติดตามได้ยังไงเดี๋ยวมีข้อมูลเราคุยกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นขอบคุณมากนะคะคุณพี่ลมยาไงขอให้โชคดีแล้วกันเป็นแหวนวงที่เห็นตามภาพทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นแหวนพลอยสีน้ำเงินล้อมด้วยเพชรแล้วก็ตัวเรือนเป็นทองคำขาวคุณพี่ลมยาเนี่ยนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารอ.อ่าง2358มาจากที่วัดแก้วแจ่มฟ้าแล้วก็ไปลงที่สีลมซอย19ตรงแถวแยกเดโชใกล้ๆกับแยกสุรศักดิ์ตรงนั้นใช่ไหมตรงช่วงของบริเวณถนนสีลมก็คือตอนที่ลงจากรถมาแล้วเนี่ยบอกว่าคือตอนแรกนั่งอยู่แล้วนุ่งกระโปรงแล้วก็เอาผ้าคลุมที่ตักตรงอีกทีหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอลงมาก็ดึงผ้าคลุมออกนะคะแล้วเลยอาจจะทำให้ทางด้านของแหวนเนี่ยมันหลุดมือไปตึกทางด้านของสุขุมวิทขออภัยสีลมซอย19นะคะอยู่ตรงช่วงแถวแยกสุรศักดิ์แถวนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะเราจะได้มีการพูดคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีทางคุณนฤทาลาแจ้งโทรศัพท์นะคะคุณนฤทาลาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะลืมโทรศัพท์ iPhone ไว้บนรถแท็กซี่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วไปขอรายละเอียดนิดนึงลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้เหรอคะ
2: ไม่ได้ดูทะเบียนรถเลยค่ะคือมันรู้ตัวตอนลงมาประมาณ10นาทีอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแล้วก็คือรถออกไปแล้วด้วย
2: ช่ค่ะตามไม่ทัน
0: ตามไม่ทันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นจำได้ไหมคนขับรถเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย
2: เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าลักษณะเป็นแบบทำนิดนึง
0: อ๋อค่ะเนี่ยไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่านะมีคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารออ่าง2274เขาแจ้งกับเรามาว่าเขาเก็บโทรศัพท์มือถือได้เดี๋ยวลองสอบถามกันคุณลาวันสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณลาวันคุณลาวันเก็บโทรศัพท์มือถือได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะน้องนั่งจากไหนไปไหนนะนั่งจากโรงพยาบาลยังมีมาเซ็นเตอร์รันนะคะ
3: อ๋อพี่ว่าแล้วจะต้องเป็นของน้องแน่เลยหลังจากน้องอ่ะพี่รับ2คนน่ะแล้วเขาน่าจะไม่เห็นเพราะมันมืดแล้วไงพี่เข้าบ้านแล้วพี่เปิดประตูรถแล้วก็มองเบาะหลังเอ้าโทรศัพท์มันพิงอยู่ตรงเบาะหลัง
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมก็เป็นสีม่วงแหละแต่ว่าพี่ติดต่อไม่ได้ฮะ
2: พอหนูเป็นสีม่วงแล้วหนูเปิดเป็นแอร์เพลนโหมดไว้อะค่ะมันก็เลยไฟล์ my phone ไม่ได้
3: ใช่ใช่พี่เปิดเห็นมันเป็นโหมดเครื่องบินอยู่อะแต่พี่ปลดเป็นโหมดปกติแล้วอ่ะแต่ก็ไม่เห็นมีโทรเข้ามา
2: ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่ามันปิดไว้อยู่อย่างนั้นหนูก็เลยไม่ได้กดซ้ำไฟล์ไมโฟนนะคะ
3: อ๋อหนูก็เลยโทรไม่ได้แล้วเราจะติดต่อรับกันยังไงดี
0: เดี๋ยวนะคุณนฤทลาคุณนฤทลาอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่แถวอนุสาวรีย์ค่ะ
0: แถวอนุสาวรีย์แล้วคุณลาวันอยู่แถวไหนคะเนี่ย
3: บ้านพี่อยู่ศาลายา
0: โอ้ไกลเลยก็ต้องข้ามวันแล้วต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะอย่างเงี้ยได้ไหมฮะคุณนฤทา
3: ต้องเป็นพรุ่งนี้
2: ได
3: ้ค่ะเพราะว่านอนแล้ว
0: นะ
2: จะให้ไปรับตรงไหนดีคะกี่โมงคะ
0: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราให้นัดกันหลังไมค์อีกทีนึงแต่เดี๋ยวขอถามคุณลาวันนิดนึงคุณลาวันตอนที่เจอโทรศัพท์แล้วแจ้งเข้ามาที่จสร้อยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะตอนนั้นคุณปกติคุณลาวันเคยเจอทรัพย์สินของผู้โดยสารที่ลืมอยู่บนรถบ่อยไหมคะเนี่ยค่ะ
3: ไม่มีแต่ว่ามีโทรศัพท์นี่แหละแต่ว่าลูกค้าเขาโทรเข้าแล้วมันได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ข้างหลังก็ติดต่อคืนได้อะไรได้แต่อันเนี้ยไม่ได้ยินไม่มีโทรเข้าไม่มีอะไรเลย
0: ค่ะ
3: แล้วก็เลยไม่รู้จะติดต่อคืนโทรศัพท์ยังไงก็เลยฝากเรื่องไว้ที่จสร้อย
0: เคย
3: ก็เข้าใจว่าน่าจะโทรมาที่จสร้อยอ่ะ
0: อ๋อค่ะคือปกตินี่เคยแจ้งเรื่องอะไรอย่างนี้เรื่องจราจรเรื่องอะไรอย่างนี้ทางจสร้อยไหมคะ
3: ไม่เคย
0: อันนี้ครั้งแรกแล้วอะไรทำให้นึกถึงจสร้อยคะเนี่ย
3: แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็มีลูกค้าที่รับจากโรงพยาบาลศิริราชลืมซองเอกสารไว้ซึ่งมันเป็นเอกสารสำคัญ
0: ค่ะ
3: ของทางโรงพยาบาลอ่ะมีใบนัดใบอะไรเงี้ยก็ติดมันมีเบอร์โทรในนั้นแต่ติดต่อไม่ได้โทรไปที่โรงพยาบาลเขาก็โทรให้ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
3: ก็เลยฝากเรื่องไว้ที่จสร้อยแล้วเจ้าของเอกสารเขาก็โทรไปที่จสร้อยเหมือนกันก็ได้ประสานกันแล้วก็ส่งคืนทางไปรษณีย์ให้ที่จังหวัดเพชรบุรี
0: อ๋อเคยแจ้งเข้ามาเหมือนกันแล้วก็คือเนี่ยเจอเจ้าของครั้งนี้ก็เลยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ติดตามทางด้านของเจ้าของแล้วเผอิญคุณนันทาราโทรแจ้งของเราแจ้งเราด้วยเหมือนกันนะค
3: ุณก็เข้าใจว่าน่าจะมีการแจ้งไปที่จสร้อยก็เลยโทรไปฝากเรื่องไว้ที่จสร้อย
0: อืมค่ะถ้าอย่างนั้นคุณนันทารา
2: ค่ะค่ะ
0: คืนนี้น่าจะนอนหลับแล้วเนาะสบายใจแล้วเจอโทรศัพท์มือถือแล้วนะตอนแรกที่แบบยังไม่เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะโทรไปเนี่ยเราคิดไหมคะว่าเราจะได้โทรศัพท์คืน
2: ก็ตลอดทางอะค่ะคุยกับพี่คนขับแล้วก็คิดว่าพี่คนขับเจอน่าจะได้คืนแต่ว่ามีความกังวลตรงที่ว่ากลัวว่าผู้โดยสารคนอื่นขึ้นมาแล้วเห็นแล้วจบไปแต่ถ้าเป็นพี่เขาเลยคิดว่ายังไงก็ได้คืนค่ะเพราะว่าเราคุยกันมาตลอดเกือบตลอดทางเนี้ยค่ะก็เลยพี่เขาเป็นคนใจดี
0: นะคะก็ถือว่าโชคดีมากเลยที่คุณนฤทลาแจ้งเข้ามาแล้วก็คุณลาวันก็แจ้งเข้ามาแล้วก็เลยจับคู่กันทีนี้ตรวจสอบก็ใช่แน่นอนเลยนะคะโอ้ยินดีด้วย
3: ขอบคุณจสร้อยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไออย่างนี
3: ้ลูกคุณนายจสร้อยฝากเบอร์น้องเขาไว้ได้ไหมคะ
0: ได้เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราแจ้งให้หลังใหม่ นะคะจะได้ติดต่อคุยกันนัดกันอีกทีหนึ่งนะทั้งสองท่านจะได้นัดหมายกันว่าจะไปส่งคืนทั้งที่ไหนอะไรยังไงกันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะทั้ง
1: สอง
0: ท่าน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะทั้งคุณนฤทาราแล้วก็คุณลาวันหานกล้านะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหาร ออ่าง2274อันนี้เนี่ยต้องระบุชื่อนามสกุลนะคะว่าเป็นแท็กซี่พลเมืองดีนะคะที่เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้แล้วก็คืออย่างที่คุณลาวันบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเก็บได้เหมือนกันแต่ก็มีเจ้าของเขาโทรศัพท์เข้ามาก็จะส่งคืนเขาได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนโหมดให้แล้วจากโหมดเครื่องบินมาเป็นโหมดปกติแต่ตัวเจ้าของไม่ได้โทรกลับซ้ําเข้าไปคือตัวเจ้าของทราบว่าเปิดโหมดเครื่องบินไว้โทรเข้าไปก็คงจะไม่ก็จะติดต่อไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ได้โทรกลับเข้าไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านของคุณลาวันในเมื่อรอแล้วรอแล้วก็ยังไม่โทรเข้ามาสักทีนึงนะคะก็เลยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่ทางด้านของคุณนฤทาราแจ้งเราเข้ามานั่นแหละค่ะเราก็เลยจับคู่กันว่ามันตรงกันพอดีนะตรงกันทีนี้ก็ได้เลยนะเดี๋ยวให้เขาทั้งคู่นัดหมายกันว่าจะส่งคืนไงเพราะว่าคนหนึ่งอยู่อนุสาวรีย์ชัยอีกคนหนึ่งอยู่แถวๆสารยาไกลกันมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็คุณลาวันบอกครับพักผ่อนแล้วเหมือนกันเราก็โทรศัพท์ไปรบกวน5 ทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่าในเมื่อเป็นเรื่องดีๆแบบนี้ก็อยากให้ทางด้านของเจ้าของได้ทราบเรื่องเพราะว่าเรียนเชื่อว่าอย่างเงี้ยโทรศัพท์มือถือลืมเอาไว้ที่ไหนหรือว่าหายของหายแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาจะแบบว่าคิดตลอดเวลาว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นกับเรียกว่าทุกๆคนเลยเอาง่ายๆทุกอย่างธุรกรรมหลายๆอย่างก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะพอหายไปทีนึงเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับคือเหมือนกับอะไรนึกอะไรไม่ออกนะโทรศัพท์จะโทรหาใครจะทำอะไรยังไงก็เลยแบบเนี่ยแหละก็คือบอกว่าถ้ายิ่งเจอเร็วอันนี้ก็จะถือว่าโชคดีมากๆเลยไม่ต้องไปเริ่มต้นทำธุรกรรมใหม่หมดเลยเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือต้องถ้าไม่เจอนะก็ต้องซื้อใหม่เสร็จแล้วก็ต้องมีโอนถ่ายข้อมูลอะไรต่างๆในมือถือแล้วก็แต่ไปไอโฟนดีหน่อยเขาจะมีโหมดที่แบบว่าสามารถค้นหาได้นะแต่ว่าอันนี้ก็มันไม่สามารถค้นหาได้เพราะเปิดโหมดเครื่องบินเอาไว้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะค่ะที่ติดตามในส่วนของโทรศัพท์มือถือเจอพลเมืองดีเก็บไว้ได้คนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีคุณลาวันหานกล้านะแล้วก็ชื่อตรงกับทางด้านของที่โอนค่ารถไปด้วยนะคะตรงกันเลยนะต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณคุณลาวันด้วยนะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังทางเพจข่าวคนนนท์แจ้งอุบัติเหตุที่ถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาออกนะมาจากแยกแครายมุ่งหน้ามาทางแยกเลี่ยงเมืองนนท์ตรงบริเวณทางลงสะพานข้ามแยกแครายพอดีเลยมีรถชนท้ายกัน3คันอยู่ในช่องทางขวานะจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะตรงช่วงบริเวณทางลงสะพานข้ามแยกแครายนะในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงทางลงเนี่ยแหละค่ะก็ใครขับรถผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะมีอุบัติเหตุอยู่รถชนท้ายกัน3คันเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะรู้สึกเหมือนรถ3คันนี้จะเป็นรถแท็กซี่2คันแล้วก็มีรถกระบะอีก1คันนะอยู่ตรงช่วงแถวๆตอนนี้เขาน่าจะเคลื่อนย้ายรถมาตรงแถวๆตรงใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้านะคะแต่ว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีรถเป็นรถเหมือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะนะเขาไปจอดรถตู้กู้ภัยไปจอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะเพื่อเป็นสัญญาณให้กับทางด้านของคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นสังเกตเห็นนะไม่ไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมมีคุณกมลรัตน์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือiPhone 11สีดำนะคะนั่งรถแท็กซี่ สีชมพูค่ะมาจากที่ร้านอาหารพึ่งหลวงถนนเจริญราษฎร์ไปลงที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงที่พระราม3เมื่อสักครู่นี้เลยนะเมื่อตอนช่วง 4:45 ไปรถแท็กซี่สีชมพูนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 11ตัวเครื่องสีดำนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ร้านอาหารพึ่งหลวงถนนเจริญราษฎร์ค่ะแล้วก็ไปลงที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงถนนพระราม3ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 11ตัวเครื่องสีดำเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าใครรู้จักคนขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทอทหารออ่าง2358ลองสอบถามเขานิดนึงนะว่ามีผู้โดยสารนั่งรถของคุณมาจากที่วัดแก้วแจ่มฟ้าแล้วก็ไปลงที่สีลมซอย19วันนี้ตอนช่วงบ่ายๆตอนประมาณบ่าย2โมงแล้วก็ทำแหวนตกเอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทอทหารออ่าง2358นะคะเป็นแหวนพลอยสีน้ำเงินแล้วก็ล้อมเพชรนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่หรือว่ามีใครขับมีใครรู้จักนะคะลองสอบถามให้นิดนึงเผื่อถ้าเกิดเขาเก็บไว้ได้เนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จอสร้อยด้วยนะแหวนวงนี้ค่ะที่เห็นทาง YouTube Live นะคะเนื่องจากว่าที่มันหลุดที่มันหล่นหายอยู่บนรถเนี่ยเข้าใจว่าเนื่องจากว่าแหวนมันหลวมพอแหวนหลวมแล้วก็จังหวะที่ลงจากรถมาเอาผ้าคลุมที่อยู่ที่ตักเนี่ยดึงออกแล้วปรากฏน่าจะเกี่ยวแหวนอันเนี้ยหล่นลงมาด้วยนะคะแล้วตัวคุณพิรมยาที่เป็นเจ้าของบอกว่าไปเช็คดูแล้วทั้งที่ต้นทางแล้วก็ตรงช่วงที่ลงมาเข้าใจว่าจังหวะที่ลงมาเห็นไม่คือไม่เห็นแหวนแล้วอ่ะนะคะก็เลยน่าจะตกอยู่ที่รถแท็กซี่คันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จอสร้อย1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะยี่สิบสามนาฬิกา22นาทีมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักชนแท่งบารีเออร์ที่บริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะมาจากอ้อมน้อยมุ่งหน้าไปทางด้านของอ้อมใหญ่จุดที่เกิดเหตุตรงบริเวณหน้าโรงงานไวไวนะอยู่ในช่องทางขวาเป็นอุบัติเหตุตรงถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงอันนี้อยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาออกค่ะเป็นรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์นะที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของคุณนะฮะที่มีรับแจ้งเข้ามาทางไลน์นะคะเป็นถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งขาออกช่วงที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางแยกประชาธรรมเลยจากแยกพระราม9มาเล็กน้อยรถบรรทุกกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นจักรยานยนต์เสียหลักชนแท่งบารีเออร์นี่คุณพันแจ้งมาเป็นเพชรเกษมฝั่งขาออกนะบอกว่าตอนที่ผ่านมานี่มีคนกำลังให้การช่วยเหลือแล้วนะคะจุดอุบัติเหตุนี่อยู่ในช่องทางขวานะคะเป็นข้อมูล เรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ในสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางนะเขาก็มีการเข้าพื้นที่เพื่อทำงานกันตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มเป็นต้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาในบริเวณที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดขับรถมาแล้วไม่ทันสังเกตป้ายสัญญาณที่เขามีการติดตั้งแล้วก็แจ้งเตือนนะเดี๋ยวอาจจะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้นะคะสภาพการจราจรตรงบริเวณถนนเพชรบุรีแถวๆตรงช่วงที่มาจากทางด้านของแยก พร้อมสีนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้เนี่ยยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่จะไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะแต่รถเยอะนะฟังจากทางด้านของแยกพร้อมสีเข้ามานะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณที่ไปจากทางแยกเพชรอุทัยมุ่งหน้ามาทางแยกพร้อมสีอันนี้จะติดชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าพอเลยจากแยกพร้อมสีออกมาทางศูนย์วิจัยมุ่งหน้ามาทางเอกมัยเหนือช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาก็จะมีหนาแน่นช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าขาออกเนี่ยก็จะชะลออยู่ตรงแถวๆทางแยกเพชรอุทัยส่วนฝั่งขาเข้านี่ก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณแยกซอยพร้อมสีตรงจุดนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่อโศกเพชรส่วนเส้นทางถนนอโศกดินแดงที่มาจากทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงทางรถไฟตรงอโศกนะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาใช้อโศกมนตรีมาที่ทางด้านของอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็มีอาจจะมีชะลอตัวบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นเพชรบุรีรอบในจากอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางมิตรสัมพันธ์ต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาตลอดเส้นทางแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยแล้วก็ส่วนจุดอื่นๆในช่วงนี้นะคะสำรวจดูให้แล้วโดยทั่วๆไปของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้การจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็เท่าที่ดูเนี่ยจะมีรถหนาแน่นก็อย่างเช่นแถวๆหน้านาอันนี้ก็เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวอยู่ตรงช่วงของประมาณนานาแถวนี้ก็จะเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยทำให้อาจจะมีการจราจรที่มีการจราจรชะลอตัวกันไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอะไรจะแค่รถเยอะนะรวมถึงมีรถแท็กซี่รถสาธารณะอะไรต่างๆที่ใช้เส้นทางตรงนี้กันเยอะเลยทำให้ดูเหมือนจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเส้นทางที่มีอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนะช่วงที่ลงมาจากสะพานข้ามแยกแคลายในช่องทางขวาเขามีรถชนท้ายกัน3คันแล้วเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะกำลังเคลียร์เรื่องของประกันกันอยู่นะคะก็จะมีรถที่ลงมาจากสะพานก็ระมัดระวังนิดนึงนะตรงจุดนี้เขาชนกันไม่ได้ชนกันแบบรุนแรงมากนักนะคะแล้วก็บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะฝั่งที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกในช่องทาง3ช่องทางก็คือช่องทางกลางช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะจะทำการซ่อมรอยต่อสะพานก็จะทำงานไปจนถึงเวลาประมาณ5นาฬิกานะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาวิ่งได้แค่1ช่องทางเท่านั้นนะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาแล้วมาเจอตรงบริเวณช่วงของจุดที่เขามีการเบี่ยงการจราจรเนื่องจากว่าเขาปิดการจราจรเพื่อทำงานนะคะก็สังเกตสัญญาณของเจ้าหน้าที่ด้วยละกันเขาก็จะทำงานกันตั้งแต่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาฝั่งขาออกนะไปจนถึงตรงบริเวณกลางสะพานรถที่จะผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้เนี่ยจะวิ่งได้1ช่องทางเท่านั้นนะคะแต่ว่าการจราจรโดยรวมก็ไม่เป็นปัญหานะต้องบอกว่าการจราจรถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วด้วยนะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงที่ตอนแรกที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะทำให้รถชะลอตัวแต่ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาออกช่วงบริเวณจากตรงใต้ต่างระดับบางขุนเทียนออกมาทางด้านของบางกะดีตรงจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวในช่องทางคู่ขนานชะลอก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณซอยบางกะดีเนี่ยพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะรวมถึงตรงช่วงบริเวณถนนกาญจนาภิเษกนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับตรงบางขุนเทียนเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนถึงตรงต่างระดับแต่ว่าพอผ่านไปแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวไปได้เข้าใจว่าตรงบริเวณถนนพระราม2ตรงแถวแถวใต้ต่างระดับพระราม2ตรงจุดนี้เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยจะทำให้มีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่ว่าจุดอื่นๆก็ไม่เป็นปัญหาแล้วตั้งแต่เปิด M82 นี่พระราม2ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของรถติดเท่าไหร่นะก็อาจจะมีบางช่วงที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะทำให้มีการชะลอตัวไปนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยที่ทางด้านของรถไฟเป็นรถสินค้านะคะเป็นรถสินค้าขบวนหัวตะเข้แหลมฉบังเกิดอุบัติเหตุตรงช่วงประมาณแถวๆบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบขบวนตู้สินค้าตรงนี้เนี่ยเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเลขที่845ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด34ตู้ด้วยกันกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแหลมฉบังที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าพอมาถึงที่ตรงช่วงบริเวณทางด้านของหมู่1ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีปรากฏว่ารถไฟได้เกิดเสียหลักค่ะทำให้พลิกตกลงมาข้างทางทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาเนี่ยตกลงมาขวางเส้นทางรถไฟทั้ง2เส้นเลยทำให้รถไฟไม่สามารถแล่นผ่านที่จะไปทางด้านของสายตะวันออกได้นะทั้งไปทั้งกลับทางเขาก็ต้องมีการวางแผนในการกู้ขบวนรถไฟที่ตกรางก็คาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยนะต่ำๆที่ประเมินไว้ตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายที่เขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคาดว่าไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงที่ทำการกู้ขบวนรถไฟที่เกิดตกรางตรงนี้ได้นะคะล่าสุดเมื่อตอนช่วงเย็นๆที่ผ่านมาทางด้านของนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนคุณฉัตรชัยอังลิ้มนะคะได้เดินทางไปตรวจสอบในส่วนของอุบัติเหตุรายนี้แล้วก็ได้รับแจ้งจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ของการรถไฟบอกว่าการที่จะกู้รถไฟได้ต้องมีการวางแผนรวมถึงต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษซึ่งทางการรถไฟ
เองเนี่ยก็ไปเดินทางไปในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้มีการวางแผนที่จะกู้รถไฟตกรางในครั้งนี้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของสาเหตุเนี่ยทางจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การรถไฟทราบว่ารางรถไฟมีคนไปถอดน็อตไปทั้งหมด8ตัวนี่ขโมยน็อตของรางรถไฟเลยนะคะเนี่ยทางการรถไฟเขาก็เลยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความที่สภ.เมืองชลบุรีค่ะเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณช่วงก่อนเกิดเหตุว่ามีคนร้ายไปถอดน็อตยึดรางรถไฟกี่คนโอ้โหอันนี้อันตรายมากๆเลยนะอันนี้เป็นขบวนสินค้านะพอมาถึงจุดที่ถูกคนร้ายต้องเรียกคนร้ายเลยนะเพราะว่าไปถอดน็อตทั้งหมด8ตัวด้วยกันลองคิดดูว่าอันนี้เป็นตู้สินค้าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับสินค้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขบวนรถไฟที่เป็นขบวนที่มีผู้โดยสารเป็นขบวนที่มีผู้โดยสารนั่งมาคุณคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นขบวนที่มีผู้โดยสารนั่งมาแล้วก็มันพลิกตะแคงแบบนี้เนี่ยแล้วมีคนเจ็บมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ขบวนที่ไปทางด้านของสายตะวันออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีเนี่ยดิฉันว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนใช้เส้นทางขบวนตรงนี้เนี่ยเยอะด้วยนะคือวันธรรมดาที่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเส้นทางที่จะไปทางด้านของชลบุรีไปแหลมฉบังไปท่องเที่ยวทางทะเลบางคนเขาจะชอบนั่งรถไฟไปที่สัตหีบใช่ไหมคะที่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีไปพัทยาตรงนี้เขาก็จะท่องเที่ยวด้วยรถไฟก็มีเหมือนกันแต่ว่าขบวนที่เกิดอุบัติเหตุวันนี้เป็นขบวนของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เป็นรถสินค้านะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นรถสินค้าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันก็ทำให้ เสียเวลาเนื่องจากต้องมากู้ในส่วนของตู้ที่พลิกตะแคงลงไปนะไม่รู้จะพูดยังไงไปถอดน็อตรถรางรถไฟอ่ะเอาน็อตเนี่ยไปทำอะไรไปขายหรือไปทำอะไรยังไงนะคะเนี่ยตามภาพนี้เลยจะเห็นว่าตรงที่เจ้าหน้าที่ที่เขาชี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่น็อตถูกถอดไปตอนแรกที่เบื้องต้นก็เข้าใจว่ามันเกิดจากแรงเหวี่ยงเพราะมันเป็นช่วงโค้งพอดีนึกว่าเกิดแรงเหวี่ยงแล้วทำให้ตู้ที่มันทุกมาที่มันหนักมันเหวี่ยงตกลงไปแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแล้วนะปรากฏว่าเป็นการถูกคนถอดน็อตออกไป8ตัวด้วยกันเป็นน็อตยึดรางรถไฟซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองชลบุรีแล้วนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีคนที่ไปก่อเหตุถอดน็อตรางรถไฟตรงนี้เนี่ยกี่คนก็ตอนนี้การกู้ขบวนรถไฟดังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าเนี่ยในช่วงกลางดึกแบบนี้ต้องเจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งมือในการทำงานกู้ในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้กู้รถไฟที่เสียหลักพลิกตะแคงตรงนี้ตลอดทั้งคืนเลยนะเขาก็จะพยายามดำเนินการให้รถไฟสามารถกลับมาใช้การได้ตามปกตินะคือเวลาที่แบบว่าเจอข่าวประเภทอย่างเงี้ยที่แบบไปตัดสายไฟไปขโมยฝาท่อเหล็กอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะคือจะบอกว่ามันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอย่างขโมยตัดสายไฟเสาไฟสูงๆเสาไฟที่ตามทางอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยคือมันก็ไม่น่าจะไปเกิดขึ้นนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไฟส่องสว่างมันก็เป็นอะไรที่มันสำคัญรถลาที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็มีความจำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างที่คนจะได้เห็นทางด้วยนะคะพอถ้าเกิดว่าไฟมันมืดอะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะนี่ยังมาเรื่องของขโมยน็อตยึดรางรถไฟหายไปต้อง8ตัวอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะมีเรื่องของเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่มีเหตุไฟไหม้ที่ทางด้านของซอยรามกำแพง39แยก15แล้วก็มีคนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีเรื่องของเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่มีเหตุไฟไหม้ที่ทางด้านของซอยรามกำแพง39แยก15

0: ใช่นะคะซึ่งเขาฐานะของสำนักงานเขตวังทองหลางเองเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือรวมถึงจุดที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของท่านผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์พร้อมด้วยทางด้านของท่านผอ.เขตวังทองหลางคุณอรุณีอินทนอมก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะที่ชุมชนซอยรามคำแหง39แยก15ที่เขามีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่วิทยาลัยพนิชการอินทราชัยทางด้านของท่านผู้ว่าก็เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงทางเขตเองเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดเตรียมเอาสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับทางด้านของผู้ประสบเหตุได้ใช้ก่อนชั่วคราวนะก็ไปรับฟังเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนด้วยนะคะเพื่อที่จะประสานความช่วยเหลือแล้วก็ให้การดูแลอย่างเหมาะสมต่อไปนะในช่วงที่ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปที่พักของตัวเองได้นะคะก็มีคนที่เข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงตรงนี้เนี่ยคร่าวๆก็ประมาณ50รายได้50คนได้นะคะนี่ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือจากกรณีเหตุไฟไหม้ที่ซอยรามคำแหง39แยก15นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด46รายค่ะมีผู้เสียชีวิต4รายเป็นกรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก3รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ขอบคุณทางด้านของคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live นะคะที่ส่งข้อความมาทักทายกันตั้งแต่ช่วงเย็นกันมาเลยนะหลายๆท่านก็มีการรายงานสภาพการจราจรกันเข้ามาด้วยนะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงช่วงเวลานี้แล้วก็หลังเที่ยงคืนนะแฟนประจํามีแฟนประจํามารอบอกว่าเดี๋ยวจะมารอดูสารคดีทางด้านของ YouTube Live ที่ JS100 Radio แล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนติดตามกันได้เลยแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแจ้งไปที่ใครแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานงานให้กับทางด้านของทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านในส่วนของการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ร่วมกันรายงานจราจรรายงานเหตุผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยที่ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องการต้องการเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
4: ตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: ผู้จัดการ
0: ป้าย
1: ที่ปกแปลง
0: โครงการแปลงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราชวิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
1: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็คือเกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก
3: แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออานาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมาร
2: คต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไ
2: ปความร้อยปี

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ
1: ์หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูป1แล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูป1 4กรนะครับแล้วก็อีกรูป1ก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดสุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3-7 กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7 กันยายน2569จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2 กันยายน69

้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ

จัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ก่อนค่อยค่อยวางกัน
1: ไม่แล้วไม่แล้วเราใช้บ้านท้ายหลักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์

0: แต่วันนี้แม่เฒ่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เฒ่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยเลยช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกางไม่มีเลยค่ะแต่เพราะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายโอ้ยายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: เป็นไงเนี่ย
3: ไป
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายากหายาก
3: โชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับเอาละอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นสาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสอง ถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วทุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็นจิมาให้เอ็นเลยให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารในอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ
0: ด้วยอายุถอยเลยเด็กๆจะเข้ามาแล้ว
1: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจอรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
4: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดล

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่นะก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินนะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน เพราะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่เลยแต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
4: น
0: ิ่
4: ม
0: นิ่
3: ม
4: ต้อง
0: หั
4: วม
3: ัน
4: น
3: ี่
4: นิ่ม
3: ทำ
4: ไ
3: ร
4: ละ
3: นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
5: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามวัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งอปได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานอปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นแล้วก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันว่ามอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีปีกูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของอปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือหมายถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเหรอไม่สงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับควานสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีควานสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นไงแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอืดเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เข้ามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: สายว่าไงครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
5: อ้วนข
4: ึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือดึงมือดึ
5: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน าก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์เลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณส่งพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานส่งเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: จะว่าให้ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสน
1: ะ
0: กรกุล
1: อ
0: ดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร
1: ์
0: ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
1: ย
0: เกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที
2: ่ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1 ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ
2: ่ก็ไวก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identificationซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได้
0: ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์หมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: แรงไหมครับพยาธิต
3: ัวพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: งั้นผมจะได้นัด
3: ครับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยแต่ก็
4: ใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนา

0: You know? ดีจ้อสินะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้แอบสอดกินหญ้าป่าเพิ่น
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่ผาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะครับผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม
0: ้วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมมันช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตทำปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างที่ป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาก็ได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่แค่ได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสารอสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภุรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็เดี๋ยวเราจะขี่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปไตยชมรมให้มีความเข้าใจกับคนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขาติด

วลาครั้งที่ไปผ่านฉะนั้นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันรัษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหาร

0: ครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
1: ว่าอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกผักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
2: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจากเสาเบียดยังอันป่าไว้ก็ชาวบ้านก็จักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดอย่างก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนั้นท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่า

0: จึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
1: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
2: ของข้าพเจ้า
3: ของข้าพเจ้า
2: ให้คงอยู
3: ่ให้คงอยู่
2: เพื่ออำนวยประโยชน
3: ์เพื่ออำนวยประโยชน
2: ์ให้แก่ชุมชน
3: ให้แก่ชุมชน
2: และประเทศชาติตลอดไป
3: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: ต
0: ั
2: วนี้
0: ยาว
2: เ
0: ลย
2: ก็เท่านี้คร
0: ับขนาดไหนนะครับ
2: น
3: ี่
2: คร
3: ับ
2: วันก็ตัวนี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากขอบได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกมองครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพ่อผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดือมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกๆแล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ยานางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนั่งเลยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ยานางเรือ
1: ต้องเป็นมีชื่นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ใหญ่การมาถูกนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะตัวได้คนในตัวนั่นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเน
0: อเชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ลูกสาวลูกสาวไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปกับมาไปเอานี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นตะกาคำ
4: โอ้ลุงตุ๊กจับถึงมาอายุได้12ปีมาละนับด้วยปอดเท่าด้วยปอดด้วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องคนแก่เป็นต้วนเนี่ยลุงมัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาเก่งแน่อย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแน่เพื่อถ่อเพื่อฟ้ายนี่นึกว่าคือไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยุ่นนี
0: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524-2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี34นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่เฮ้ยน้ำคล้องไว้เนี่ยลงมาเพียเฮียนหนังสือเนี่ยอ้อเรื่องไข่มาเพลเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองเนาะพอดีปาถูกมองเขามาได้อีน่ะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะเรื่องไข่มันถึงจะได้มันใจเพลอ่องนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินไปเป็นวันไปมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายๆลงให้น้อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าไปหมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซอกเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูปของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ่วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระโฮมสุนี้นะมาพระโฮมนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำโฮมเฮ็ดโฮมกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

สุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ขัดหน้าบดผมกับนุ
1: เป็นลูกผมทุกคณะ
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้มาเลยบ่แล้วครับโอ้ยังบ่คือ
3: ทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห้อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห้อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเรือแล้วก็ล่องลงมาตามแม่น้ำแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอกักชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บไปแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้อสองนาง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ีครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบ่ทันเกิดถือว่าคือ
2: เกิดตรงนี้พี่แม่เกิดตรงนี้ค่ะ
1: ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเด็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังได้ครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขากระแดงแดงแดงแม่น้ำคงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: น้ำคงแล้วทางกันน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

ำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลก
1: แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่า

และ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศิลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแล

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพระพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจเพราะท่านมาเป็นพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวของท่านคือคนมีน้ำใจเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอแล้วไปเราเป็นเรื่องที่มันทำทับใจที่สุดเสมือฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดทองคมจะทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศรีพนมมาศท่านเป็นนักวางแผนแล้วเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝายนี่ก็ทําเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ําดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ําเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรังสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได
3: ้
0: แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมากคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแหล่ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางเกาะพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแหล่ไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยางในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น
1: ครับสมโภชในกองทัพของเรานายต้องงดยังตมิตรครับนายปรานีครับนะนาย
0: สำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภความ
1: ัชฌิเมสุ
2: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
1: ขัตติโยชาติยาโอตัมโม
2: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนีคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

ระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคนทันใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: สโลกอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาไ
0: ทยอ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาเรียนอยู
0: ่เรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าค่ะ
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนานะคะ
1: บางคนก็เข้ากับบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้าตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
2: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
3: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
2: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
4: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
5: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
6: สวยดีนะ
5: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
4: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4 ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที
1: ่
2: นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2 นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซลอ๋อ
1: แต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี้
1: นี่ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรออ่ะแต่
3: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้ก็ตาม
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต่
0: แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตก

0: หลังหนึ่งเดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
1: มันมั่วไปจันทร์เย็นไม่ดีล่ะ
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีสำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ตลอดระยะเวลา1 ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2 ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งนู้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมไม่รู้จะขายยังไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งคู่ละทิ้ง

อาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนผู้ปกครองเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเพชรยังอันป่าไว้กะชาวบ้านกะจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมทรายแดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: 100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่า

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสี่วันนี่ก็สวยได้เรียกลายอันหมดขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design

ุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำนี่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ไปก็อายุ20ฝ่า30ฝ่าอายุตั้ง70แล้วก็ไปขายบวงงามก่อนบวงงามแล้วก็ไปโพหักแล้วจากวัวหักก็ไปท่าใหญ่นะ สาขาสามแห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เขาว่า30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกไปขายข้างในเช้าเขาก็ยังเรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปตั้งปัตตมืดเลยปัตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาทั้งนั้นอ่ะพอคำว่าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสด
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้ แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองปูหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

ครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครั้งน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแตะหญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าฝ่าลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ทันเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ90 80ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
3: ้ทำอะไรมาคุยด้วย
4: มาเลยก็ข้างใน
3: ทำอะไร
4: จะทำหอนสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
4: บุ้งสวยแล้วเว้ย
3: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
4: ไม่ต้องใส่อ่ะ
0: ปู่ออดมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออดจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
4: ผ่านน้ำแม่ผ่านผู้จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านแต่น้ำแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยควายหังเอ่ย
5: รู้สึกทาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกนีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยลั่งหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง นั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ันนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่ม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งตำนานเรื่องราวการเดินทางของนักเผชิญภัยรุ่นก่อนที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางทุรกันดารหลายวันสู่ยอดเขาสูงแห่งนี้

ตำนานหน้าหนึ่งกล่าวถึงเจ้าอินทรวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ผู้ทรงรักและหวงแหนในความงามซึ่งธรรมชาติปั้นแต่งขึ้นสถูปบรรจุพระอัฐิของพระองค์เป็นประจักษ์พยานแสดงความยิ่งใหญ่ของยอดดอยสูงแห่งนี้สิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นดอยอินทนนท์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สายหมอกหรือก้อนดินต่างทำหน้าที่อันมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและเอื้อประโยชน์ต่อทุกชีวิตแห่งอินทนนท์ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มของป่าดิบเขาชุ่มชื้นซึ่งพบในบริเวณอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้นตลอดทั้งปีเช่นเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อยุคน้ำแข็งผ่านไปอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นสูญพันธุ์หรืออพยพขึ้นไปทางเหนือเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ส่งผลต่อสังคมพืชและสัตว์ทางภาคเหนือของไทยทั้งด้านชนิดและปริมาณแต่บนระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้เกิดสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีทำหน้าที่เสมือนก้อนน้ำแข็งที่หุ้มห่อพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบัน

นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าดอยอินทนนท์และเทือกเขาใกล้เคียงมีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนซึ่งแปรสภาพมาจากตะกอนที่ทับถมกันอยู่บริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนหินปูนจะถูกกัดเซาะจากฝนและน้ำขังตามหุบเขาเกิดลักษณะเป็นอ่างหรือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ขึ้นบนยอดดอยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าอ่างกาหลวง

อ่างกาหลวงในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปเป็นเนินดินเนื่องจากการทับถมกันของตะกอนและซากพืชที่ขึ้นอยู่โดยรอบบวกกับลักษณะพิเศษของป่าซึ่งไม่พบในบริเวณอื่นทำให้อ่างกาหลวงเป็นแหล่งศึกษาพฤกษศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีรวมถึงความชุ่มชื้นจากสายฝนที่ตกลงมากว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปีป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยอินทนนท์นี้จึงมีสภาพอดีตการ

ลำต้นของไม้ใหญ่ถูกหุ้มห่อด้วยไม้เล็กหลายชนิดมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆจึงเปรียบเสมือนผ้าห่มผืนหนาที่หุ้มห่อร่างกายของไม้ใหญ่ไว้จากความหนาวเหน็บและเห็นเป็นสีเขียวสดทั้งราวป่า

ป่าอันไม่ได้มีความหมายเพียงผืนดินซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นบริเวณกว้างเท่านั้นแต่เป็นระบบนิเวศอันซับซ้อนของสรรพชีวิตทั้งพืชสัตว์น้อยใหญ่รวมถึงสิ่งไร้ชีวิตทั้งหลายอันอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่ากิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แห่งนี้อาจเป็นตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้นของผืนป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดทั้งหลายแข่งกันแผ่กิ่งก้านด้านบนทำให้มีแสงแดดตกลงมาสู่พื้นป่าได้น้อยพันไม้ที่เห็นจึงมักเป็นไม้พุ่มซึ่งต้องการแสงน้อยมีลูกไม้ของไม้ใหญ่ซึ่งต้องการแสงจัดขึ้นแซมอยู่ด้านล่าง

าใดไม้ใหญ่ล้มลงและแสงอาทิตย์ส่องผ่านถึงด้านล่างครานั้นก็เป็นโอกาสให้ลูกไม้แทงยอดสูงขึ้นเหนือไม้พุ่มก่อนเติบโตเป็นไม้ใหญ่ทอดเงาปกคลุมผืนป่าต่อไป

ในส่วนของต้นไม้ใหญ่ที่โค่นลงรวมถึงซากใบไม้และซากสัตว์ที่ตายไปจะถูกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กย่อยสลายกลับเป็นธาตุอาหารก่อนจะถูกไม้ใหญ่น้อยดูดซึมไปใช้ในการสังเคราะห์แสงต่อไปการเติบโตดำรงอยู่และการสิ้นสุดของทุกชีวิตในป่าต่างก็เป็นวัฏจักรที่ทำให้ระบบนิเวศดำเนินต่อไปและยังเอื้อประโยชน์ต่อระบบนิเวศในบริเวณอื่นๆทั้งในทางตรงและทางอ้อม

สภาพดินที่ร่วนซุยของป่าดิบเขาเทียบได้กับฟองน้ำก้อนมหึมาที่คอยดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาเอาไว้มิให้ไหลลงสู่เบื้องล่างในคราวเดียว

จะไหลซึมออกมาตามจุดต่างๆก่อกำเนิดเป็นลำธารสายเล็กๆหลายร้อยสายซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นธารน้ำขนาดใหญ่ตกสู่เบื้องล่างต้นกำเนิดของลำน้ำสายต่างๆต่อไป

น้ำตกแม่ปานน้ำตกแม่กลางและน้ำตกอีกนับ10แห่งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีน้ำไหลทั้งปีเป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงสายเลือดใหญ่แห่งลำน้ำเจ้าพระยา

ป่าเต็งรังบริเวณผืนป่าด้านล่างของอุทยานแห่งชาติอินทนนท์จะมีลักษณะที่โปร่งกว่าป่าดิบเขาผืนป่าได้รับแสงแดดเพียงพอที่ไม้เล็กๆสามารถเจริญเติบโตได้บนสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนักสายน้ำอาจจะไม่มีความสำคัญต่อป่าเพราะยามฝนแห่งวสันต์มาเยือนผืนดินอุดมด้วยความชุ่มชื้นทำให้ผืนป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสีเขียวแห่งพันไม้แต่เมื่อฝนขาดไปยามเข้าหน้าแล้งความร้อนจากแสงอาทิตย์ความชื้นในดินลดลงพื้นป่าสีเขียวชอุ่มเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแห่งสีสัน

ใบไม้แต่ละใบเริ่มเปลี่ยนสีทีละน้อยจากเขียวสู่เหลืองส้มหรือแดงจากจุดเล็กๆจนขยายทั่วทั้งใบก่อนร่วงลงสู่พื้นจาก1ใบสู่1ต้นจาก1ต้นสู่1ป่าต่อเนื่องกันไปจนไม้ในป่าเต็งรังทั้งผืนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าตราบจนสายน้ำแห่งฝนจะกลับมาพลิกฟื้นผืนป่าผลัดใบให้เขียวชอุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

จากพืชและสัตว์ในป่าแห่งอินทนนท์แล้วสายน้ำจากดอยสูงแห่งนี้ได้เลี้ยงดูชีวิตชนชาวเขาผู้อาศัยอยู่โดยรอบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชีวิตในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยงแห่งอินทนนท์ที่สื่อออกมาทางความเชื่อเรื่องขุนน้ำวิถีชุมชนและการเพาะปลูกแนวอนุรักษ์ล้วนแต่ทำให้ชาวปากะยอแลดูกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่าแห่งนี้ชาวม้งบนดอยนี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำไร่เลื่อนลอยไปสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆพันธุ์พืชเมืองหนาวทั้งไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงผลไม้มีราคาชนิดต่างๆทำให้ชีวิตที่เคยเร่ร่อนหาที่ทำกินไปเรื่อยๆหมดไปกลายเป็นชีวิตซึ่งผูกพันกับสายน้ำของยอดดอยอินทนนท์อย่างแนบแน่น

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามากกว่า1ใน3ของชนิดนกทั้งหมดที่พบในเมืองไทยล้วนแต่พบเห็นได้บนดอยอินทนนท์แห่งนี้นกชนิดต่างๆจะหากินอยู่ตั้งแต่เนินเขาถึงยอดเขาขึ้นอยู่กับความสูงและสภาพป่าที่เหมาะสมกับมันบางชนิดพบอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวและในช่วงฤดูหนาวดอยอินทนนท์จะเป็นบ้านพักรับรองชั้นดีของนกหลายชนิดซึ่งอพยพหนีความหนาวเย็นจากแผ่นดินใหญ่มาอาศัยผืนป่าแห่งอินทนนท์เป็นที่พิงพักเช่นเดียวกับพืชและสัตว์ทุกชนิดบนขุนเขาแห่งนี้

รดกแห่งธรรมชาติพื้นนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นการคงอยู่ดำเนินไปของทุกสรรพสิ่งบนดอยอินทนนท์ล้วนแต่มีความสัมพันธ์และยังประโยชน์ซึ่งกันและกันจากอดีตจวบปัจจุบันขณะที่สายน้ำไหลรินจากยอดเขาสู่เบื้องล่างดอยอินทนนท์ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วอย่างสมบูรณ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานฝ่าฝืนกฎหมายชี้โทษหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: คณะผู้แทนสำนักงานกสทช.นำโดยกสทช.พลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.นายต่อพงษ์เสลานนท์กสทช.พลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและรักษาการรองเลขาธิการเข้าร่วมประชุมกับ7หน่วยงานสำคัญณประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันที่22ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาครับการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารดิจิทัลและการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการส่งเสริม AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมหาลือร่วมกับ Google New Zealand และศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้นนำถึงแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างดิจิทัลความปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองอธิปไตยทางข้อมูลครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งนำแนวทางปฏิบัติที่ดีมาพัฒนากิจการโทรคมนาคมและกระจายเสียงของไทยให้ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดก

0: หมายโดยขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับสถานการณ์โควิด-19 สะสมตั้งแต่ปี 2569 พบผู้ป่วยกว่า 1.08 แสนรายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน NB1.1.8.1 คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
1: กองโรคระบาดเผยข้อมูลตามรายงานณวันที่3กันยายน2569ว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1,263 รายเป็นผู้ป่วยนอก 9,626 รายเป็นผู้ป่วยใน637รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายส่งผลให้ปี2569ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดสะสม 108,560 รายและมีผู้เสียชีวิต16รายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทำงานจนถึงผู้สูงอายุ 20-60 ปีขณะที่แนวโน้มจากการจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมควบคุมโรคก่อนหน้านี้ระบุว่าสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้โรคมีความรุนแรงขึ้นโดยลักษณะอาการปัจจุบันใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียและมีไข้ต่ำส่วนอาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นและลิ้นไม่ได้รับรสซึ่งเคยพบก่อนหน้านี้ปัจจุบันพบได้น้อยลงโดยระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ประมาณ 2-3 วันทั้งนี้ผู้ป่วยยังสามารถเกิดอาการแทรกซ้อนได้เช่นปอดอักเสบลิ่มเลือดอุดตันและภาวะลองโควิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: วันนี้วันพระชำระจิตใจผ่องแผ้วสดใสไร้ทุกข์นานาจงสุขสวัสดิ์ชีวิตหันษาพระธรรมนำพาสงบร่มเย็น
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไหม
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้านต้องไป

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6นาฬิกา14นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้5กันยายน2569นะครับรายงานตัวครับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรครับผมพัฒน์อภิธนการมาติดตามกันในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับการเดินทางการจราจรข้อมูลข่าวสารต่างๆคุณผู้ฟังร่วมกันอัปเดตกันได้นะครับผ่านหมายเลขโทรฟรีของเราดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับหรือ1137นะครับอัปเดตเส้นทางบนท้องถนนนะครับมีเส้นทางไหนที่มีอุปสรรคการเดินทางบ้างอุบัติเหตุรถเสียสิ่งของตกหล่นนะครับในวันนี้ก็สามารถช่วยกันแจ้งช่วยกันประสานเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยหรือว่าจะกด SOS นะครับฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน JS 100นะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำนะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับหรือว่าจะเพิ่มเติมทาง X นะครับ @JS100Radio ทาง LINE Official Account ของจส100นะครับ @JS100 นะครับหรือว่าติดตามชมกันอยู่ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะทาง YouTube นะครับ JS100Radio Official นะครับแล้วก็ถึงด้านของRadio Online นะครับทาง Application JS100 เช่นเดียวกันนะครับมาติดตามกันนะครับเช้าๆวันนี้สภาพการจราจรในช่วงเช้าๆนะฮะก็ไม่ได้มีจุดไหนที่มีปัญหานะครับปริมาณรถก็ยังเรียกว่าน้อยมากๆโอ้แต่ว่าทางพระราม4นี่ก็เห็นเริ่มมีการเดินทางแล้วนะครับพระราม4สำย่านนะฮะสารแดงสุรวงศ์เนี่ยนะครับนะทางด้านของฝั่งขาออกนะดูเหมือนมีปริมาณรถตามแยกนะครับอย่างเช่นแยกตัดกับทางด้านของสุรวงศ์ทบันไทยญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ทางด้านของสารแดงแต่ก็ยังไม่ได้ติดนะก็ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนะครับวันนี้ช่วงเช้า 9:00 นถึง 12:00 นนะครับของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายแต่ว่าจำนวนผู้มีสิทธิสอบเนี่ยก็300กว่าคนแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ9:00 นถึง12:00 นจำนวนผู้มีสิทธิสอบ789คนแล้วก็ช่วงบ่ายนี้อีก200กว่าคน13:00 นถึง16:00 นนะครับช่วงบ่ายจะมีในส่วนของอีกกลุ่มนึงนะฮะของกรมป่าไม้นะครับที่ก็มีการสอบรวมๆแล้ววันนี้ก็หลักประมาณสัก 2,000 กว่าคนได้นะครับถ้านับรวมนะรอบเช้ารอบบ่ายก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากณเวลานี้นะครับนะส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีการเปิดบ้านมหิดลโอเพนเฮาส์นะครับก็โดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับอาจจะมีผลกระทบด้านการเดินทางตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 17:00 นนะครับ 7:00 นเช้าถึง 17:00 นเย็นนะฮะก็จุดนี้เนี่ยมีรายงานว่ารถจะติดนะครับบ่อยครั้งมากนะครับเวลาที่จัดกิจกรรมแบบนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางวันนี้เป็นวันแรกนะครับ5กันยายนพรุ่งนี้อีกวันนึงนะ6กันยายนด้วยเหมือนเดิมเขาบอกว่านักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยกว่า 70,000 คนนะครับ 70,000 คนกว่า 70,000 คนนะบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้วก็อาจจะมีตามจุดต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่อาจจะมีปริมาณรถนะครับเข้าไปเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ด้วยเพราะเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับภายในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับแต่ว่าบรมราชชนนีนะครับพุทธมณฑลสาย4นี่ก็ยังไม่ได้มีปัญหานะครับแต่จะมีบริเวณทางเข้าฝั่งของพุทธมณฑลสาย4นะครับบริเวณประตูทางเข้าเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับในช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ให้วางแผนเผื่อเวลาในการเดินทางใครที่อาจจะไม่จำเป็นช่วงสายๆนะครับไปแล้วเนี่ย ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบสภาพการจราจรนะครับในแต่ละช่วงกันต่อไปด้วยนะครับนะก็ให้ฝากเป็นข้อมูลนะฮะเราตรวจสอบพื้นที่การเดินทางบริเวณใกล้เคียงโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับคือถนนเส้นหลักเนี่ยอย่างบรมราชชนนีก็ยังไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าช่วงทางเข้าสาย4นะครับที่จะเข้าไปทางมหิดลเนี่ยนะครับก็เห็นเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วก็บริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัยโดยรอบนะครับก็เห็นมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปกตินะรถจะติดและจำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยน้องๆนักเรียนเนี่ย 70,000 กว่าคนเยอะมากนะครับนะก็ตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 17:00 น.ทั้งวันเนี่ยนะวันนี้ทั้งวันนะครับก็ให้วางแผนเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับใครที่อาจจะไม่มีความจำเป็นคุณผู้ฟังอาจจะต้องตรวจสอบนะครับการเดินทางในแต่ละชั่วโมงด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับการจราจรโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาด้วยคุณฟังมีรับแจ้งจากทางคุณเทียนนะครับบอกว่าถนนวิภาวดีด้านขาออกนะครับจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้าลาดพร้าวนะครับมีเยื้องๆกับอาคารไทยรัฐเนี่ยนะมีจักรยานยนต์จอดในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางหลักเห็นมีคนขับเนี่ยนอนพิงกับแบรีเออร์ด้านซ้ายไม่แน่ใจว่าเขาประสบเหตุหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเห็นรถจักรยานยนต์กับคนขับนะฮะตัวคนขับเนี่ยคนนั่งพิงแบรีเออร์ด้านซ้ายนะครับก็ยังไงฝากระวังก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือว่าใครที่กำลังเดินทางอยู่นะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังยังพบเห็นอยู่หรือเปล่านะครับก็ช่วยแจ้งกันได้นะครับอัปเดตกันได้หรืออาจจะเดินทางต่อไปแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง 6:12 นาทีนะครับเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสภาพการจราจรบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ด้วยนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมให้รองสารวัตรเพิ่มเติมให้หน่อยครับเรื่องของสภาพการจราจรวันนี้งานโอเพ่นเฮาส์วันแรกด้วยนะครับ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ครับ
3: วันนี้น่าจะติดนะครับแต่น่าช่วงนี้กำลังยังไม่ติดยังไหลลื่นดีนะครับยังน้อยอยู่แต่ก็มีเริ่มมีนักเรียนมาเป็นบางส่วนแล้วครับ
2: ครับก็น่าจะทยอยมา
3: น่าจะอยู่ช่วง8โมงครับหลังจาก8โมงครับผมต้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: ครับผมมีเรื่องของที่จอดรถอะไรยังไงรองรับบ้างไหมครับจุดไหนบ้างยังไง
3: มีจอดรถที่ของมหิดลที่ลานเจรจาแล้วก็ทุกลานของนายมหิดลเปิดให้เข้าหมดให้จอดได้ทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: ลานเจรจาจะจอดได้มากประมาณ300-400 คันนะครับวิ่งตรงไปเลยไม่โดนไปเลยหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายจะมีลานจอดรถครับผม
2: นะฮะน่าจะรองรับเพียงพอไหมครับประเมินจากจำนวนคน
3: ไม่เพียงพอแน่นอนครับ
2: ไม่แน่นอนครับผมว่าจำนวนนี้เห็นบอกว่าแจ้งมาประมาณ 70,000 กว่าคนเลยใช่ไหมครับรองสวัสดิ
3: ์ที่แจ้งมาประมาณ 70,000 ครับแต่มาวันนึงก็ประมาณครึ่งนึงครับในแต่ละวัน
2: อันนี้ยังไม่ได้รวมญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเฉพาะนักเรียน
3: ใช่ครับไม่ได้รวมใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆด้วยนะที่อาจจะมีผลกระทบนะครับ
3: ใช่วันนี้มันมีตลาดเขาเรียกตลาดนัดของศาลายาด้วยตลาดศาลายาซึ่งปกติก็ทำให้รถค่อนข้างจะติดอยู่แล้วนี้พอมามีงานด้วยก็น่าจะสาหัสพอสมควรนะครับแต่ผมจัดกำลังจราจรประมาณโดยรอบมหาลัย20นายครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกครับผม
2: ครับนะฮะอย่างเส้นทางที่ติดแน่ๆก็เนี่ยแหละบรมสาย4อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
3: บริเวณหน้ามอซะส่วนมาก
2: หน้ามอใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: นะครับนะถ้าใครไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงดีกว่าเดี๋ยวสัก8โมงก็น่าจะเห็นความชัดเจนอย่างนั้นนะฮะ
3: ครับผมครับผม
2: นะคร
3: ับยังไงเดี๋ยว8โมงเดี๋ยวติดต่อไปอีกทีครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวเราตรวจสอบวันนี้เพิ่มเติมอาจจะทั้งวันถึง5โมงเย็นนะฮะที่การจราจร
3: ผม
2: ต้องติดตาม
3: ได้ครับได้คร
2: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับรองสาวัสดิ
3: ์ครับครับครับ
2: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลกระทบนะครับใครจะเข้ามาใช้เส้นทางในช่วงนี้ยังใช้ได้นะครับยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือจะมีเริ่มเห็นนะฮะมีปริมาณเข้ามาแล้วนะครับในมหาวิทยาลัยเพราะว่าเด็กๆก็ทยอยมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มงานเนี่ยเวลา 7:00 น.นะครับบางโรงเรียนนี่อาจจะเดินทางมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับนี่นะฮะก็อาจจะมีรถบัสอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแถบหน้ามอนะครับของมหิดลศาลายาถ้าไม่จำเป็นเดี๋ยวสักผมว่า 7:00 น.ไปเนี่ยก็น่าจะต้องมาตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับก็น่าจะเริ่มเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คาดว่าจะส่งผลกระทบการจราจรบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านของถนนบรมราชชนนีเหนือพุทธมณฑลสาย3สาย4นะครับสาย5แล้วก็สาย7รวมถึงพื้นที่พุทธมณฑลดอนหวายแล้วก็วัดไร่ขิงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็อาจจะมีนะจำนวนของผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลขอความร่วมมือให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวนะครับนะฮะก็จำนวน 70,000 ยังไม่รวมญาตินะครับนะแล้วก็บุคคลที่อาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมากกว่านี้ด้วยนะฮะซึ่งทราบว่าเด็กๆจำนวนหนึ่งก็ใช้รถไฟนะครับในการเดินทางด้วยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้เผื่อเวลาวางแผนการเดินทาง2วันนะคุณผู้ฟังวันนี้วันแรกอาจจะเป็นวันที่ติดขัดเป็นพิเศษวันแรกนะครับก็ใครที่ใช้เส้นทางก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับในแต่ละช่วงเวลาด้วยย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อคืนนี้คุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุช่วง 3:50 นะครับที่เราได้รับแจ้งถนนพระราม4นะครับใกล้เคียงกับแยกแสนสบายมีจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาถนนพระราม4นะครับด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านหัวกล้วยน้ำไทยมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการนะครับคืนนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่ก็มีหลังเที่ยงคืนมาเนี่ยมี1เหตุก็คือเหตุนี้นะครับนะก็เช้าวันนี้ใครที่ออกเดินทางแล้วเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับถนนยังคล่องตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะครับกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับทางคุณพรศิริรักสัญชาตินะครับสวัสดีครับคุณพรศิริครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพา
2: ครับวันนี้เป็นอีกวันนึงเนาะที่มีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักประเทศไทยด้วยนะครับรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเชิญให้คุณพรศิริเพิ่มเติมหน่อย
4: โดยรวมอะค่ะก็จะเน้นไปทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะที่มีหนักมากกับภาคเพราะว่าให้เปอร์เซ็นต์ยังใกล้เคียงกับเมื่อวานแต่พื้นที่หนักมากอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะทางอีสานก็จะเน้นขอบทางตะวันออกกันนะคะกับภาคเหนือเองจังหวัดน่านเองก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
2: ครับ
4: รอบนี้ก็ฝนค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมมันนะคะ
2: นะครับ
4: ส่วนกรุงเทพเองวันนี้เริ่มติดเป็นตัวฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะค่ะ
2: น่าจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานไหมฝนในกรุงเทพ
4: ใช่น่าจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเองก็ไม่ได้ติดฝนหนักไว้นะคะการกระจายตัวอาจจะพอๆกับเมื่อวานแต่วันนี้น่าจะเริ่มมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้นะคะ
2: ครับถ้าตกนี่จะเป็นช่วงไหนของวันนะครับ
4: ช่วงเย็นค่ำอะค่ะ
2: เวลาเดิม
4: ใช่เวลาเด
2: ิ
4: ม
2: เรื่องของลมนี่อย่างพื้นที่ที่มีการเตือนฝนตกหนักอย่างตอนบนภาคเหนืออีสานทางตะวันตกนี่มีลมกระโชกแรงบ้างไหมครับช่วงนี้
4: น่าจะมีได้บ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าถ้าแบบพื้นที่ไหนที่ฝนตกต่อเนื่องมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีตัวลมเยอะแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังฝนหนักกันนะคะแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่อาจจะตกเพิ่มเติมในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบอากาศค่อนข้างร้อนหน่อยอาจจะมีตัวลมกระโชกได้นะคะ
2: ดูจากภาคอีสานนี่เป็นวันนี้พื้นที่เพิ่มจากเมื่อวานใช่ไหมคุณม
4: า
2: เซ
4: ่ค่ะใช่พื้นที่ฝนหนักก็ให้เพิ่มขึ้นนะคะหนักถึงหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทั้งขอบกันนะคะ
2: ขอบทางด้านของอีสานตะวันตกใช่ไหมทางนี
4: ้ตะวันออก
2: ตะวันออกตรงชายแดนด้วย
4: แล้วก็แล้วก็เน้นทางโซนอุบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะ
2: การเตือนนี้มีเตือนถึงวันไหนครับ
4: จนถึงวันที่7ค่ะประกาศฉบับนี้จ้ะ
2: ครับภาคใต้นี่ฝนลดลงไหมครับ
4: ภาคใต้ก็ฝนช่วงทรงแต่พื้นที่หนักก็เอาออกแล้วนะคะกับฝนก็ยังให้ประมาณ40%ทั้งฝั่งตอนออกและฝั่งตะวันตกกันนะคะ
2: เรื่องของทิศทางลมนี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าทางอินโดนีเซียนี่เขามีไฟป่ามันจะแบบมีข้ามแดนเข้ามาทางภาคใต้บ้านเรา
4: ตอนนี้ยังเป็นเซาเวสอยู่นะคะก็อาจจะยังโอเคอยู่เพราะลมโดยรวมก็จะมาจากทางพวกมหาสมุทรอินเดียอาเวงกออันดามันทางโน้นนั่นนะคะ
2: แต่ถ้าภาคใต้
4: ตอนล่างๆก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะคะเผื่อบางทีมันเป็นแบบช่วงลมเปลี่ยนทิศบ้างอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ยแต่ก็น่าจะไม่ได้เยอะมากกันนะคะ
2: ก็คือถ้ามาทางเซาเวสนี่คือมาทางเอาเป็นกอคือจะพัดไปทางด้านตะวันตก
4: อันดามัน
2: เข้ามา
4: อย่างเงี้ยค่ะมาทางตะวันตกใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ครับก็ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหม
4: ไม่น่าเป็นห่วงมากนะคะใช่ถ้าลมยัง
2: ถ้าไม่เปลี่ยน
4: อยู
2: ่ถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางก่อน
4: ค่ะ
2: นะครับแม่ก็ถ้ามีฝนเพิ่มมาหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าสมมติมีควันเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับอย่างนั้นได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณพรศิริครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพรศิริรักสัญชาตินะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่าทางด้านของอินโดนีเซียนี่เขามีไฟป่านะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ทางสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ก็ได้รับผลกระทบคือไฟเนี่ยมันข้ามแดนมานะครับมาจากทางอินโดนีเซียนะแต่เอาล่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าประเทศไทยนะทางภาคใต้ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะว่าลมถ้ามาจากทางเซาท์เวสต์ก็คือทางด้านของที่ตะวันตกนะครับก็มาจากส่วนอินเดียเอาเบงกอลพัดมาทางเนี่ยทางด้านของอันดามันนะครับก็จะหอบไปนะไปทางด้านของตะวันออกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่น่ากังวลถ้าไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะของลมนะครับนี้ก็มีการเตือนเพราะว่ากรณีของไฟป่าอินโดนีเซียเนี่ยคือควันเนี่ยมันพัดข้ามพรมแดนก็บอกว่าอาเซียนเนี่ยอาจจะวิกฤต3ประเทศที่มี ที่มีการเตือนนะครับซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติฟิลิปปินส์ก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่2กันยายนนะครับเขาวัดเรื่องของฝุ่น PM2.5 เนี่ยอยู่ในระดับสูง ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของทางฟิลิปปินส์เขาบอกว่าหมอกควันเนี่ยจะก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบเป็นหมอกควันที่ข้ามพรมแดนนะจากไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียที่จังหวัดกาลิมันตันกระแสลมนี่ก็พัดมาทางด้านของฟิลิปปินส์นะซึ่งก็มีการประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่1กันยายนให้ระงับการเรียนการสอนการเข้าเรียนในโรงเรียนทางภาครัฐแล้วก็เอกชนก็ให้เปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการสอนทางไกลหรือว่าออนไลน์แบบเนี้ยนะฮะซึ่งนอกจากกรุงมะนิลาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณภาพอากาศก็ยังเลวร้ายในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์นะครับเช่นเซ็นทรัลลูซอนคาลาบาซอนมิมาโรปานะครับก็เรียกได้ว่ากระทบเพราะว่าฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนี่เขาอยู่ใกล้กันนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับทีเนี้ยสิงคโปร์เองเนี่ยก็ต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศหลังจากที่ดัชนีมลพิษทางอากาศนี่ก็พุ่งทะลุ100เลยนะเข้าสู่ระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะหมายถึงว่าค่าในส่วนของ PM2.5 เนี่ยคุณภาพอากาศเนี่ยไม่ดีเลยนะครับวันนี้ด้วยอย่างเช้าวันนี้เองวันเช้าวันศุกร์นะเมื่อวานนะครับก็บอกว่าก็เพิ่มขึ้น นะเป็น105นะครับในช่วง10นาฬิกาท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันที่ก็เรียกได้ว่ายังข้ามฝั่งมาจากอินโดนีเซียโดยมีการระบุรายงานค่า PSI เฉลี่ย24ชั่วโมงในพื้นที่ภาคกลางของสิงคโปร์เนี่ยนะอยู่ที่101เมื่อช่วง7นาฬิกาแล้วพอช่วง10นาฬิกาเนี่ยก็ขึ้นมาที่105นะครับซึ่งดัชนีที่ใช้วัดปริมาณคุณภาพอากาศในแต่ละวันเนี่ยก็เรียกได้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยมันก็มีปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบนะสำหรับทางด้านของสิงคโปร์ขณะเดียวกันเขาบอกว่ายังตรวจพบจุดความร้อนจำนวนมากกระจายอยู่ในกะลิมันตันนะเนี่ยครับที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นได้เลยนะครับว่าแถบด้านล่างเนี่ยคุณฟังลองดูนะทางอินโดนีเซียเนี่ยคุณภาพอากาศเนี่ยโอ้โหคือขึ้นไปถ้าใครเข้ามาดูทางหน้าจอ YouTube JS100 นะครับเนี่ยคุณฟังบางที่เนี่ยขึ้นไปถึง639เลยนะนะเป็นสีม่วงแบบม่วงเข้มเลยอ่ะนะครับคือเป็นเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5 แล้วก็คุณภาพอากาศนะคือไม่เฉพาะ PM 2.5 นะ PM 10ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับโอโซนอย่างเงี้ยนะบอกว่าคือดัชนีที่ใช้ประเมินคุณภาพอากาศในแต่ละวันเนี่ยเป็นค่าที่ NEA นะก็คือเขาคำนวณจากมลพิษทางอากาศใน6ชนิดนี่แหละอย่างที่บอกก็คือทั้ง PM 2.5 PM 10โอโซนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะนี่เราจะเห็นด้านล่างเนี่ยฟิลิปปินส์นะครับที่ขยับไปทางด้านของตะวันออกนะก็จะเป็นฟิลิปปินส์แต่ก็ไม่ได้มีค่าสีม่วงนะแต่ว่าอินโดนีเซียนี่คือเต็มๆ430บ้าง500กว่าบ้าง639ที่เห็นเนี่ยแล้วก็มาทางด้านของสิงคโปร์นี่ก็มีบางพื้นที่ที่เป็นสีส้มแต่ของไทยเราเองเนี่ยตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่มาเลเซียขึ้นมาเนี่ยคุณภาพอากาศยังดีนะครับคุณภาพอากาศยังดีนะแต่ว่าเห็นบอกว่าช่วงปลายๆเนี่ยเราจะเห็นปลายๆของประเทศมาเลเซียเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าตอนบนที่เขาติดกับภาคใต้เนี่ยนะคุณภาพอากาศเขาก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแหมก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับนะเพราะว่าทาง NEA เนี่ยเขาระบุว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายแห่งในกะลิมันตันเนี่ยรวมถึงพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของเกาะสุมาตราตลอดจนรัฐซาบาและสลาวักของมาเลเซียด้วยนะที่ตรวจพบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพจนถึงระดับอันตรายเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกพบจุดความร้อนกระจายอยู่นะครับในกะลิมันตันรวมถึงพื้นที่ตอนกลางตอนใต้ของสุมาตราอย่างเนี้ยนะครับของตอนใต้ของสุมาตราก็แน่นอนนะอย่างถ้าเราไล่ดูเนี่ยก็มาตั้งแต่อินโดนีเซียแถบล่างอย่างเลยหนักนะครับ6ขึ้นไปถึง639เนี่ยผมว่าตัวเลขเนี้ยหลายๆคนไม่เคยเจอมันหนักจริงมันสูงมากนะครับก็เปรียบได้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์นะย้ำนะบ้านเราทางตอนใต้ภาคใต้เองเนี่ยยังเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็อย่างที่บอกทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมมาเมื่อครู่เนี่ยเพราะว่าทิศทางลมเนี่ยคือเราโชคดีตรงที่ว่าลมเนี่ยมาจากทางด้านของตะวันตกก็คือทางมหาสมุทรอินเดียแล้วเขาพัดมาพัดไปทางด้านของตะวันออกแต่ถ้าลมเขาตีขึ้นมาจากทางด้านล่างขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนก็จะพัดขึ้นมาแต่ว่าโชคดีที่กระแสลมเนี่ยมาจากเซาท์เวสต์นะครับนั่นเป็นเรื่องของคุณภาพอากาศที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องติดตามนะครับจากสถานการณ์ไฟป่าคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกกวีหน่อแก้วมงคลนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าวุ้งนะครับนะกรณีที่ได้รับแจ้งเมื่อช่วงสามทุ่มนะครับนะว่ามีรถกระบะเนี่ยไปตกคลองใกล้เคียงกับประตูน้ำบางมะยมนะล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผู้กอง
5: ครับผม
2: ครับโอ้นี่ตั้งแต่สามทุ่มเลยนะครับล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก ็ตอนนี้ก็ค้นหารถแล้วก็ผู้เสียชีวิตได้แล้วครับผมแล้วก็รถก็เอามาที่โรงพักแล้วส่วนศพก็เอาไปผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชนะครับผม
2: อ๋อครับไปค้นหาเจอเมื่อตอนกี่โมงได้ครับเนี่ย
5: ก็ตั้งแต่สามทุ่มกว่าครับรับแจ้งอย่างเงี้ยก็น่าจะจำเวลาผิดน่าจะประมาณตีหนึ่งซึ่งกว่าๆครับที่เอาร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ครับ
2: อ๋อครับนะฮะแล้วตัวรถนี่กู้ขึ้นมาได้กี่โมงครับ
5: ก็ประมาณตีหนึ่งอะครับประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้น
2: มีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมครับในการทำงาน
5: ก็ตอนมันอยู่ในคลองนะครับมันน่าจะค้นหายากต้องให้นักประดาน้ำในเมืองอะไรอย่างนี้มาช่วยกันครับค้นหารถเพราะว่ามันน้ำมันเคลื่อนตลอด
2: ครับ
5: ใช้เวลานาน
2: โอ้ครับซึ่งศพผู้เสียชีวิตก็คืออยู่ในรถใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ลงไปเลยแล้วก็เห็นได้นักประดาน้ำบอกว่าเหมือนขาเขาเหมือนกระจกรถเนี่ยมันเปิดครึ่งแล้วขาพยายามจะออกมาแต่มันออกไม่ได
2: ้โอ
5: ้เหมือนพยายามจะเกียร์กายออกมาเนี่ยครับแต่ว่ามันไม่ได
2: ้โอ้ครับ
5: ใช่
2: หมายถึงว่ากระจกนี่เปิดแง้มๆไปฮะหรือว่า
5: ใช่ครับแง้มๆไปมันพยายามจะออกครับแต่ว่ามันติดตัวผู้เสียชีวิตก็น่าจะใหญ่พอสมควร
2: อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: 50ครับผม
2: ครับแล้วก็ทางญาตินี่เขามาที่เกิดเหตุไหมครับเมื่อคืนนะ
5: ก็มารอตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าแฟนภรรยาเขาติด GPS ไว้อย่างเงี้ยเขาก็สงสัยแต่ประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วใช่ที่หายไป
2: ครับผมทางญาตินี่เขามาถึงตอนช่วงกี่โมงได้ครับ
5: น่าจะประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับน่าจะประมาณนี้มีลูกด้วยคนหนึ่ง
2: ครับโอ้โหต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาด้วยครับไอ้จุดดังกล่าวนี่มันเป็นลักษณะกายภาพเป็นยังไงถนนนี่มัน
5: เป็นถนนบางรีโคกกระเทียมครับมันเป็นเส้นตรงยาวไปเลย
2: ยาวไม่มีโค้งไม่มีอะไรใช่ไหม
5: เขาบ้านอยู่หัวสมโรงหน้ากำลังจะกลับบ้านแล้วก็เป็นเส้นถ้าขับตรงก็คือลงคลองเลยครับถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าขับตรงไปไม่เลี้ยวไม่อะไรก็ตรงคลองลงไปเลยแต่ว่ามันมีป้ายหยุดแล้วก
2: ็
5: มีป้ายบอกทางอยู
2: ่ครับหมายถึงว่าสุดถนนก็คือเป็นคลองนี่เหรอครับ
5: สุดถนนก็คลองต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปบางแบบออกไปทางบางดีบางทาวุ้งอย่างนี้ครับ
2: เป็นเหมือนทางบังคับเลี้ยวขวาไหมครับ
5: มันก็คือมันเหมือนกับเป็นสามเรียกว่าสามแพ่งเหรอเนาะตรงแล้วก็ขวาก็ออกท่าวงครับซ้ายก็น่าจะเป็นทางไปหมู่บ้านอะไรอย่างที่เรียกว่า
2: เป็นเหมือนสามแยกใช่ไหมฮะ
5: มันเป็นน่าจะเป็นเขื่อนหรืออะไรด้วยครับผมว่าน่าจะเป็นเขื่อนด้วยเป็นสะพานข้ามคลองอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าตรงยาวก็คือลงเลย
2: ครับมีอาการเมาไหมครับหรือว่ายังไงดู
5: ไอ้ตรงนี้นี่น่าจะเขายังไม่มีผลมาแต่เห็นเขาพูดว่าน่าจะไปกินอะไรกันที่แถวบ้านเพื่อนที่ชายบ้านหมี่อะไรเงี้ย
2: ครับมีร่องรอยของการชนไหมครับก่อนที่จะตกลง
5: มันก็มันนี่มีเบรกเลยครับไม่มีร่องรอยการหยุดรถการอะไรเลยชนเขาปลายบอกทางแล้วก็ลงเข้าไปเลยครับ
2: อ๋อครับเพราะว่าตรงทางที่จะตรงลงคลองมันจะมีป้ายตรงเนี้ยที่บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชนป้ายนี้เลย
5: ป้ายนั่นแหละป้ายนั่นแหละครับมีป้ายตรงนั้นแหละตรงข้างหน้าแล้วก็ชนป้ายแล้วก็ลงไปเลย
2: ครับผมไม่แน่ใจว่าเคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับในจุดนี
5: ้ไอ้ตรงนี้ไม่มีนะครับถ้าเป็นคนที่เขาอันนั้นกันเขารู้ทางกันก็ไม่มีอะไร
2: มันมืด
5: ถ้าเปิดไฟดึกมันก็ไม่ได้มืดผมถามก็ไม่ได้มืดขนาดนั้น
2: มันมีไฟสองทางไหมครับตรงบริเวณตรงสามแยกตรง
5: ไอ้เส้นนั้นมันน่าจะไม่มีครับมันเป็นพวกข้างๆเป็นนาหมดเลย
2: คร
5: ับใช่ข้างซ้ายขวาเป็นนามีบ้านอยู่ไม่กี่หลัง
2: คือหลังป้ายก็เหมือนเป็นต้นไม้เยอะเหมือนกันใช่ไหม
5: ต้นไม้ใหญ่แต่ว่ามันไม่โดนต้นไม้มันป้ายมันอยู่ข้างๆครับแล้วก็เป็นแบบเชิงแบบลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นป่านิดนึง
2: ครับมีแบบของทางราชการทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้างครับนอกจากป้าย
5: เฉพาะป้ายตรงนั้นนะคร
2: ับ เฉพาะป้ายเนาะตรงนี้ตรงคลองนี่มันเป็นคลองชลประทานไหมครับผู้กอง
5: น่าใช่ครับน่าใช่ครับก็กว้างก็ใหญ่ ใหญ่กันน่าจะมีตรงนี้นั่นเลยเขื่อนด้วยข้ามสะพานใหญ่อยู่เหมือนกัน
2: ครับก็น่าจะลึกพอสมควรเลยใช่ไหมครับระดับน้ำ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ขนาดนั้นต้องเอานักประดาน้ำมาหลายที
2: ่ไอตอนที่ลงไปเนี่ยมันจมไปทั้งคันเลยไหมครับก่อน
5: ใช่ครับตอนแรกเหมือนคนเห็นเพราะว่ามันก็มันยังไพมันยังน้อยอยู่หน่อยนะแต่ก็มีกำลังแรงอยู่
2: เ
5: นี่ยพอลงไปพวกขาไม่เจอก็ต้องใช้เวลานะครับปีหนึ่งกว่า
2: ใช้วิธียังไงให้ตัวรถมันลอยขึ้นมาได้อะ
5: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะธรรมดาน้ำเขาไปงมมาอะไรเงี้ยไปใช่ครับแล้วก็คงจะแบบใช้เครื่องอะไร
2: ก็เลยต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะ
5: ไม่ใช้เวลานานทั้งค
2: ื
5: น
2: นะฮะกว่าจะเสร็จนี่ก็ประมาณเลยตีหนึ่งไหมฮะทุกอย่าง
5: เลยครับเลยครับตีสาม
2: คร
5: ับก็จะชันสูตรไปหลายอย่าง
2: ขอเรียกได้ว่าทั้งคืนเลยนะฮะโอ้มีกำลังมาจากหลายฝ่ายเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากน้ำด้วย
5: เยอะๆ
2: ค
5: นช่วยเยอะ
2: ครับก็ยังไงขอบพระคุณผู้กองมากๆเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันจุดนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องประสานพันธ์นะครับอย่างคนที่ไม่คุ้นชินเส้นทางไม่ใช่คนในพื้นที่อาจจะต้องระมัดระวังเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าสามแยกกันเลยนะครับตรงนี้
5: มันเป็นถนนบางลี่โคกกระเทียมครับ
2: บางลี่โคกกระเทียมนะ
5: ไปโคกกระเทียม
2: เลี้ยวขวานี่ไปไหนนะฮะ
5: เลี้ยวขวาก็ไปท่าวุ้ง
2: ท่าวุ้งนะ
5: ออกท่าวุ้งได
2: ้ครับได้ครับยังไงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
5: ครับได้ครับ
2: ขอบพระคุณครับผู้กองครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกเอกวีหน่อแก้วมงคลนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าวุ้งด้วยนะครับโอ้เนี่ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินดูให้ดีๆนะครับเรื่องของไฟสัญญาณต่างๆนะครับป้ายต่างๆนะอ่ะ6นาฬิกากับ46นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
6: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ดส์ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำ โครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
10: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณฟังครับตอนนี้เข้าไปตรวจสอบการจราจรนะครับบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับสาย4เนี่ยตอนนี้รถติดแล้วนะครับโอ้ไวมากนะครับรถติดแล้วนะครับบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะทางฝั่งของพุทธมณฑลสาย4นะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับพุทธมณฑลเลยนะที่ตัดกับทางด้านของบรมเนี่ยนะครับก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางคู่ขนานบรมซ้ายที่จะเข้าไปทางด้านของนะทางเข้าสาย4เนี่ยก็เริ่มติดนะครับแถวๆคณะพยาบาลเนี่ยนะตอนนี้ก็เริ่มติดเริ่มแน่นแล้วนะนะครับแต่ว่าทางฝั่งของบรมยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางถนนอุทยานเข้ามาก็ดูเริ่มมีปริมาณรถตามแยกนะครับตรงตัดกับทางด้านของพุทธมณฑลสาย4วันนี้มีงานโอเพนเฮาส์นะครับนะเป็นงานเปิดบ้านนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับจัดวันนี้วันแรกตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับ7โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับใครที่ฟังจสร้อยอยู่นะวันนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็วันแรกเนี่ยรถจะติด2วันนะครับที่มีการจัดงานมหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดลนะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับ7โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็ให้วางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงการจราจรโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับนะเพราะว่าคาดว่าจะมีผลกระทบกับการจราจรบริเวณโดยรอบนะครับอย่างเช่นถนนพุทธมณฑลสาย3สาย4สาย5สาย7นะครับนะรวมถึงถนนบรมราชชนนีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ย้ำว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีลานจอดรถหลายจุดเช่นลานเจรจาเลยหอนาฬิกาไปเนี่ยตรงนั้นก็รองรับได้ประมาณ 3-400 คันแต่ก็เดี๋ยวน่าจะเต็มเพราะดูจากจำนวนของนักเรียนที่จะเข้าร่วมเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนนะนะเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมนึกถึงคนติดตามญาติด้วยนะครับคุณครูด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่ยฮะที่เราเห็นตรงนี้พุทธมณฑลสาย4เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นแล้วนะนะครับด้านที่จะผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาทางเข้าเนี่ยนะครับก็จะมีเดินทางกันมาจากหลากหลายที่เลยนะครับมาจากทางต่างจังหวัดนะครับคือถ้ามากันเป็นกลุ่มคณะเนี่ยเขาก็จะเดินทางกันมาด้วยรถบัสนะครับนะซึ่งว่าอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับการจราจรด้วยนะครับเนี่ยตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังลองดูขึ้นให้ทาง YouTube ให้ดูแล้วนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้พุทธมณฑลสาย4นะครับนะที่จะมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเนี่ยนะก็จะเริ่มติดนะครับตั้งแต่ต่างระดับพุทธมณฑลตัดกับบรมเนี่ยนะครับเข้าไปแต่ว่าทางถนนบรมเนี่ยยังไม่มีปริมาณรถล้นออกมานะแต่เดี๋ยวหลัง 7:00 นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วยนะแล้วก็บรมขาเข้านะครับจากทวีวัฒนาเข้ามาเนี่ยก็เริ่มเห็นมาปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่นะฮะในด้านขาออกเนี่ยนะบรมขาออกจากตัดกับทวีวัฒนาเรียบคลองทวีวัฒนาเข้ามาเนี่ยนะก็เริ่มเห็นมีสะสมแล้วนะครับเนี่ยที่เป็นสีแดงๆเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มมีสะสมมาละเนี่ยครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยนะครับก็อันเนี้ยเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาถนนโดยรอบนะครับเด็กๆมากันเยอะครับนะทั้งคณะครูก็ที่อยากจะพาเด็กๆมากับรถบัสมากันเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมกันทั้งวันนะครับวันนี้เนี่ยนะใครที่ทราบก็คุณผู้ฟังถ้าไม่จำเป็นเด็กมากับรถบัสมากันเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมกันทั้งวันนะครับวันนี้เนี่ยนะใครที่ทราบก็

ทีด้วยนะครับคุณธีรนนท์อรุณสวัสดิ์เข้ามานะฮะสวัสดีพี่จุกระเบียบด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมเสมอเลยคุณกู๊ดมิ้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านอื่นก็สามารถทยอยเข้ามาทักทายได้ทาง YouTube JS100 Radio เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในช่องทางโซเชียลเข้ามาได้เลยนะครับทักทายเพิ่มเติมกันได้ทางไลฟ์แชทของ YouTube นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังเสียหายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลุยจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังพังฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทางทะเลโดนโทษหนักจำคุก2ปีปรับ 200,000 คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัดยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังล่าสุดดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับแจ้งเบาะแสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่าวทือเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตว่ามีเรือท่องเที่ยวให้บริการดำน้ำผูกเรือจอดประจำที่ต่อเนื่องหลายวันโดยนำท้ายเรือไปผูกติดกับฐานทุ่นโดยตรงจึงส่งเจ้าหน้าที่กองป้องกันปราบปรามและบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองเข้าตรวจสอบทันทีโดยจากการลงพื้นที่พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเสี่ยงสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อแนวปะการังเนื่องจากแรงดึง